0: เชื่อมความสัมพันธ์ทั้งความรักของพ่อแม่ความรักของญาติพี่น้องความรักของเพื่อนความรักของคนรักแม้กระทั่งทารกที่อยู่ในครรภ์หากได้รับการดูแลได้รับความรักและความเอาใจใส่จากผู้ที่เป็นแม่จะส่งผลให้ทารกมีพัฒนาการและเจริญเติบโตที่ดี
1: สำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็คงได้รับความรู้มากมายจากรายการของเรานะครับและหวังว่าท่านผู้ชมนะครับคงจะมีสุขภาพกายและใจที่ดีนะครับ
2: และคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเอชซอนซอนสุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือน
3: รัฐสภาช่อง10
2: แอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาก็สามารถแอดไลน์มาที่ TP Channel ค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะครับผมและน้องโบตันนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สุขภาพดี
1: ติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพุธที่23กันยายน 9:00 นสมาชิกปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมจับตาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10

0: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
1: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
2: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
0: มาช่วยกันลดหวาน
2: ลดมัน
1: และเลี่ยงเค็ม
3: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
4: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
5: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการพักคุยรายการที่พักจากการประชุมและชวนสมาชิกมาพักคุยกันในวันหยุดสบายๆแบบนี้พบกับกี้พัชราวลัยเด่นนิติรัตน์เหมือนเดิมเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะกี้มีส.ส.นะคะตัวแทนจากหนุ่มสุพรรณบุรีนะคะอยากจะมาพูดคุยกันนะคะร่วมแลกเปลี่ยนกันได้ข่าวว่าเขาเนี่ยยึด positive thinking นะคะเป็นเมนหลักในการดำเนินชีวิตเลยเดี๋ยวเราไปรู้จักเขากันมากขึ้นยินดีต้อนรับค่ะส.ส.ณัฐชาติวงประเสริฐค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีเขต3พรรคก้าธรรมหรือว่าพี่สแตมป์นั่นเองสวัสดีค่ะพี่สแตมป์ค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรรคคุยค่ะวันนี้ไม่มีประชุมชวนพี่สแตมป์มานั่งพูดคุยสบายๆวันนี้ค่ะพี่สแตมป์ไม่มีประชุมแล้วทำอะไรบ้างคะปัจจุบัน
1: ถ้าวันไหนไม่มีประชุมจะลงพื้นที่เป็นหลักครับก็อยู่ที่สุพรรณบุรีนะก็จะมีพื้นที่รับผิดชอบอำเภอ2พี่น้องกับอำเภออู่ทอง
0: อืม
1: คือเดิมก็เป็นคนที่อยู่ติดพื้นที่เป็นประจำอยู่แล้วครับ
0: เป็นคนสุพรรณโดยกำเนิด
1: โดยกำเนิดครับใช่ใช่อ
0: ยู่ที่อู่ทองหรือว่าอยู่
1: อำเภออู่ทองครับ
0: อ๋อค่ะแล้วเวลาลงพื้นที่เป็นยังไงคะชาวบ้านแฮปปี้ไหมคะ
1: แฮปปี้ครับเป็นคนที่อย่างที่บอกเป็นคนเพอร์ซีฟจริงๆคือเราคุยได้ทุกคน
0: ใช่ใช่
1: ไม่ว่าเราจะเจอใครที่มีความคิดอะไรแบบไหนเราจะเปิดรับหมดแล้วก็จะพยายามจอยกับการทำงานให้มากที่สุดอะไรเงี้ยก็เลยจะไม่ค่อยรู้สึกเหน็ดเหนื่
0: อ
1: ยมากกว่าก็จะแฮปปี้ครับแฮปปี้ที่ลงพื้นที
0: ่ก็คือเหมือนเน้นหลักการคิดบวกแหละถึงทำให้วิธีการทำงานมันค่อนข้างที่จะสนุกทุกสืบทราบมาว่าเป็นวงการทางการเมืองมาก่อนที่จะมาอยู่นักการเมืองตรงนี้ด้วยทำอะไรมาคะ
1: เดิมเนี่ยเป็นสมาชิก
0: สจใ
1: ช่สจครับสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีน
0: ะ
1: เป็นสจมา2สมัยแล้วเป็นตั้งแต่ตอนนั้นน่าจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะยี่ผมว่า27ประมาณเนี้ยคร
0: ับ
1: ใช่ครับ
0: ยังเป็นวัยรุ่นแบบเด็กๆอยู่เลยฮะเพิ่งเรียนจบไหมคะช่วงนั้น
1: เรียนจบปริญญาก็ลงสมัครสมัยแรกเลยครับตอนนั้น
0: แตกต่างจากตอนนี้ไหมคะ
1: สุดขั้วนะ
0: มันยากหรือว่ายังไงคะหรือว่ามันท้าทายกว่าม
1: ันท้าทายมันท้าทายมันสนุกมันชอบมากขึ้นมันตอบโจทย์การทำงานเรามากขึ้นครับพอตั้งแต่เราไปทำงานท้องถิ่นนะเราเห็นว่ามันมีข้อจำกัดมากมายพอมาทำตรงนี้ปุ๊บเราสึกว่าข้อจำกัดนั้นนะสามารถแก้ไขได้ด้วย
0: หลักๆเลยเนี่ยเป็นข่าวทุกหน้าเลย จอไข่แดง เล่าให้ฟังเอานิดนึงก็ได้ค่ะ
1: คือจอไข่แดงก็คือมันก็เป็นที่มาที่ไปคืออย่างที่เรารู้นะว่าสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีพรรคจังหวัดนิยมอยู
0: ่
1: ก็คืออยู่กันมานานมากคือเกิดมาผมก็เจอแล้วใช้คำนี้ดีกว่าอยู่ตรงนี้อยู่กับภาพการเมืองกลุ่มนี้มานานแล้วไงครับแล้วยิ่งรอบๆจังหวัดนะก็เป็นสีน้ำเงินหมดแล้วรวมถึงจังหวัดสุพรรณบุรีก็สีน้ำเงินด้วยครับมีของผมเขตเดียวอยู่ตรงกลางถ้ามองรูปไข่ก็คือเป็นไข่แดงอย่างที่คนพูดกันรู้สึกว่าผมให้เครดิตกับประชาชนนะผมให้เครดิตว่าประชาชนอยากเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะพี่น้องแหละกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยและพร้อมที่จะเปิดใจด้วยครับก็เลยให้เครดิตประชาชน
0: ก็คือเรายึดถือประชาชนเป็น
1: ใช่ใช่ครับ
0: จริงจริงจริงเรื่องนี้อาจจะไม่ได้มีการเกี่ยวกับพรรคเกี่ยวกับพวกอะไรย
1: ึ
0: ดเสียงประชาชนเป็นหลักแต่ด้วยแบบว่ากระแสเนาะโซเชียลเขาก็เอาไปแบบว่าจินตนาการภาพใช่ไหมคะก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาซึ่งถือว่า talk of the town เป็นที่พูดถึงนะคะปัจจุบันอยู่สุพรรณบุรี
1: เป็นหลักครับ
0: เป็นหลักเลยใช่ไหมคะ

0: เที่ยวมากรุงเทพไหม
1: ก็จะมาตอนวันประชุมครับถ้าประชุมก็อยู่บ้าน
0: พื้นที่เน
1: าะใช่ครับ
0: ชอบทำอะไรคะอยู่บ้านกิจกรรมแอคทิวิตี้ถ้าไม่ใช่การประชุมหรือไม่ใช่การลงพื้นที
1: ่โอ้โหเดี๋ยวนะอยู่บ้านเนี่ยยัง
0: ใช่ออกกำลังกายไหมทำอาหารไปเที่ยวที่ไหนอะไรเงี้ย
1: ถ้าเรื่องออกกำลังกายชอบเล่นกอล์ฟ
0: อ๋อตีกอล์ฟออกรอบใช่ไหมคะ
1: ว่างก็จะไปกลางวันกลางคืนไปหมดถ้ามีเวลา
0: ถ้
1: าม
0: ี
1: เว
0: ลานะก็คือกลางคืนก็ไปได้เหมือนกัน
1: แล้วถ้าลงพื้นที่เสร็จเนี่ยถ้าอยู่บ้านนะครับก็จะวิ่งชอบวิ่งกับเตะฟุตบอลฟุตบอลเนี่ยก็ช่วงหลังไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็จะไปวิ่งอะไรครับซะมากกว่าในกีฬาหลักๆที่ทำประจำ
0: สมัยเรียนก็คือเป็นกีฬานี้ไหมคะหรือว่าเพิ่งมาชอบ
1: คณะที่เรียนครับ
0: กีฬาอะไรคะฟุตบอล
1: ใช่ครับ
0: เล่นเป็นตำแหน่งไหนคะ
1: เราชอบเล่นกองกลางนะรู้สึกว่าใช้สมองเยอะดิ
0: แสดงว่าเป็นคนที่ชอบแบบว่า
1: คิดวางแผน
0: ใช่ไหมนั่นไง
1: ใช่ชอบเล่นกองกลาง
0: การกีฬายังเห็นชัดเจนเลยว่าแบบเลือกตำแหน่งที่แบบตัวเองถนัด
1: ใช่ครับใช่
0: เป็นคนวิเคราะห์อย่างนี้ไหมคะเรียนจบอะไรมาคะ
1: รัฐศาสตร์ครับ
0: ตรงตัวเลยค่ะ
1: ใช่ใช่
0: ไม่ได้มองทางอื่นเลยใช่ไหมคะด้านอื่นถ้าไม่ได้เป็นนักการเมือง
1: เดิมไม่ชอบนะเดิมชอบเป็นนักธุรกิจร
0: ู้
1: สึกว่ามัน
0: เป็นผู้บริหารเหรอคะ
1: ใช่ครับมันมีอิสระทางความคิดรู้สึกว่ามันไม่มีข้อจำกัดทางความคิดอยากทำอะไรคือทำแล้วเป็นคนชอบทำอะไรให้มันไวแต่ต้องการคำตอบไวแต่ผลลัพธ์เนี่ยโฟกัสผลลัพธ์เป็นหลักชอบธุรกิจครับ
0: แล้วทำไมถึงมา อยู่ตรงนี้อะคะพี่แสลมทำไมถึงแบบว่าตัดสินใจว่าเข้าการเมืองดีกว่าที่จะเป็นผู้บริหาร
1: ก็ต้องพูดว่าคือที่บ้านเหมือนกับทางแม่เป็นคนชอบทำบุญมากแบบมากๆเลย
0: ช่วยเหลือ
1: ใช่ช่วยสังคมเยอะมากก็เลยถูกปลูกฝังว่าการทำบุญการให้คนเนี่ยมันรู้สึกว่าได้รับมากกว่าให้ได้สามพอให้ไปแล้วนะไม่ถึงว่ามันได้รับคุณค่าทางจิตใจก็เลยช่วยคนโดยปริยายทีนี้มันจังหวะพ่อก็เป็นนักการเมืองนี่คนก็
0: อยู่ใน
1: พ่อเป็นนักการเมืองแล้วเราชอบทำบุญมันดูประจวบเหมาะไงอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ขัดกับความชอบเราเท่าไหร่กับการที่จะช่วยเหลือคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบชอบให้ไม่ได้คาดหวังอะไร
0: ค
1: ือเขายิ้มเขาขอบคุณมาเราแฮปปี้แหละ
0: เท่ากับมีคุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจไหมคะที่ถึงมาอยู่ในวงการการเงิน
1: ใช่ครับมีพ่อเป็นไอดอลใช่ครับ
0: เพราะว่าเกิดและเติบโตกับเส้นทางที่เห็นคุณพ่อเลยเนาะ
1: ใช่ครับใช่
0: อาหารที่ชอบรับประทานค่ะมีไหมในจังหวัดสุพรรณบุรีทานอะไรเป็นพิเศษ
1: เดี๋ยวนะ
0: ก๋วยเตี๋ยวอะค
1: ่ะใช่พวกก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอะไรเงี้ย
0: ชอบเป็นแบบน้ำตกก๋วยเตี๋ยวเนื้อแบบว่าที่มันน้ำรสจัดหน่อย
1: ใช่ใช่สุพรรณก็จะดังอยู่ครับเรื่องนี
0: ้
1: สุพรรณจะดังเรื่องกุ้งด้วย
0: กุ้งเหรอคะ
1: กุ้งก็จะดังครับคนก็จะถามเยอะแล้วก็มีพวกข้าวแกงง่ายๆแบบพวกเมนูกะเพราอะไรเงี้ยสุพรรณก็จะดัง
0: สถานที่ท่องเที่ยวเหรอคะสุพรรณบุรีมีอะไรแนะนำ
1: ขอแนะนำเลยนะพื้นที่ตัวเองเลยพระพุทธปุษยคีรี
0: ที่องค์ใหญ่ๆไหมคะ
1: ใช
0: ่ที่เป็นภูเขา
1: ที่แกะสลักจากภูเขา
0: อ๋อโอเคเคยไปครั้งตอนนั้นยังเหมือนยังสร้างไม่เสร็จดี
1: ใช่ครับตอนนี้มีสกายวอล์กแล้วเปิดให้เข้าชมเป็นทางการแล้ว
0: ค่ะ
1: แนะนำเลยที่นี่

0: มีที่ไหนอีกไหมคะ
1: ก็จะมีถ้าภาพรวมของจังหวัดนะก็จะมีบึงฉวางนี่แหละครับ
0: อืมเอาอันนี้ได้ยินตั้งแต่เด็กเลย
1: ใช่ที่เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอ๋อแล้วก็พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอู่ทอง
2: หรือว่า
1: ไม่ครับคือเข้าชมได้ทุกวันที่อู่ทองครับถ้าจำไม่ผิดนะได้ทุกวัน
0: ข้างในเป็นนิทรรศการ
1: ใช่ครับก็มีแสดงพวกกำปัดนะสุพรรณอู่ทองเนี่ยเป็นเมืองทวารวดีเก่าก็จะมีพวกกำปัดโบราณเครื่องถ้วยชามโบราณก็จะจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี
0: ้อ๋ออันนี้ไม่เคยได้
1: อยากโปรโมทมากใช่มีมานานแล้วด้วย
0: จริงเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ไม่เคยได้ยินแต่ส่วนใหญ่กี่จะได้ยินเนี่ยแหละบึงฉวากแล้วก็ที่แกะสลัก
1: ใช่ครับ
0: บนภูเขาอ
1: ยู่ใกล้กันด้วยครับอำเภอเดียวกันจริงๆก็อยากจะทำคอนเทนต์เสนอพิพิธภัณฑ์ด้วยเพราะว่าพอพูดไปในคนไม่รู้แต่มีมานานมากแล้วเป็นแหล่ง

0: จะยาวสุดในประเทศครับ
1: อ๋อมีการเปลี่ยนแปลงแล้วใช่ไหมคะตอนนั้นร้อน
0: แดดเต็มๆหน่อยเลยครับ
1: พี่สแตมอยากผลักดันอะไรในสุพรรณบุรีให้มันเป็นแบบ
0: ถ้าเป็นแลนด์มาร์คไฮไลท์เลยนะแหล่งท่องเที่ยวครับคือสุพรรณเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วนะแล้วก็อินฟราสตรัคเจอร์ค่อนข้างเรียบพร้
1: อม
0: และที่สำคัญคือใกล้กรุงเทพอย่างทุกวันนี้ก็มีมอเตอร์เวย
1: ์ใช่ชั่วโมงเดียวนะ
0: ใช่จากเมื่อก่อนเนี่ยถ้าอันนี้พูดถึงถ้ามาที่อู่ทองน
1: ะ
0: จากเมื่อก่อนก็ต้องวิ่งอ้อมนิดนึงตอนนี้ก็ลงตรงด่านกำแพงแสนก็จัดด่านมาอำเภออู่ทองก็มาสัก40นาทีไม่เกิน50ก็ถึง
1: สะดวกขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับก็อยากผลักดันแหล่งท่องเที่ยวรู้สึกว่ามันมีความพร้
1: อม
0: จริงๆมองถึงแหล่งท่องเที่ยวที่จะต้องแบบเสริมในอนาคตด้วย
1: คร
0: ับแต่ก็ยังศึกษาอยู่ว่าควรเป็นอะไรดี
1: ก็คือต้องลงพื้นที่ดูอีกเพราะว่ามันมีอีก
0: ใช่ใช่ครับใช
1: ่แล้วปกติเที่ยวในต่างประเทศไหมคะส่วนใหญ่ชอบเที่ยวแบบไหน
0: ต่างประเทศ
1: เป็นหลักนะ
0: ใช่ครับ
1: ในประเทศเที่ยวที่ไหนบ้างเขาทะเล
0: มากกว่าครับรู้สึกว่ามันผ่อนคลายจริงๆเป็นคนเวลาไปเที่ยวไม่ชอบทำแอคทิวิตี้เยอะ
1: ไปนอนเปลี่ยนที่นอนใช่ไหม
0: เปลี่ยนที่นอนแค่นั้นจริงๆครับ
1: กินก็เป็นเหมือนแบบว่าพอไปแล้วเอ๊ะเราจะไปเลาะเที่ยวเป็นแผลแค่ย้ายที่นอนกิน
0: ใช่
1: ตื่นมาหาร้านอร่อย
0: ใช่แล้
1: วก
0: ็
1: นอนพัก
0: ใช่ครับ
1: ถ่ายรูปเบาๆหน่อยไม่ได้ถึงขั้นต้องไปเลาะเมื่อก่อนเนี้ยอาจจะพอด้วยอากาศเนาะด้วยอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปการไปนอนริมทะเลที
0: ่
1: เขาบอกนอนอะไรนะงูงูริมทะเล
0: ประมาณนั้น
1: ก็คือแบบมันจะสบายใจใช่ไหมคะมันเป็นคำเปรียบเปรยนะคุณผู
0: ้
1: ชมจริงๆหลายๆคนก็จะพูดว่าทะเลไม่ทะเลก็ภูเขาส่วนภูเขาเนี่ยเขาจะมักไปตอนช่วงอากาศเย็น
0: อากาศเย็นใช่ครับ
1: แล้วก็น้ำตกพวกลำธารอะไรเงี้ยแถวกาญจนบุรีก็เยอะอยู่นะคะ
0: เยอะมาก
1: แล้วก็อาหารป่า
0: อาหารป่ากับกาญจนบุรีก็จะดีครับสุพรรณก็มีครับสุพรรณจะเป็น
1: เหมือนมันจะติดกัน
0: ใช่ก็เขตพื้นที่ผมเลยอาหารป่าจะดัง
1: ญาติทีนี่คือต้องไปทานแบบพวกหมูป่าผัดเผ
0: ็
1: ดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่มีแบบเมนูแปลกเยอะ
1: ค่ะและเป็นยังไงคะพอได้มาอยู่นะตรงนี้แล้วการบริหารจัดการเวลาไปเที่ยวไปกินเปลี่ยนไปไหมคะ
0: เปลี่ยนเยอะมาก
1: เครียดไหมคะ
0: เป็นตำแหน่งก็เปลี่ยนเยอะแล้วเป็นข่าวยิ่งเปลี่ยนเยอะกว่าเดิมอีกทีนี
1: ้ไปไหนก็ถูกจับตาใช่ไหม
0: ใช่ครับโหมันเปลี่ยนเยอะมากเลยนะ
1: แล้วปรับตัวยังไง
0: แล้วเราเป็นคนเฟรนลี่อะนะเราไปนั่งได้กับทุกคน
1: อ
0: ะมีเขาก็แซวแบบเอ้ย
1: เรายังเป็นแบบเราไงเราไม่ได้ต้องมีแบบว่าแบบ
0: รู้จักพี่รู้จักน้องเยอะคือเราเป็นด้วยความที่เราหยุดเป็นนักการเมืองมานานเราก็จะรู้จักคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราเป็นคนที่แบบไม่ปิดกั้นใครไม่ตัดสินคนที่ภายนอกเราคุยได้หมดผมไปนั่งคุยดีเขาแซวเดี๋ยวก็เป็นข่าวหรอกเดี๋ยวก็นู่นเดี๋ยวก็นี่แล้วแบบเขาไม่รู้อะก็พี่น้องหมด
1: จะเป็นกระแสหมดเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับใช่ครับหลายอย่างครับเมื่อก่อนเป็นคนชอบสังสรรค
1: ์เข้าใจแฮงเอาท์เหรอคะ
0: แฮงเอาท์แต่ว่าไม่ได้หนักเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะ
1: เข้าใจค่ะ
0: เวลาไปก็ต้องระวังมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ
1: ที่เขาเตือนคือระวังในที่นี้คือแบบเวลาเราไปแฮงเอาท์หรือไปปาร์ตี
0: ้ใช่ครับ
1: เวลาเขาเห็นอาจจะมีการถ่ายรูปลงไปในโซเชียลนู่นนี่นั่นเยอะแยะใช่ไหม
0: ใช่แล้วผมเป็นคนเอนจอยชีวิตเวลาแบบรีแลกซ์อ่ะเมื่อก่อนก็แบบเอาเพลงนี้แบบชอบก็แหกปากร้องเลยแต่ตอนนี้ไม่ได้
1: ก็คือฉันก็คือฉัน
0: ใช่ครับใช่ตอนนี้ก็แบบขอเพื่อนๆจะเตือนพี่น้องจะเตือน
1: อาจจะมีการระวังแต่ไม่ได้เปลี่ยนตัวเองขั้นนั้นมั้งคะ
0: ไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมคือเรียกว่าปรับตัวในจุดที่มันบาลานซ์ดีกว่า
1: สุพรรณบุรีเป็นเมืองเล็กหรือว่าเมืองใหญ่เป็นทางผ่าน
0: เป็นเมืองรอง
1: เป็นเมืองรอง
0: เป็นเมืองรองเป็นเมืองขนาดกลาง
1: กี้เคยไปบ้านเขาจะติดกันในอู่ทอง
0: บางชุมชน
1: ใช่ไหมคะ
0: บางชุมชนอย่างพื้นที่ผมก็จะมีบางหมู่บ้านที่แบบเป็นเกาะเลยเป็นเหมือนไข่ดาวแล้วกันไข่แดงคือบ้านคนไข่ขาวคือทุ่งนาคือไร่อ้อย
1: เขาถึงใช้คำนี้ที่แบบยกตัวอย่างเปรียบเสมือนไข
0: ่ใช่ครับ
1: อ๋อมันอิงกันหมด
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าเกษตรกรก็ต้องเยอะ
0: เยอะเยอะมากครับพื้นที่ผมน่าจะมีพื้นที่ทำเกษตรประมาณ300,000เกือบ400,000ไร
1: ่โอ้ค่ะ
0: เยอะอยู่ครับ
1: แล้วพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับนาข้าวนาปลังอะไรนี่ค่อนข้างเยอะเลย
0: ส่วนมากจะเป็นนาปลังเยอะครับก็ทำอ้อยก็เยอะ
1: อ
0: ้อยข้าวข้าวโพดปศุสัตว์อะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างเยอะ
1: โอ้แต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าเกษตรจะเยอะเพราะส่วนใหญ่แบบเราจะพอพูดถึงสุพรรณเราไม่ค่อยได้นึกถึงพวกแบบพื้นที่ทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะไปนึกถึงแบบของเก่าของสะสม
0: พระเครื่องใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: คนทำ
1: แล้วมูไหมคะเพราะท่านอยู่ในตัวเมืองพระเครื่องแล้วแต่คนเล่นพระเครื่องเยอะมากเลย
0: เยอะเยอะครับเยอะครับผมไม่ได้สายมูขนาดนั้นนะแต่ผมจะค่อนข้างเชื่อว่าทำดีได้ดีอ่ะถึงมันจะมาช้าหน่อยแต่เดี๋ยวได้ดีแน่นอน
1: ก็คือยึดหลักปฏิบัติ
0: ใช่ครับพ่อแม่เป็นหลัก
1: อ
0: ุปการีผู้มีพระคุณเป็นหลัก

0: พระท่านยังสอนเลยว่า
1: ค่ะ
0: พ่อแม่ที่สุดแล้ว
1: แสดงว่าไหมคะ
0: ใช่ครับใช่
1: ที่ไม่ใช่สายทางมูเตลูนะคะเป็นทางพระพุทธศาสนา
0: ใช่
1: ความจริง
0: คำ
1: สอนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่เชื่อความเชื่อตรงนี้มากกว่าเพราะว่าเมื่อตอนเด็กเป็นคนที่ชอบศาสนาทุกครั้งที่มีการปิดเทอมช่วงมัธยมช่วงมัธยมต้นทุกครั้งที่มีปิดเทอมก็จะไปบวช
1: จริงเหรอ
0: บวช
1: กี่เดือนคะ
0: ว่าตอนนั้นก็น่าจะเดือนครึ่งครับบวชไปสามเขาเรียกว่าสามเณรภาคหรือใช่บวชติดต่อกันสามปีเลยม.1 ม.2 ม.3 ฟังกวดพระพุทธเจ้าทุกศาสนาชอบฟังเป็นคนชอบประวัติศาสตร
1: ์วิชาสังคมไงคะพอได้ไปบวชแล้วเนี่ยรู้สึกดีไหมคะ
0: ก็เป็นพื้นฐานจิตใจนะทำให้รู้ว่าก็อย่างที่บอกเลยทำให้รู้ว่าความจริงคือความจริงก็ทำดีได้ดีช้าหน่อยบ้างก็ต้องอดทน
1: ก็จริงค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: บางคนก็จะแบบมุ่งทางลัด
0: ใช่ครับ
1: พี่แสดงว่ามันช้าเลยคือรอไม่ไหว
0: ใช่แล้วมันทำให้เรานิ่งขึ้นตั้งแต่เด็กคงมีความโชคดีมั้ง
1: สติอย่าง
0: น
1: ี้ไหมคะ
0: ใช่สติใช่เพราะว่ามันก็เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของวัยรุ่นซึ่งถ้าแบบไม่มีการฝึกปฏิบัติมาก็จะทำให้เราแบบใจร้อนได้อันนี้ยิ่งด้วยความที่แบบพ่อเราเป็นนายการเมือง
1: ค่ะ
0: โอกาสใจร้อนมันง่ายมาก
1: สูงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่พอไปบวชปุ๊บมันก็ศึกษาจริงๆอ่ะคือผมเวลาแบบเราทำอะไรทำจริงๆตั้งแต่เด็กแล้ว
1: อ
0: ย่าง
1: เ
0: รา
1: ไม่ได้ทำเล่น
0: จริงๆเลยใช่ครับ
1: อ่านจริงจังเลยใช่ไหมอ่
0: านจริงๆเลยคืออ่านแบบไม่สนอะไรเลยถ้าอ่านคืออ่านจริงเลย
1: คือส่วนใหญ่หนังสือที่อ่านคือเป็นพวกบทสวดมนต์หรือพระไตรปิฎกหรืออะไร
0: ชอบแบบถ้าจะอ่านนะชอบมาประวัติศาสตร
1: ์เหมือนวิชาประวัติศาสตร
0: ์
1: แบบว่าพวกแบบย้อนอดีตเลย
0: ย้อนหมดสามก๊กไม่ชอบ
1: จริงเหรอคะงั้นแสดงว่า
0: ชอบ
1: สะสมสามก๊กเยอะนะพี่เชนคือชอบอ่านสามก๊กหลาย
0: หนาๆเงี้ยอ่านในเด็กแล้วอ่านหลายรอบเลยนะ
1: งั้นแสดงว่าก็เล่าได้หมดเลยทุกภาค
0: เล่าได้เล่าได้หมดเล่าได้หมดเลย
1: แสดงว่าตัวจริง
0: ชอบมากครับ
1: ไม่น่าเชื่อค่ะเพราะว่าดูทรงแบบไม่น่าจะชอบแบบแนวประวัติศาสตร์แล้วคือด้วยความที่บันเทิงด้วยมีความเอนเตอร์เทนมีความแฮงเอาท์บวกกับตอนเด็กๆไปบวชมาแสดงว่าเป็นคนหลายรูปแบบมากเลยอ่ะ
0: ใช่เป็นคนที่อยู่กับตัวเองเป็นคนปรับตัว
1: คือเหมือนว่าใจชอบแบบไหนคือไปทางนั้นไม่ได้ห้ามว่าฉันจะต้องบวชเนี่ย
0: ใช่
1: คือณเวลานี้ต้องแฮงเอาท์ก็คือแฮงเอา
0: ท์
1: งานก็คืองาน
0: ใช่
1: เหมือนแบบจะสุดในทุกด้านที่ตึงเลือกทำ
0: ใช่ครับคือรู้สึกว่าโอกาสมันไม่มีบ่อย
1: ค่ะ
0: คือเป็นคนที่แบบอยู่ความเป็นจริงนะผมยกตัวอย่างง่ายๆแบบถ้าวันนี้ผมไม่ได้มีสมมติว่านะสมมติว่าแบบอยู่ดีเจ็บป่วยมันก็อดเที่ยวมันก็ไม่เที่ยวแล้วอะไรเง
1: ี้
0: ยคิดง่ายๆแค่นี้ครับ
1: ก็คือไม่ได้นอยอะไร
0: ไม่นอยอะไร
1: ก็คือเขาเรียกว่าตามความจริงเป็นหลักแล้วก็เหมือนทําใจไวเข้าใจไว
0: ใช่
1: กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะตรงนั้นหมายถึงว่าความจริงมันก็คือมันไม่ได้เที่ยวก็เพราะเราป่วย
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: ก็คือไม่ได้เที่ยวไงก็คือป่วยก็คือพัก
0: ก็ใช่ก็คือพัก
1: แต่บางคนเค้าอาจจะนอยเนาะเหมือนแบบว่าโหไม่ได้ไปเที่ยวเซ็งจังเลยอุตส่าห์วางแผนเลยจัดการกับตัวเองยังไงอะคะจะแนะนําให้ผู้ฟังผู้ชมจัดการกับตัวเองยังไงดี
0: คือสิ่งหนึ่งต้องเข้าใจว่าทุกอย่างอะมันมีโอกาสเสมอแหละมันไม่ได้แปลว่าถ้าวันนี้คุณไม่ได้ทําสิ่งนี้มันไม่ได้แปลว่ารอบหน้าจะไม่ได้ทําแต่ถ้ามันมีโอกาสเข้ามาคุณก็ต้องใส่ให้สุด
1: ค่ะ
0: แต่ก่อนใส่สุดก็ต้องเตรียมพร้อมด้วย
1: เหมือนวางแผนไว
0: ้วางแผนไว้ด้วยว่าคือผมนะอยู่การเมืองตั้งแต่เด็กและพ่อเนี่ยก็พาไปกินข้าวกับรุ่นพ่อรุ่นโตกว่าตั้งแต่เด็กมันเหมือนเป็นลูกแก้ววิเศษที่มองเห็นอนาคตถ้าคุณอยากเป็นแบบผู้ใหญ่ท่านนี้คุณก็ทําตัวแบบเขาคือเวลานั่งคุยกับนั่งทานข้าวกับผู้ใหญ่เขาก็จะคุยเรื่องประวัติที่ผ่านมา
1: ที่เขาเคยทำ
0: ที่เขาเคยทำบางทีเห็นเราเป็นเด็กเขาก็จะอยากเล่าให้ฟังเราเป็นคนรับฟังผมเป็นคนพูดน้อย
1: แต่ความจริงคนรับฟังดีนะคะ
0: ใช่ผมเป็นคนพูดน้อย
1: เขาเรียกว่าสังคมทุกวันนี้พี่แสตมป์หาคนที่ฟังเราไม่ตัดสินน้อย
0: ใช่ครับ
1: ยิ่งฟังยิ่งได้เปรียบ
0: ถูกต้องครับต้องใจอย่าเพิ่งรีบพูดออกไปอย่าเพิ่งไปตัดบทเขา
1: ฟังคือไม่พูดแทรก
0: ไม่พูดแทรกฟังเขาไปก่อน
1: ค่ะ
0: ก็เลยเห็นไงว่าอ๋อท่านนี้เป็นอย่างนี้เพราะว่าทำตัวแบบนี้ท่านนี้เป็นอย่างนี้เพราะทำตัวแบบนี้เราเห็นพวกเขาสัก5-6คนเนี่ยถ้าพูดตรงกันแล้วที่มาที่ไปเหมือนกันแสดงว่ามันคงเป็นเรื่องจริงเนี่ย
1: อ๋อโอเคมันก็เหมือนกับการแบบเราฟังจากเรื่องของใครมาแล้วเรามาประมวลกับเราก่อนแสดงว่าพี่สแตมเป็นคนที่ไม่ได้แบบว่าฟังแล้วก็ตัดสินไปจากที่ฟังเลยสมมติคนนี้ไม่ดีนะสแตมพี่สแตมก็จะเหมือน
0: คนอย่างนั้นเลยคือแบบยิ่งอยู่การเมืองก็ยิ่งมีคนพูดเยอะ
1: ค่ะ
0: เอาคนมาทางซ้าย

0: นทางขวาไม่ดีผมมาขวาคนซ้ายไม่ดีซึ่งเราก็รับฟังแล้วบอกครับเข้าใจได้แต่เราก็จะฟังแหละว่าไอ้คำว่าไม่ดีที่เขาพูดอีกคนเนี่ยเขาสัมผัสจากอะไรคำพูดไห
1: ม
0: จากการกระทำไหมอะไรเงี้ยถ้าเป็นอย่างเขาพูดผมก็จะสังเกตพฤติกรรมนั้นของคนคนนี้ว่าเป็นเหมือนกันที่เขาพูดไหม
1: เรียนอะไรมาเนี่ยตอนปตีอันแรกปไอปโทรัฐศาสตร์อะค่ะ
0: ปตีบริหารธุรกิจ
1: เข้าใจละ
0: ครับ
1: พี่ยังอยู่ในแกประหว่างผู้บริหารและนักการเมือง
0: ใช่ใ
1: คู่กันเลย
0: ใช่
1: แบบไม่ได้ออกสายนี้เลย
0: ไม่ได้ออกเลย
1: ความคิดก็เลยเหมือนจะใช้เป็นหลักการคิดที่เป็นกระบวนการเนาะ
0: ใช่
1: เป็นหลัก
0: ใช่ใช
1: ่ดีค่ะจะได้ใช้ชีวิตเขาเรียกว่าชีวิตมันก็จะเป็นระบบมากขึ้น
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วมันก็จะง่ายขึ้นเนาะ
0: วางแผนหมดแบบวางแผนถึงตัวเอง60 70อะไรเงี้ยวางแผนชีวิตไปขนาดนั้นเลยครับ
1: วางแม้กระทั่งหน้าที่ในการลงพื้นที่ต่างๆในแต่ละวันได้ไหม
0: วางหมดครับผมเป็นคนจดตารางเองผม
1: ไม่ได้มีทีมงานในการช่วย
0: ทีมงานจะช่วยเรื่องรับฟังปัญหาในพื้นที่มากกว่
1: า
0: ตารางของผมผมไม่ให้ใครยุ่งเพราะผมเป็นคนที่แบบว่าผมใส่ใจผมให้ผมเต็มที่กับพื้นที่
1: อ
0: ่ะบางทีแบบตอนเที่ยงอยู่ดีมีงานเข้ามาแบบพอสองบ่ายสองต้องไปพอแบบถ้าคนอื่นมันขอไม่เข้าใจเราอย่างเงี้ยเขาจะแบบไปไม่ได้นะเดี๋ยวต้องไม่ทันหรอกนู่นนั่นอะไรเงี้ยก็เลยบอกไม่ต้องตารางงานผมจัดการเองพี่น้องประชาชนโทรเข้ามาหรือว่าเมสเซจมาเนี่ย
1: ก็คือจัดการตัวเอง
0: จัดการตัวเอง
1: โดยที่ไม่ต้องให้รบกวนใครเราจะสะดวกเรามากกว
0: ่
1: า
0: ใช่ใช่ครับ
1: เพราะไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องการความช่วยเหลือหรอกใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แต่จริงๆคือมันคล่อง
0: มันคล่อง
1: ถ้าสมมติเราทำไวแต่อีกคนหนึ่งช้าเราจะงุนงิดไหมคะ
0: หงุดหงิดแต่ต้องนิ่ง
1: แสดงว่าเป็นคนมีอารมณ์หงุดหงิดบ้างแหละไม
0: ่
1: ใช่ใจเย็นขนาดนั้นใช
0: ่แต่ว่าไม่มีใครรู้หรอกผมไม่เคยแสดงออกทางสีหน้าไม่เคยแสดงออกทางคำพูดแต่คนที่โดนหงุดหงิดจะรู้ได้คือแค่ผมไม่หยิบ
1: ด้วยกัน
0: ใช่ครับเพราะเราเป็นคนเฮฮาแล้วผมเป็นคนแบบสีหน้าออกง่าย
1: หมายถึงท่านิ่งเหรอคะหมายถึงท่านิ่งไป
0: ใช่ท่านิ่งกันไปจะรู้แล้วคือผมเวลาผมยิ้มคือผมยิ้มเลยคือขำผมก็ขำแบบไม่ต้องเก็บอาการคนก็จะรู้
1: ใช่ครับเป็นคนชัดเจนค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: ค่อนข้างชัดเจน
0: ใช่
1: เป็นลูกคนเดียว
0: ลูกคนเดียว
1: อ๋อดีเลยค่ะ
0: แต่มีทางจีนครับพ่อ
1: เป็น
0: ตระกูล
1: จีน
0: ใช่ใช่ครับ
1: แล้วเด็กๆสายเฮียสแตมกันบ้างไหมคะเนี่ย
0: ก็มีเป็นลูกของอาอีก็แต่ว่าเขามีศักดิ์เป็นพี่ผ
1: ม
0: ก็เขาก็ชอบการเมืองด้วยก็พยายามปลูกฝังแนวความคิดด้วยว่าเล่นการเมืองคุณก็ต้องแบบเปิดใจกว้างนะใจเย็นนะอะไรเงี้ยการเมืองคนรุ่นใหม่เขาเบื่อความแตกแยกแล้วเขาอยากแบบร่วมพัฒนาประเทศไปด้วยกันอะไรเงี้ยให้มันแตกต่างความคิดพอ
1: ได้เด็กรุ่นใหม่เยอะด้วย
0: เยอะครับเยอะครับ
1: ลูกหลานที่กำลังจะเติบโตมาเจเนเรชันพี่สแตมแบบต่างจากเราเลยเจเนเรชันเขาเรียกเหมือนเจนแซดเนาะ
0: ครับครับ
1: เขาจะมีความชัดเจนในตัวตนมากขึ้นเขาจะกล้าพูด
0: อย่าง
1: กี้เนี่ยวายพี่สแตม
0: ก็วาย
1: เนาะเราก็จะเป็นสายเหมือนแบบไม่ได้กล้าที่จะแบบชัดขนาดเราจะมีความประนีประนอม
0: ถูกต้อง
1: แต่น้องจะเด็กๆเขาจะเหมือนกับว่าชัดในความคิดว่าเอาคือเอาไม่เอาคือไม่เอาทำคือทำใช่ไหมคะหลายๆอย่างในการรับมือกับเด็กรุ่นใหม่ที่จะเต็มลงพื้นที่หรืออะไรต่างๆเนี้ยมันน่าจะมีแหละปัญหาครอบครัวที่แบบว่าเด็กรุ่นใหม่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็จะทะเลาะกับเจเนอเรชันที่เบบี้บูมเมอร์
0: ใช่ใช่
1: รุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายละ
0: ใช
1: ่อยากฝากอะไรกับเรื่องนี้คะ
0: ก็อยากให้น้องในใจเย็นนะตอนแรกคืออย่าเพิ่งตัดสินอะไรแบบด่วนฉับพลันตามใจทันทีเพราะบางครั้งถ้ามันผิดพลาดแล้วมันแก้ไขลำบาก
1: จริงค่ะ
0: แล้วมันจะเป็นตอนใจ
1: ใ
0: จร้อนอะไรครับซึ่งอนาคตอะความใจร้อนไม่มีประโยชน์เลย
1: ค่ะ
0: ทุกอย่างเลยขับรถทำงานกินข้าวอะไรใจร้อนไม่มีประโยชน์เลย
1: ขับรถนี
0: ่ใช่ครับคือใจเย็นเข้าไว้แบบ
1: คุ
0: ณอ่ะไม่ต้องอะไรมากใจร้อนขับรถนะพลาดไปแค่นิดเดียวจากที่คุณรีบอะคือมันช้าไปทั้งวันเลยบางทีใจเย็นนิดหน่อยใจเย็นนิดหน่อยขยับแทรกภาพไปสัก10-20 วิช่างมันยังไงถึงช้ากว่านิดหน่อยช่างมันแต่ถ้าคุณไปฝืนขับรถไวมันผิดพลาดขึ้นมาก็ทั้งวันนั้นคุณก็หมดไปเลย
1: ครอบครัวตระกูลใหญ่ครอบครัวตระกูลจีนเวลาทานข้าวรวมตัวอาจจะมีเชงเม้งมีตุ๊กจีนมีอะไรภารกิจหน้าที่ work life balance ยังไงคะ
0: ยังไงก็ต้อง
1: มาก่อนอันดับที่หนึ่ง
0: กับครอบครัวช่วงเช้าก่อนอะไรเงี้ยช่วงบ่ายก็เป็นช่วงแบบรีแลกซ์ของลูกหลาน
1: ทุกวันที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ก่อน
0: ถ้าอยู่บ้านก็อยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่นะเป็นหลักแต่ผมชอบคุยกับแม
1: ่ลูกชายไงลูกชายอยู่กับคุณแม่
0: ใช่ครับแต่เรื่องคุยเรื่องจริงจังชีวิตจะคุยกับพ่อ
1: คุณแม่จะออกแนววัยรุ่นหน่อย
0: วัยรุ่น
1: เข้าใจ
0: ใช่ใช่ครับ
1: แสดงว่าคุณแม่น่า

0: ก็ยังแบบยังเสีย
1: วัยรุ่นอยู่
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: คุณแม่ยังเสียเดี๋ยวแอบขึ้นภาพคุณแม่แอบขึ้นภาพคุณแม่ตรงกลางนะคะเดี๋ยวฝากส่ง
1: ได้ครับ
0: เพราะว่าแบบเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่กับลูกๆเนี่ยการเข้าหากันจะน้อยค่ะ
1: โซเชียลมีเดียทำให้คนห่างกัน
0: ใช่ไหมพี่ว่าเรื่องโซเชียลมีเดียอาจจะเป็นหลักพี่แต่มองยังไงหรือหมายถึงว่ามีกรุ๊ปไลน์แล้วก็วางใจแล้วว่าคุยในกรุ๊ปไลน์ก็พอ
1: คือผมมองว่าคนเราก็แปลกนะพออยู่ด้วยกันไม่คุยกันเทคหากันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบบางทีมันทำให้คนเหมือนจะใกล้กันนะ
0: ค่ะ
1: แต่ยิ่งใกล้ยิ่งไกล
0: ใช่ไหม
1: ใช้คำว่ายิ่งใกล้ยิ่งไกลโซเชียลมีเดียก็ใช้เป็นประโยชน
0: ์
1: อย่างผมถ้าผมคุยกับพ่อผมก็จะแบบไม่เล่นมือถืออ
0: ๋อนั่งคุยก็คือนั่งคุย
1: เลยใช่ครับกับแม่ก็จะให้ความถ้ามีเวลาก็จะให้ความสำคัญกับครอบครัวเลย
0: สุดท้ายนี้ค่ะอยากจะฝากอะไรให้กับพี่น้องชาวสุพรรณบุรีบ้าง
1: ก็อยากจะฝากว่าผมรับใช้หรืออยากจะมีไอเดียอะไรที่อยากจะส่งเสริมสุพรรณท่านบอกผมได้เลยนะผมยินดีรับฟังทุกเรื่องส่วนปัญหาอะไรที่ท่านรู้สึกว่าไม่รู้จะพึ่งใครท่านเจอผมท่านพบผมที่ไหนหรือว่าจะช่องทางออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียของผมท่านทักมาได้เลยครับผมจะเป็นคนตอบเองทุกข้อความนะครับอยากให้ท่านไว้ใจแล้วก็เชื่อใจว่าผมจะทำ
0: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะสส.ณัฐชาติวงประเสริฐนะคะเขต3จากจังหวัดสุพรรณบุรีพรรคกล้าธรรมหรือว่าพี่สแตมป์ที่มาร่วมพูดคุยกับรายการพักคุยในวันนี้ขอบพระคุณพี่สแตมป์มากนะคะ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากคร
0: ับ ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการพักคุยแล้วค่ะแล้วพบกับรายการพักคุยวันนี้กี้พัชราวลัยแล้วก็พี่สแตมป์นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไม่ใช่แค่ปัญหาท้องไม่พร้อมแต่หมายถึงคุณภาพชีวิตของเด็กที่เกิดมาและโอกาสที่เสียไปของเด็กสาวที่ต้องกลายเป็นแม่ตั้งแต่วัยเรียนสวัสดีค่ะพบกับรายการหาทางออก Find the Exit ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ดิฉันเขมสอนหนูขาวจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเปิดประเด็นเจาะปัญหาและหาทางออกร่วมกันการเปลี่ยนบทบาทจากนักเรียนไปเป็นแม่เกิดจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในวันที่พวกเขายังขาดวุฒิภาวะและทักษะข้อมูลจากกรมอนามัยรายงานปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปี2567พบว่าอัตราการคลอดบุตรในช่วงอายุ 10-14 ปีเพิ่มขึ้นเป็นเกินกว่าเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.7 ต่อ 1,000 คนสอดคล้องกับยอดขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมที่เพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะโดยในปี2567มีวัยรุ่นอายุ 10-14 ปีขอรับคำปรึกษาเรื่องตั้งครรภ์ไม่พร้อมผ่านช่องทางออนไลน์และสายด่วนรวม 46,893 รายหรือเฉลี่ย128รายต่อวันเพิ่มขึ้นจากปี

166ที่มีจำนวน 44,574 รายนอกจากจำนวนแม่วัยใสที่มากขึ้นแล้วนะคะคนกลุ่มนี้ยังมีความเสี่ยงติดโรคทางเพศสัมพันธ์อีกด้วยเพราะผลสำรวจของกรมควบคุมโรคพบว่าเยาวชนมีแนวโน้มเริ่มมีเพศสัมพันธ์ในวัยที่ลดลงอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 12-16 ปีเท่านั้นค่ะทำให้เรื่องนี้เป็นอีกโจทย์สำคัญที่ผู้ใหญ่ต้องหาทางแก้และป้องกัน

0: ที่ผมทำงานคือสายรุ่นที่ผมหมายถึงอายุต่างกว่า20เนี่ยนะครับก็ทิศทางไม่ลดลงเลยนะที่โทรมาปรึกษาเราเรื่องปัญหาด้านการเงินอย่างเช่นเฉลี่ยก็ขึ้นมาปีละ 10% นะตั้งแต่ถ้าดูข้อมูลจาก10ปีย้อนหลังเนี่ยก็ปีที่แล้วอย่างปี67ของเราเนี่ยคนมาปรึกษาเราเกือบ 50,000 คนก็จะเป็นวัยรุ่นอยู่ประมาณ 9,000 กว่าเกือบ 10,000 นะฮะเกือบ 10,000 คนก็ไม่น้อยไม่เคยลดลงเลยแต่ละปี
1: ตั้งครรภ์ไม่พร้อมเนี่ย เกิดจากหลักๆเลยนะคะเด็กเครื่องมือในการป้องกันเช่นถุงยางอนามัยถ้าจะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยการป้องกันการท้องมันทำได้ในปัจจุบันเยอะหนึ่งที่ทำไมเด็กเข้าไม่ถึงเนี่ยเพราะเด็กไม่กล้าหรือว่าถ้ามีถุงยางอนามัยในกระเป๋าตัวเองเนี่ยโดยอันดับแรกเลยมันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีถ้าเด็กวัยรุ่นถือถุงยางอนามัยมันทำให้เป็นสาเหตุหลักเลยที่ท้องไม่พร้อมแล้วรวมถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยค่ะ
2: อีกปัญหาท้องในวัยรุ่นก็คือการที่เด็กขาดการเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตจริงและการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง
0: การเรียนเรื่องเพศศึกษาเนี่ยเราสอนแต่เรื่องวิทยาศาสตร์มากกว่าจะสอนเรื่องชีวิตจิตใจอารมณ์สังคมผมคิดว่าพวกเนี่ยเวลาคนจะตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์จะป้องกันไม่ป้องกันเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ทั้งศาสตร์การประเมินการคิดเขาเราสอนแต่ว่าประจำเดือนมาเมื่อไรฮอร์โมนอะไรชื่ออะไรภาษาอังกฤษท่องไหมฮอร์โมนเอสโตรเจนอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าพอถึงเวลาการตัดสินใจจะมีเพศสัมพันธ์ไอ้สิ่งที่สอนแบบวิทยาศาสตร์มันผมคิดว่าเราต้องสอนแบบชีวิตจริงๆให้เด็กครับอันนี้สำคัญผมคิดว่าเรื่องอยากลองนี่เป็นเรื่องปกตินะถ้าเป็นภาษาฝรั่งเนี่ยเขาจะบอกว่าวัยรุ่นคือวัยแอดเวนเจอร์คือวัยผจญภัยแต่เป็นลบยังไงไม่รู้แต่คำว่ารักการผจญภัยรักการเผชิญโลกเป็นเหมือนกันหมดคราวนี้พอมันเป็นอย่างเงี้ยสิ่งที่สำคัญคือเด็กในช่วงชีวิตเด็กๆมันต้องเจออะไรครั้งแรกเราจะเตรียมคนให้เจอครั้งแรกอกหักครั้งแรกเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเข้าถึงถุงยางครั้งแรกเราจะเตรียมเด็กยังไงนี่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องใหญ่นะครับ
2: ทางเพศก็เป็นอีกปัจจัยของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นซึ่งปี2567ผู้อำนวยการระบุว่าจากคนที่โทรเข้ามาปรึกษากับสายด่วน1663มีถึง 3% ที่ตั้งครรภ์เพราะถูกล่วงละเมิดทางเพศ
0: สอนเรื่องละเมิดทางเพศเนี่ยเรามักจะไปสอนว่าปัญหาคือมันเกิดจากคนใกล้ตัวเด็กเขาที่โทรมาในคนใกล้ตัวเช่นเพื่อนญาติพี่น้องอะไรทั้งนั้นเลยนะไม่ค่อยเจอผมแทบจะไม่เจอคนที่ไกลตัวเด็กเลยนะเพื่อนแฟนอีกไม่เคยสอนเด็กผู้ชายเรื่องเคารพเพราะเด็กผู้ชายคิดว่าความเป็นแฟนเนี่ยซึ่งมันไม่จริงเด็กจำนวนยินยอมแต่แฟนก็ทำโดยอ้างว่ารักอะไรอย่างเงี้ยแหละครับ
1: อันดับแรกเลยถ้าเรียนอยู่เนี่ยเด็กจะมีไม่สามารถที่จะเรียนในระบบได้ด้วยสาเหตุต่างๆอย่างเช่นก็ไม่กล้าที่จะเผชิญหน้าถ้ารู้เขาก็จะอยู่ในที่นั้นไม่ได้เขาต้องออกมาเงี้ยก็จะโดนที่บ้านตำหนิเพราะว่าคาดหวังให้เรียนจบความกดดันของเด็กในหลายๆด้านทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนนะคะ

0: หนักสุดก็คือรู้สึกว่าตัวเองทำผิดก็จะเศร้าเข้าไปอีกอาจจะนำไปสู่สาเหตุการซึมเศร้าก็ได้ค่ะ
1: ความต่างของวัยรุ่นท้องกับผู้ใหญ่ท้องไม่พร้อมเนี่ยความต่างมันคือเรื่องอำนาจในการเลือกและตัดสินใจพอเป็นผู้ใหญ่เนี่ยคุณมีอำนาจและตัดสินใจอะไรก็ได้แต่พอจะเลือกเนี่ยไม่มีอำนาจต้องให้ผู้ปกครองยืนยันว่าแบบเขารู้ว่าเขาไม่มีอำนาจเยอะเศรษฐกิจก็ไม่มีเพราะว่าต้องเรียนหนังสือเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาไม่สามารถเลือกอะไรได้ทำให้เขาลังเลหรือเขาเลือกอันนี้ยกตัวอย่างนะครับทำให้เด็กมีความกดดันมากกว่าผู้ใหญ่ที่หรือเลือกจะท้องแต่โรงเรียนก็จะให้ออกยกตัวอย่างอันนี้ยกตัวอย่างเลยนะครับว่าเลือกจะตั้งท้องต่อไม่อยากทำแท้งแต่โรงเรียนก็จะอ้างนู่นอ้างนี่แล้วบอกจริงๆการท้องไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนนะแต่การเรียนเป็นอุปสรรคเด็กท้องผมเห็นครูที่ท้องก็มาสอนหนังสือปกติแต่เด็กอันนี้ก็แปลกนะทำไม่รู้เกิดอะไรขึ้นวิธีผลเท่าไหร่อันนี้ผลกระทบของเด็กค่อนข้างเยอะแล้วก็มันทั้งจิตใจและทั้งสังคมที่ตัดสินที่พากษาตีตาเด็กเนี่ยมันค่อนข้างเยอะครับเช่นผมเคยไปช่วยเรียนตอนม.ต้นเพราะว่าตั้งท้องเนี่ยพ่อเนี่ยความสัมพันธ์พ่อกับลูกนี่แย่เลยเพราะพ่อมองว่าลูกเนี่ยทำตัวเสียชื่อทั้งการตั้งท้องทำให้พ่อเนี่ยมองภาพลักษณ์ลูกเปลี่ยนไปหมดมีแม่ที่จะช่วยพ่อกับแม่ก็ขัดแย้งกันครอบครัวญาติพี่น้องเนี่ยคือจนกระทั่งเนี่ยแม่ต้องบอกว่าช่างหัวมันแล้วตอนนี้เพราะว่าญาติพี่น้องทุกคนก็รู้สึกอับอายกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นเด็กแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็รู้สึกอับอายผมคิดว่ามันทำให้ความสัมพันธ์มันเสียไปด้วย
2: ไม่เพียงแต่ผลกระทบทางสังคมเท่านั้นแต่การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นยังเป็นความเสี่ยงต่อเด็กที่ตั้งครรภ์กัน
3: น้องๆที่บางทีที่เรายังเจริญไม่เต็มที่เอาพูดเรื่องง่ายๆแค่ช่องเชิงกรานทำไมถึงจะต้องเป็นผู้หญิงถึงต้องอายุ20กันวัยรุ่นก่อนที่วัยเจริญพันธุ์แล้วพร้อมที่จะตั้งครรภ์ได้นะคะช่องเชิงกรานจะต้องกว้างพอนะคะเมื่อไหร่ที่น้องๆบางทีแล้วไม่สามารถที่จะคลอดได้ก็จะต้องเข้าสู่การผ่าตัดคลอดหลายอย่างที่จะมีคอมพลิเคชันกับชีวิตเขาหรือกับร่างกายเขาในอนาคตความดันโลหิตสูงก็เป็นได้นะคะโลหิตจางระหว่างตั้งครรภ์หรือการตั้งครรภ์นั้นไม่สามารถที่จะตั้งครรภ์ต่อได้ด้วยร่างกายของเด็กแล้วก็ร่างกายของแม่ด้วยค่ะ
0: เด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่นไม่เป็นไปตามช่วงวัยส่วนใหญ่นะคะก็เกิดจากไม่รู้ว่าจะเลี้ยงลูกยังไงอย่างเช่นปล่อยลูกไปหรือว่าโภชนาการก็ให้ไม่ได้ดูว่าเด็กไปหรือสะดวกซื้ออย่างเงี้ยค่ะร้านสะดวกซื้อต่างๆหรือก็มีบางส่วนเด็กออกมาพิการเนื่องจากว่าความพยายามที่จะยุติแต่ว่าน้องเข้าไม่ถึงหรือไม่มีข้อมูลว่าสามารถที่จะปรึกษาใครได้นะคะน้อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพัฒนาการล่าช้าจากการเลี้ยงดูซึ่งด้วยความรู้ที่เขามีค่ะ
1: กระทรวงเนี่ยให้ว่าถ้าตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเลยถ้าเด็กต่างปกครองยินยอมในการยุติการตั้งครรภ์แต่ถามว่าอันตรายไหมการยุติการตั้งครรภ์มันไม่ได้อันตรายแบบที่เราเคยเข้าใจกันคือแต่ก่อนเนี่ยจากยุติเนี่ยถ้าเจนหมดแล้วก็พบว่าเด็กบางคนเนี่ยเพราะเจอเด็กผู้หญิงประมาณ

0: ไปยุติคันที่ไม่ปลอดภัยก่อนที่จะโทรมาหาเราเช่นไปซื้อยาจากอินเทอร์เน็ตหรือบางคนทำร้ายตัวเองก็มีแกล้งถัดบันไดแรง
1: ๆสมาคมวางแผนครอบครัวให้บริการเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์การวางแผนครอบครัวรวมไปจนถึงเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและถูกกฎหมายด้วยถ้าพูดถึงในส่วนของการรับบริการก็จะมีน้องๆกลุ่มนี้ค่ะเข้ามารับบริการเราคิดเป็นประมาณ5-10%ของผู้รับบริการทั้งหมดพอในรุ่นนะคะภายใต้กฎหมายแล้วนะคะอายุ10 ปีขึ้นไปจนถึงตับเด็กที่อายุ10 ขวบขึ้นไปจะรับบริการยุติการตั้งครรภ์โดยเขาเป็นคนตัดสินใจได้ตัวเองภายใต้ข้อมูลและก็การรักษาความเป็นความลับด้วย
2: ประเทศไทยเป็นที่สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้อย่างถูกกฎหมายโดยต้องมีอายุเกิน5 เดือนและการตั้งครรภ์นั้นต้องอยู่ภายใต้กรณีต่อไปนี้ 1. การตั้งครรภ์ที่ส่งผลเสียต่อสภาพร่างกายและจิตใจของฝ่ายหญิง 2. ทารกมีความผิดปกติหรือทุบ 3. ตั้งครรภ์จากการถูกข่มขืนกระทำชำเราล็อกและ 4. ตั้งครรภ์จากบุคคลที่ไม่ใช่สามี5 ปี
3: 1ในปัญหาที่แม่วัยรุ่นต้องเจอคือการถูกตีตราจากสังคมมุมมองและทัศนคติแง่ลบรวมถึงการถูกด้วยเหตุนี้เองจึงได้มีพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ.และสาระสำคัญที่มาตรา5ซึ่งระบุถึงสิทธิ์ของวัยรุ่นภายใต้พ.ร.บ.ฉบับนี้ก็คือมีสิทธิ์ตัดสินใจด้วยตนเองได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวได้รับการบริการอนามัยข้อมูลข่าวสารและความรู้และสุดท้ายต้องภาคไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะเห็นได้นะคะว่าเป็นกฎหมายที่มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิ์ของแม่วัยรุ่นหันมามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสิทธิ์ที่กล่าวไปข้างต้นแล้วสิทธิ์ทางด้านการศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะเพราะมีแม่วัยรุ่นคันเพราะถูกให้ออกจาก2566ได้มีการออกกฎกระทรวงห้ามสถานศึกษาไล่นักเรียนนักศึกษาเว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษาตามความประสงค์ของนักเรียนนักศึกษาซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้ออกมาเพื่อคุ้มครองมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาในสถานต่อเนื่องตามความต้องการเพราะไม่ว่าอย่างไรการศึกษาสิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนต้องได้รับรวมถึงแม่วัยรุ่นเช่นกัน
2: แม้จะเป็นแม่วัยรุ่นสาการผลักคนกลุ่มนี้ออกจากระบบการศึกษายังกลายเป็นการซ้ำเติมหากคนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการศึกษากลายเป็นกลุ่มเปราะบางของสังคมในอนาคต
0: การศึกษาต้องบอกว่าเป็นวิธีที่ได้ผลมากที่สุดที่จะสามารถถอนตัวเองเป็นผู้หญิงเป็นแม่ที่เติบโตแล้วก็เลี้ยงดูลูกได้ถ้าไม่มีผู้ใช้แรงงานที่ไม่มีฝีมือนะฮะว่าได้แล้วมันส่งผลต่อเด็กลูกของเขาด้วยผมให้เปรียบเทียบสอยช่วยแล้วตอนหลังเด็กได้เรียนต่อเด็กได้ทุนได้อะไรตอนนี้เด็กเรียนจบทำงานมีการศึกษาได้เงินเดือนเลี้ยงลูกไปลองโฟกัสเขาไปคุยกับเขาเป็นเด็กอยู่จังหวัดเดียวกันนะครับแต่คนละอำเภอเด็กคนเนี้ยออกตั้งแต่มัธยมออกเสร็จแล้วไปเป็นลูกจ้างร้านเฟอร์นิเจอร์พอเพื่อนเดินผ่านหน้าร้านเขาต้องหลบเข้าหลังร้านอายเพื่อนแล้วได้กินค่าแรงวันละ200 กว่าบาทไม่ถึงขั้นต่ำด้วยซ้ำเนี่ยแล้วอยู่ยังไงอะแม่ลูกแล้วก็ขณะเด็กคนนึงแม่สนับสนุนให้เรียนต่อยังไงก็ต้องเรียนเด็กก็ที่ดีก็ทำงานทำการได้มีเงินเดือนเลี้ยงลูกได้ดีครับช่วยถ้าเป็นอังกฤษเนี่ยเขาจะ

0: หลักสูตรเร่งรัดเลยนะคุณต้องจบให้ได้แล้วในหลักสูตรสำหรับทำเรียนท้องอังกฤษนี่สอนหรือวิธีเป็นแม่ของไทยนี่มีแต่แบบจะเอาไงเด็กคือแทนที่จะยกระดับคุณต้องยกระดับเพราะว่าคุณจะต้องได้เด็กมาอีกคนนึงและเด็กคนนั้นจะต้องเติบโตให้มีคุณภาพชีวิตกลับไม่ทำผมคิดว่าเนี่ยเป็นปัญหาที่เมืองไทยกลับมองว่าเอาเด็กออกไปเป็นการลงโทษเด็กอันนี้ผมคิดว่าต้องเปลี่ยนวิธีคิดมากเลย
1: นอกจากคนกลุ่มนี้แล้วการพัฒนาศักยภาพหลังคลอดของแม่วัยรุ่นยังเป็นอีกหนึ่งทางออกของปัญหานี
2: ้เราจะให้แม่วัยรุ่นเนี่ยก้าวขึ้นสามารถเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพได้นอกจากลูกตัวเองแล้วยังเป็นลูกด้วยโดยการให้ความรู้เรื่องพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง6ปีให้กับแม่วัยรุ่นแล้วก็มอบหมายภารกิจให้เขาทำงานมีอายุไล่เลี่ยกับลูกเขาก็คือแรกเกิดถึง6ปีแล้วก็เข้าไปเล่นส่งพัฒนาการตามช่วงวัยของกรมอนามัยอย่างเช่น DSPM เงี้ยค่ะในบ้านเด็กที่ในชุมชนแล้วบางคนก็พาลูกแล้วก็จะมีผู้ปกครองของเด็กในชุมชนนะคะมาร่วมดูการทำอย่างเงี้ยทำให้แม่วัยรุ่นในเห็นพัฒนาการเด็กที่เขาไปเยี่ยมมืออ่อนแรงจับแก้วก็หล่นจับแก้วก็หล่นแล้วเขาน้องให้ช่วยทำแบบนี้นะให้น้องฝึกปั้นดินน้ำมันเงี้ยค่ะแล้วในที่สุดเงี้ยเขาภูมิใจมากเขารู้สึกว่าเขาทำได้มันเป็นความภาคภูมิใจในใจเขาลึกๆนะคะมันทำให้เขามีจิตใจที่อยากจะทำช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่โครงการคาดหวังว่าจะให้เขาพลิกกลับจากคนที่ถูกตีตากลายเป็นคนที่ได้รับการยอมรับในชุมชนนะคะการที่แม่วัยรุ่นส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเนี่ยเราพบว่ามันมาจากครอบครัวที่น้องเขาถูกละเลยบางคนก็แม่ทิ้งไปอยู่กับตายายจะเยอะแล้วก็ถ้าเขามีลูกเขาก็ที่เราเจอเขาก็เลี้ยงตามที่ทุกคนเลี้ยงเขามาในบ้านเขาก็จะทำแบบที่เขามีประสบการณ์เพราะฉะนั้นการที่ให้ความรู้แม่วัยรุ่นแล้วก็ให้น้องเขาไปติดตามเฝ้าระวังใส่ใจดูแลลูกของเขาเนี่ยมันเป็นการเหมือนเป็นการตัดวงจรลูกของแม่วัยรุ่นเนี่ยจะสามารถคิดและตัดสินใจด้วยเหตุผลแล้วก็คิดคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดในชีวิตของเขาได้ค่ะว่าเขาควรจะทำยังไงค่ะมีความมั่นใจสึกขาดมันเป็นความพยายามครอบครัวในรูปแบบหนึ่งในเรื่องของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะซึ่งผลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นวันนี้แต่จะเป็นผลที่เราจะเห็นผลได้ในระยะยาวค่ะ
1: ซึ่งการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นทางสมาคมมองว่าเกิดจากสองปัจจัย
3: ก็คือหนึ่งการเข้าถึงการคุมกำเนิดที่เหมาะสมนะคะแล้วก็การเข้าถึงการคุมกำเนิดที่เป็นการคุมกึ่งถาวรบางทีอะค่ะน้องๆ อาจจะยังเข้าไม่ถึงได้เต็มที่บางทีรู้วิธีรู้บางทีทานยาผิดก็ได้ว่าเออกินต่อแล้วมีปัญหาเรื่องน้ำหนักไปไม่ทานต่อนะคะพอมีเพศสัมพันธ์ก็กลับไปท้องได้แต่ถามว่าในสวทเราค่ะเราจะเน้นในเรื่องถ้าน้องๆมาหาเราภายการให้บริการการวางแผนคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับเขาเองอะค่ะเราจะทุกเคสหลังจากนั้นก็จะมีการทำงานต่อเนื่องกันทั้งที่ไปทำงานต่อในชุมชนแต่ระบบก็ต้องสนับสนุนด้วยแต่ตอนนี้ภาครัฐก็ทำได้เยอะค่ะทางสปสช.สามารถให้น้องที่จะซื้อยาคุมกำเนิดขอยาคุมกำเนิดได้อีกแล้วก็พลาดได้ใช่ไหมคะถ้ามีการส่งเสริมในเรื่องของการ

0: แบบกึ่งถาวรถ้าใช้ที่หนูไม่อยากทำหนูไม่อยากฝังต่อเอาออกก็ยากหนูเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะอื่นที่จะช่วยเขาได้อาจจะเป็นให้คำปรึกษาทางเลือกที่มีทางเลือกจริงๆแล้วก็หลากหลายจริงๆอะค่ะความเข้าใจค่ะเป็นไม่มีใครอยากจะให้บอกว่าทำไมเธอทำแบบนี้ทำไมเธอถึงทำแบบนี้เราว่าเข้าใจแล้วเรามาหาทางแก้ไขร่วมกันแล้วก็ตัดสินใจด้วยสติแล้วก็ลองคุยกับเขาแล้วให้ตัวลูกเองให้ตัวเด็กเองการตัดสินใจเรื่องนั้นแต่สิ่งแรกที่ต้องทำคือเข้าใจแล้วก็ลดการตรีตาเขาเพราะว่าสังคมก็เขาก็รับมากอยู่แล้วเขาอยากให้ครอบครัวพร้อมที่จะไม่ตรีตาเขาอีกแล้วก็ให้โอกาสค่ะ
1: พ่อแม่ตั้งแต่ยังไม่มีปัญหาหรือว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ขอให้แม่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือด้วยห้ามเด็กอย่างเดียวนะอย่าให้ท้องนะอย่าให้ท้องนะอะไรเงี้ยการห้ามมันไม่ใช่ชีวิตอย่างเดียวต้องบอกว่าไม่ว่าจะมีอะไรขอให้แม่มีส่วนเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าแม่เนี่ยถ้าช่วยเมื่อไหร่ลูกสำเร็จทุกรายเลยเท่าที่ผมลงไปแก้ปัญหานะฮะเพราะฉะนั้นทำยังไงแม่กับพ่อจะแสดงว่าตัวเองคือพื้นที่ปลอดภัยให้ลูกอันดับแรกเลยนะอันที่สองตัวเด็กผมคิดว่าพ่อแม่บอกได้โดนด่ามากเนี่ยที่เขาไล่ผมฟังว่าอีหรือดุด่านะกลัวพ่อแม่เสียใจอันดับแรกเลยคือไม่อยากเห็นพ่อแม่ผิดหวังในตัวเขาอยากแก้ปัญหาด้วยตัวเองแต่ผมคิดว่าบอกเถอะอาจจะทำให้พ่อแม่ผิดหวังมันเป็นเรื่องที่ดีถ้าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยเขาปล่อยเขาจะยิ่งผิดหวังกว่า
0: ให้ข้อมูลเขาอย่างเดียวให้ข้อมูลว่าน้องจะเข้าถึงได้ยังไงแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะเข้าถึงได้ยังไงข้อมูลที่ถูกต้องอยู่ตรงไหนสิ่งที่เขาจะต้องนำไปทำต่อเนี่ยเขาจะทำยังไงก็คือเรื่องของการพัฒนาทักษะด้วยข้อมูลส่วนหนึ่งนะคะพัฒนาระบบที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยถุงยางอนามัยเพียงพอไหมถ้าบอกว่าคนที่เป็นผู้รับผู้ให้บริการที่จะเป็นคนให้บริการกับเขาจริงๆอ่ะมีการตรีตาเขาไหมอันนี้เราจะต้องแบบดูแล้วว่าทั้งพร้อมกันหรือยังนะคะแล้วก็อันสุดท้ายค่ะส่งเสริมให้ครอบครัวชุมชนเข้าใจว่าถึงแม้ว่าการมีเพศสัมพันธ์ในวัยว่าอาจจะแบบในวัยที่เหมาะสมจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเขามีแล้วการตีตาการวิตทำให้เขารู้สึกด้อยค่าหรือบางคนถึงขนาดซึมเศร้าไปเลยเพื่อนไม่ยอมรับออกจากกลุ่มเพื่อนไปเลยค่ะอันนี้ควรจะลดลงตัวข้อมูลนะคะระบบบริการแล้วก็พัฒนาสังคมรอบนอกสร้างสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม
1: การเตรียมพร้อมเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดผมยกตัวอย่างได้เลยว่าถ้าคุณเป็นคนไม่กล้าไปซื้อที่ตรวจตั้งครรภ์คุณไม่กล้าเข้าไปซื้อถุงยางคุณไม่กล้าไปซื้อไปฝึกให้กล้าเพราะวันหนึ่งถ้าจำเป็นคุณต้องใช้อ่ะใช่ไหมฮะไม่กล้าไม่เป็นไรไม่ได้แปลว่าผิดนะแต่ไปคิดให้ดีๆว่าทำไมเราถึงไม่กล้าและถ้าวันหนึ่งต้องกล้าไหมตอบตัวเองให้ได้แล้วผู้ชายก็เหมือนกันนะผู้ชายก็เหมือนกันว่าเพศ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเคารพธงชาติด้วยความและความเสียสละของบรรดา

0: แทนราษฎรวันพุธที่23กันยายน2569มาชิกปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมจับตาการปลายฉบับที่พ.ศ.ร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ติดตามรับสภาช่อง10
1: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
2: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง
3: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
5: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะกี่รักจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับพร้อมกันในเช็คอินทางทีวีรัฐสภาช่อง10

0: ซื้อนมมาให้ลูก
1: นมอะไรอีก
0: อุ้ยนมแม
2: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
3: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
4: แนะนำไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
5: เมื่อคุณถูกเงิน
6: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่
5: ตกเป็นเหยื่อโทร1441เราจะประสานรับแจ้งอุบัติมิจฉาชีพโทร
7: เวลาใดที่เหมาะสมที่สุดในการเติมน้ำมันเพื่อให้ได้ปริมาณน้ำมันที่คุ้มค่าที่สุดช่วงเวลาก่อน9 โมงเช้าขณะที่อุณหภูมิยังไม่สูง

ัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนจ่าฟ้าหลังมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจใจปวงประชาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการห้องข่าวรัฐสภาชาแนลภาคเช้าครับเช้าวันนี้พบกันนะครับในวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2500ติดตามอยู่กับคุณณัฐพัฒนพลจุติการพาณิชย์ผมวัฒนะประจำรายการของเราเป็นประจำทุกวันครับอาจารย์คมคิดสรรชนะเกียรติครับ
1: วันนี้รายการของเราติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎ
0: ร
1: นะครับก็จะเข้าผู้ชมครับแน่นอนว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์นี้คุณชมติดตามกันได้น
0: ะ
1: วันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี
0: ้อย่างต่อเนื่
1: อง
0: โดยเฉพาะการบ้านการเมืองในเวลานี
1: ้
0: พูดถึงเรื่องของ
2: ค้าน
0: ก็ต้องจับตามองนะคุณผู้ชมครับ 2-3 วันที่ผ่านมามี
1: คร
0: ับนะฮะก็จะไม่เป็นฝ่ายค้านแล้วนะนี่คือความเคลื่อนไหวทางการบ้านการเมืองที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าเช้าวันนี้คุณผู้ชมไปดูเรื่องใกล้ตัวเราก่อน
1: เตือนกันหน่อย
0: หลายคนบอกว่าโอ้โหช่วงเวลาเดือนที่ผ่านมาเน
1: ี่
0: ยฝนตกอย่างต่อเนื่อง
1: ใช่
0: หลายจุดหลายพื้นที่ก็ตกหนักแล้วก็มีลมแรงด้วยทําให้มีน้ําท่วมหลายจุดเลยทีเดียวทําเป็นห่วงเป็นใยและก็มี
1: การ
0: ผ่านทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าจะมีฝนตกคุณผู้ชมครับอย่างน้อย 4-5 วันต่อเนื่องเลยทีเดียวครับ
1: จนทางด้านของเพจกรุงเทพมหานครเนี่ยเขามีการเอาคำหนึ่งมาเลยแล้วกันแปรปวนทันใดนี่อยากจะใส่23 24 25 26 27ก็คือเริ่มต้นวันนี้เลยนะฮะท้องฟ้าจะมีการวิปริตแปรปวนทันใดเลยนะคุณผู้ชมฮะบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลจะมีฝนตกหนักนี่23เนี่ยเขาบอกว่าหนัก24เนี่ยหนักมากนี่เขาจะเติมแอบเขาบอกว่าหนักมากเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็27ก็จะหนักเหมือนกัน
0: นี่คุณผู้ชมครับคือสิ่งที่เราต้องเตรียมการกันไว
1: ้
0: รับมือนะครับเนื่องจากว่าการพูดถึงคนก็จับตามอง
1: ครับ
0: บางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันหรือเปล่า
1: ครับ
0: น้ำป่าไหลหลากหรือเปล่าโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมครับพื้นที่ที่น้ำระบายไม่ดีแล้วมันก็เคยเกิดน้ำท่วมน้ำขังไม่บ่อยของประชาชนช่วงนี้ใกล้ปิดเทอมแล้วนะ
1: ใช่
0: นะเป็นช่วงของสัปดาห์สุดท้ายของเทอมนี้แหละนะอยากจะให้ดูแลความปลอดภัยของน้องๆนักเรียนด้วยก็ดูด้วยความปลอดภัยให้กับ
1: เฝ้าระวังกันนะคุณผู้ชมครับก็ใครที่จะไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดนี้ก็ต้องดูเรื่องฝนฟ้าอากาศกันให้ดีๆนะคุณผู้ชมคร
0: ับ
1: ไม่ใช่แค่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือว่าภาคกลางก็มีเกี่ยวกับเรื่องของฝนนะอย่างเมื่อวานนี้ระยองก็เกิดฝนตกหนัก
0: คุณผู้ชมครับหลายจังหวัดต้องเฝ้าระวังแล้วก
1: ็
0: ติดตามสถานการณ์น้ำฝนด้วยนะฮะเนื่องจากว่าบางจังหวัดเนี่ยนะทำการเกษตรก็
1: ม
0: ีหลายคนก็ปลูกข้าวไว้นี
1: ่
0: นะก็อยากจะให้แต่บางจังหวัดคุณผู้ชมครับอยู่ที่ฝนที่ตกลงมาเนี่ยมันชะหน้าดินไหลหลากลงมาคุณผู้ชมดูด้วยนะคร
1: ับ
0: เรื่องของความปลอดภัยการแจ้งข่าวการเตือนภัยต่างๆมาเช็คได้ตลอดเวลานะฮะ
1: ใช่ฮะก็นี่นะคุณผู้ชมครับแต่ว่าภารกิจของนายกรัฐมนตรีอยู่ที่สหรัฐอเมริกาประชุมสมัชชาสหภาพใช่ไหมฮะ
0: สหประชาชาติครั้งที่81หรือว่า UNGA ครั้งที่81นี้ก็มีผู้นำจากลำกันแล้วเขาก็มีเวทีมีช่วงเวลาที่ต้องมีการอภิปรายด้วยในการสื่อสารถึงการทำงานต่างๆของแต่ละประเทศความร่วมมือนายกรัฐมนตรีได้ร่วมเปิดเวทีอภิปรายทั่วไปของการประชุมสามัญครั้งที่81หรือที่มีตัวย่อเรียกว่า UNGA เปลี่ยนมุมมองต่างๆของผู้นำโลก

0: ผลักดันบทบาทเวทีของไทยในไปคุณผู้ชมครับ22กันยายนช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาคุณอนุทินชาญมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือที่นะครับณสำนักงานใหญ่สหนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อที่สำคัญนั่นก็คือการฟื้นฟูความเชื่อมการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาทุกฝ่ายโดยเวทีการเปิดโอกาสให้กับผู้นำและผู้แทนจากต่างประเทศต่างๆได้ร่วมมีการแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์โลกความท้าทายที่ประชาคมระหว่างประเทศกำลังเผชิญอยู่ตลอดจนแนวทางการเสริมเปลี่ยนแปลงต่างๆในมิติต่างๆด้วยสำหรับการประชุมครั้งนี้สหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และก็มีบุคคลสำคัญมากมายเลยทีเดียวมีดร.คาลิลูรามานบังกลาเทศดำรงตำแหน่งประธานสมัชชาสหประชาชาตินะครับซึ่งประกอบไปด้วยยกตัวอย่างฮะคุณอันโตนิโอกูเตเรสถัดมาก็คือโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐอเมริกามีคุณตาริกเราะมานเป็นนายกรัฐมนตรีโชแซลิงโตบเกนายกรัฐมนตรีของปูตานนายกรัฐมนตรีของอาร์เมเนียมีนางอัวซูราฟอนเดไรเอ็นประธานคณะกรรมการยุโรปและสมเด็จพระราชินีแม็กซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ของ UNGA ครั้งที่81นายกรัฐมนตรีของไทยเนื่องจากว่าตรงกับวาระครบรอบ80ปีของการเข้าเป็นสมาชิกของไทยเราด้วยในโอกาสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่ไทยในสามารถแสดงบทบาทต่างๆเชิงสร้างสรรค์มีการผลักดันวาระสำคัญกับประเทศต่างๆเพื่อเป็นการรับมือกับความท้าทายร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศต่อไปได้ด้วยครับ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่คนทั่วโลกจับตามองนะฮะคุณผู้ชมครับหลังจากที่ก็เดินทางไปที่นี่ด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็ขึ้นเวทีเหมือนจะมีการขู่โจมตีอีก
0: ครับได้เห็นช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้มีการพูดถึงโลกใบนี้ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็มองไปที่ตัวแทนผู้นำของอิหร่านด้วย
1: ครับ
0: นั่งคนเดียวโดดเดี่ยวนี่ก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโลกใบนี้จะแพงยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1: ใช่
0: และอะไรต่างๆเรื่องของสันติภาพเนี่ยขอให้ผ่านช่วงเวลาเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐไปก่อน
1: พฤศจิกายน
0: พฤศจิกายนวันที่3ฮะ
1: ครับผมเดี๋ยวเรารอดูกันนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าเรื่องที่ไม่ต้องรอแล้วก็คือเรื่องของต่อขยายนะคุณผู้ชมฮะต่อขยายไปอีก2เดือนนะฮะแต
0: ่
1: นะไปบริหารจัดการกันเองนะคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะผู้ชมครับหลังจากที่4เดือนที่ผ่านมาเราใช้โครงการ 1,000 บาทหมดหรือยังคุณวัฒนะ
0: ครับของผมเนี่ยตอนนี้ถ้าเช็คดูเหลืออยู่7บาทนะฮะคุณผู้ชมครับตั้งแต่1ตุลาคมไปถึง15ตุลาคม
1: ครับ
0: ไปกดยืนยันในแอปเป๋าตังค์นะครับ
1: ใช่แต่ว่าต้องใช้ให้หมดนะ7บาทเนี่ยน
0: ะ
1: ฮะถ้าไม่หมดก็คืนนะไม่ทบนะคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยดีกว่ารายละเอียดของโครงการไทยช่วยทรีมีการอนุมัติเพิ่มต่อเดือนพฤศจิกายนนี้มีรายละเอียดนิติธรรมประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมาเปิดเผยนะครับคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องของมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยอนุมัติสำหรับดำเนินการโครงการไทยช่วยไทยพาส 60-40 และอนุตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบารักษากำลังซื้อของประชาชนและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถาน

0: าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้วก็ราดจากเดิมเนี่ย300บาทต่อคนต่อเดือนก็จะรวมเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็ของราคาพลังงานด้วยนั่นเอง plus 60 40เพิ่มเติมเนี่ยคุณผู้ชมฮะมีระยะเวลา2เดือนไปจนถึง30พฤศจิกายนกลุ่มเป้าหมายก็คืออันดับแรกก็ผู้ที่ได้สิทธิ์ของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดิมนี่แหละอย่างคุณวัฒน์40เดิมอยู
1: ่ครับ
0: ก็จะได้เติมครับ 1,000 บาทนะคุณผู้ชมฮะแล้วก็2ผู้ที่ไม่ได้69ทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2506เปลี่ยนใหม่นั่นเองสำหรับการใช้สิทธิ์เนี่ยภาครัฐสนับสนุนเงินรวมจากบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ6คนต่อวันแล้วก็ไม่เกิน1เวลาโครงการก็ที่ขยายไปเพิ่มเติมประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันมาตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนเวลาก็เหมือนเดิม6โมงเช้าถึงซื้ออาหารผ่าน Delivery เนี่ยคุณผู้ชมฮะก็เหมือนเดิมเหมือนกันนะฮะ6โมงสำหรับการยืนยันสิทธิ์ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่1ถึง15ตุลาคมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสามารถกดยืนยันตั้งแต่1ตุลาคมถึง31นิติยืนยันนะว่าการดำเนินโครงจะช่วยรักษาระดับการเติบโต GDP ก็จะเติบโตร้อยละ 2. ครั้งหนึ่งเนาะคุณผู้ชมใครที่คุณผู้ชมฮะเขาจะเติมให้อีก 1,000 บาทแต่ระยะเวลาในการใช้ไอ้1ก็จะใช้2เดือนนะคุณผู้ชมฮะตุลาแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครที่ผ่านรอบใหม่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะ30กันยายนเนี่ยคุณผู้ชมฮะหรือว่าใครใช้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคุณผู้ชมจะเติมเข้าไปให้700บาทเหมือนกัน
1: รั
0: ฐจาก300เดิมแล้วก็700ใหม่จะได้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้
1: ครับ
0: ที่เขามีการยืนยันอะไรเป็นที่เรียบร้อยหรือว่าที่อุทธรณ์เนี่ยจะไม่ผ่านเหมือนกันมาใช้เนี่ยแอปเป๋าตัง
1: ค์
0: โครงการ40นี่แหละฮะคุณผู้ชมฮะก็ถือว่าเป็นไปตามบัตรก้อนแรกเนี่ยยังอยู่ในนี้นะยังอยู่ในนี้นะยังไม่ได้ไปแตะก้อนที่2อยู่ในก้อนแรก
1: ก็จะใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณ 42,000 ล้านบาทที่จะนำมาให้กับพี่น้องประชาชนไปบริหารกัน2เดือนก็คือตุลาพฤศจิกายน
0: 1,000 บาท
1: 1,000 บาทนะคุณผู้ชมครับย้ำนะฮะก็ไปบริหารจัดการในช่วงของ2เดือนนี
0: ้
1: และหากพูดถึงเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์คุณผู้ชมครับแน่นอนอย่างคุณสิริกัญญาตันสกุลก็ออกมาพูดเป็นการแบบนี
0: ้
1: มันมีวิธีการอื่นแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยนะฮะและก็มีมุมมองผ่านทางสอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์นะครับคุณผู้ชมการที่คุณสิริกัญญาออกมาโจมตีรัฐบาลแบบนี้เนี่ยมาวิพากษ์วิจารณ์โครงการเงินลงทุนมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะถึงแต่ประเด็นการเมืองนะครับอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์สสจังหวัดราชบุรีพรรคภูมิใจไทยได้กล่าวถึงกรณีที่คุณสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนของทางรัฐบาลเอวในทุกมิติทั้งแง่ของเศรษฐกิจมองว่าคุณสิริกัญญาตันสกุลอาจจะมองว่าเงินตรงนี้เป็นเงินเล็กเงินน้อยแต่ยังน้อยมีความจำเป็นต้องใช้รัฐบาลก็ไม่ได้เงินจะมานำมาใช้เนี่ยใช้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ยังคงเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ครับถัดมาสส.อัครเดชได้กล่าวย้ำข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆที่บอกว่าโครงการนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้หรือไม่อย่างไรเรื่องนี้คุณสิริกัญญาตันสกุลต้องเข้าใจก่อนบอกว่าการเติมเม็ดเงินลงไปเวียนให้มากยิ่งขึ้นนะฮะก็เป็นเหมือนการเติมเลือดเข้าไปในเงินก็เหมือนเลือดเติมเข้าไปแล้วในระบบเศรษฐกิจซึ่งก็จะมีประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจบอกว่าไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเลยเนี่ย

0: ตีนโยบายของรัฐบาลอย่างเดียวบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ส่วนใหญ่ประชาชนก็ชื่นชมนะรัฐก็มีหน้าที่ต้องการให้ความช่วยเหลือประชาชนในภาพกว้างและให้การไทยช่วยไทยพัฒน์เป็นการช่วยเหลือบุคคลที่สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือนี้ได้โครงการได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนเป็นอย่างดีเสียงที่ตำหนิโครงการและพรรคประชาชนที่ออกมาตำหนิเนื่องจากเป็นโครงการที่ประชาชนให้ความชื่นชอบและสร้างกระแสความนิยมให้กับรัฐบาลได้นะครับ
1: มีเงินใช้การอีก 1,000 บาท
0: ครับ
1: ใช้กันไปเลย
0: ก็ต้องบริหารจัดการนะว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยคุณผู้ชมต้องไปใช้จ่ายอะไร
1: ครับ
0: ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างไร
1: ใช่
0: บริหารจัดการกันไปในช่วงเวลา2เดือนนี้นะครับ
1: ใช่น้องคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องการเมืองร้อนแรงฮะคุณผู้ชมครับพรรคกล้าทำนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมไปดูเกี่ยวกับเรื่องของ70
0: ครับ
1: นะเหมือนกับจะสวนทางกับทางด้านของมติของฝ่ายค้านหรือเปล่า
0: ก็58เสียงพรรคกล้าทำของทางรัฐบาล
1: นะ
0: มันก็มีการฝ่ายค้านหรือเปล่า
1: ครับ
0: เขาพูดกันถึงว่าเป็นฝ่ายคอยไหมคอยที่จะเข้าสู
1: ่มีการออกมาพูดถึงแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับเกี่ยวกับเรื่องคุณชมครับที่ตอนนี้เหมือนกับว่าจะถูกพรรคประชาชนตัดออกจากทางฝากฝั่งของฝ่ายคุณชมครับกับทางด้านของคุณพระดอนประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพุทธราษฎรหรือว่าวิปฝ่ายค้านเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานของพรรคร่วมในการปรับพรรคกล้าทำออกจากองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านว่าคันอัฐกรสิริรัตยากรนะครับเป็นอย่างไรโดยหลักแล้วตนไม่ต้องการก้าวไก่ในส่วนของอีกฝ่ายส่วนขณะนี้เสียงเพิ่มหรือไม่นั้นนะครับรัฐบาลบริหารงานอยู่ที่300 เสียงและที่ผ่านมาก็ดำเนินงานมาด้วยคุณพระดอนยังมีการกล่าวต่อนะครับว่าสำหรับพรรคการเมืองที่ไม่ได้สังกัดฝ่ายรัฐบาลหรือว่าฝ่ายค้านตามหลักการแล้วนะครับหากพรรคใดไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็เพราะว่าการเป็นฝ่ายค้านไม่ได้มีการตกนอกจากนี้นะฮะการลงมติใดๆที่เป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ที่สามารถได้เป็นการแก้ตัวให้พรรคกล้าทำลงมติตรงข้ามกับรัฐบาลมติไปในทิศทางเดียวกันกับรัฐบาลเรื่องที่จะพิจารณาว่าเรื่องต่างๆส่วนกรณีการจัดสรรเวลาอภิปรายหลังจากตามสัดส่วนของสมาชิกสภาแล้วนำมาคำนวณสัดส่วนเวลาเท่าใดพรรคใดมีสมาชิกเท่าเพราะสภาผู้แทนราษฎรมาหรือของรัฐบาลแต่เป็นของสมาชิกสิทธิเท่าเทียมกันเมื่อถามว่าขอเวลาอภิปรายจากฝ่ายใดเวลาของรัฐบาลก็เป็นไปไม่ได้ครับดังนั้นต้องแบ่งสัดส่วนกันให้ชัดเจนหากมีฝ่ายค้านอิสระเพิ่มขึ้นมาอีก1กลุ่มประมาณ 50-6 เป็นธรรมก็ต้องนำมาหารสัดส่วนกันที่มีแนวโน้มว่าพรรคกล้าทำจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นั้นนะครับแล้วก็ย้ำว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกับคุณอรรถกรรวมถึงแล้วก็หัวหน้าพรรคกล้าทำได้มีการเจรจาตกลงหรือว่าพูดคุยกันหรือไม่การที่มี300เสียงเพียงพอแล้วหรือไม่คุณพระดอนก็บอกว่าที่300เสียงแล้วนั่นเองนะฮะ
0: ครับก็เป็นเสียงที่คุณพระดอนได้มีการเปิดเผยกับพี่น้องสื่อมวลชนว่า300เสียงในขณะนี
1: ้
0: ก็ยังคงทำงานร่วมกันนะคุณผู้ชมครับย้อนไปสักประมาณ2สัปดาห์เนี่ยได้พบเจอกับคุณอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.จากทางไทยกันสื่อมวลชนในสภาก็แซวนะฮะว่าเอ๊ะเหมือนมาคุยกันเพื่อจะไปพูดถึงการจับขั้วในส่วนของเป็นพรรคร่วมรัฐบาลในอนาคตหรือเปล่
1: า
0: แล้วก็มีอาการเขินๆกันนะนี่คือสีสันที่เกิดขึ้นในสภานะครับ
1: ใช่ก็อาจจะมีการพูดคุยกันแหละนะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยออกมาว่าตกลงแล้วการพูดคุยมันจะเป็นอย่างไร

0: จะมาร่วมรัฐบาลกันเดี๋ยวติดตามกับพรรคกล้าทำกันนะ
1: แน่นอนอย่างพรรคกล้าทำเนี่ยผู้ชมครับมีสื่อมวลชนก็ไปที่ไปนั่งเป็นวิปของวิปรัฐบาลอยู
0: ่
1: ในสวนนะฮะซึ่งเป็นในส่วนของส่วนของทางพรรคกล้าทำก็ได้ออกมาพ
0: ร
1: รคกล้าทำก็ร่วมทำงานก็บอกว่าตนเองเนี่ยยึดผลประโยชน์ของประชาชนในการทำที่เป็นฝ่ายค้านนี่นะครับคุณปิยวัฒน์กิติธเนศวรสสจังหวัดนครนายกพรรคกล้าทำอันในส่วนของทางพรรคกล้าทำก็ได้กล่าวถึงจุดยืนการทำงานของพรรคนะฮะเกี่ยวกับบทบาทของพรรคกล้าทำในฝ่ายค้านโดยยืนยันออกมาแบบนี้ที่ผ่านมาพรรคให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับฝ่ายค้านมาโดยตลอดนะครับย้ำว่าการทำประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักด้วยพรรคกล้าทำยึดแนวทางค้านด้วยเหตุด้วยผลด้วยความรู้และก็มีจุดยืนชัดเจนในการทำประชาชนเป็นสำคัญโดยมารายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2ถัดมาคุณปิยวัฒน์ตั้งคำถามถึงร่างงบประมาณปี70ไม่ผ่านการพิจารณาหากงบประมาณฉบับดังกล่าวไม่ผ่านพี่น้องประชาชนแบบนี้ยังแย่ไม่พออีกหรือนี่คือการตั้งคำถามนะครับที่ของสสไม่ควรถูกมองเพียงว่าใครมาอยู่ฝ่ายใดหรือมีความสำคัญมากน้อยเพียงใดแต่ควรจะต้องพิจารณาว่าสสให้ความสำคัญและคำนึงถึงเป็นการเมืองมากจนเกินไปนี่คือท่าทีของสสปิยวัฒน์กิตติธเนศวรได้ให้พูดถึงการทำหน้าที่ตอนนี
0: ้
1: ของพ
0: ร
1: รคกล้าทำแต่ถ้าหากพูดถึงพ
0: ร
1: รคกล้าทำคุณผู้ชมครับเขาโยงกันไปเนื่องจากว่
0: า
1: เดินทางไปที่ญี่ปุ่นใช่ไหมฮะไปให้กำลังใจนักกีฬาไทย
0: เอเชียนเกม
1: น้ำปรากฏว่ามีการโพสต์ผ่านทาง Facebook ของคุณไผ่ลิกเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยสวมนาฬิกายี่ห้อหนึ่ง
0: มีสลักอยู่ข้างหลัง
1: มีสลักชื่อนะชื่อที่ว่าก็คืออนุทินชาญวีรกัน
0: ยังไงอ่ะคุณผู้ชมฮะยังไงเรากับการเมืองนะคุณผู้ชมฮะและยิ่งตอนนี้ใกล้ๆแล้วนะฮะหลังจากที่ตายตามมาตรา152หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวรอติดตามกันดีกว่านะคุณผู้ชม
1: คนมากนะฮะการอภิปรายเนี่ยคุณผู้ชมครับเดิมเนี่ยก็มีการพูดถึงมาตรา151และก็มีการลงมติด้วย
0: ครับ
1: แต่หลังจากนั้นไม่กี่วันที่ผ่านมาก็พูดถึงมาตรา152นะเนื่องจากว่าสมัยประชุมนี้คุณผู้ชมครับจะไปถึง22ธันวาคม2560
0: ตามการเมืองเข้มข้นฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพักกันก่อนครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวสารกันต่อในห้องข่าวรัฐสภา Channel ภาคเช้าครับ
2: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: ต้องดูช่อง10
4: รู้ดูช่อง10ค่ะ
5: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภาร
6: ู้ดูช่อง10ครับ
2: ช่อง10ค่ะ
7: ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภา
8: แทนราษฎรวันพุธที่23กันยายน2569มาชิกปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ติดตามรับชม

0: ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
1: คุณผู้ชมติดตามห้องข่าวรัฐสภาชนะมีเรื่องกิจกรรมดีๆมาซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครับในส่วนของวันนี้มีการรับบริจาคโลหิตนะ
2: ครับ
1: วันนี้มีการประชุมสสด้วยพร้อมที่จะเดินทางไปบริจาคโลหิตกับสภากาชาติไทยนะคร
2: ับ ใช่คือคุณผู้ชมท่านใดรัฐสภาหรือว่าอยู่บริเวณเป็นวันที่ดีฮะคุณผู้ชมฮะสภากาชาติไทยโลหิตเคลื่อนที่ที่รัฐสภาซึ่งแน่นอนคุณผู้ชมครับรัฐสภาของเรามีการจัดโครงการนี้กันเป็นประจำนะครับกับโครงการรัฐสภาพร้อมใจบริจาคโลหิตนะครับ1ปีเนี่ยทุกๆ3เดือนเราก็จะสามารถบริจาคโลหิตได้1ครั้งนะฮะ
1: ประโยชน์มากๆกับคนที่เกิดอุบัติเหตุกับคนที่เจ็บป่วยก
2: ็
1: ไปเติมให้ไปรักษาให้
2: ใช่
1: ไปช่วยวันนี้คุณผู้ชมครับทีมงานขึ้นหน้าจอนะฮะจะมีการบริจาคโลหิตที่อันที่สำคัญรัฐสภาพร้อมใจ 9:00
2: นครับ
1: ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยผ่านมาเรียบร้อยแล้ว
2: ใช่
1: นะฮะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็สามารถไปบริจาคโลหิตได้เลยคร
2: ับ ใช่ฮะซึ่งการบริจาคโลหิตในครั้งนี้นะครับก็ถวายเป็นพระกุศลชนกิตยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีตานะครับเนื่องในวาระครบสัตมวาน100วันแห่งการสิ้นพระชนนะครับซึ่งทางด้านของสำนักก็มีการจัดโครงการนี้ย้ำชื่อโครงการกันหน่อยดีกว่ารัฐสภาพร้อมฮะมากันได้นะครับวันนี้ที่ห้องบรรยายใหญ่ในส่วนของอาคารรัฐสภานั่นเอง
1: โอ้โหหลายครั้งนะฮะที่ผมไปบริจาคโลหิตด้วยเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าในส่วนของสสในส่วนของสวผู้ติดตามบุคคลมาร่วมบริจาคโลหิต
2: ใช่
1: วันนี้ผมไม่ลืมนะบริจาคโลหิตมาด้วย
2: บัตรประจำตัวผู
1: ้ของผมเองนะคุณผู้ชมครับก็จะมีบัตรเป็นสีชมพูนะฮะการบริจาคครั้งนี้ถือว่าได้ช่วยเหลือคนที่เจ็บป่วยรวมไปถึงคนที่เกิดอุบัติเหตุต่าง
2: ๆ
1: บัตรก็จะมีในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีการบันทึกประวัติไว้ก็ได้เคียงกับรัฐสภาเดินทางมาที่รัฐสภามาร่วมบริจาคโลหิตกันกับสภากาชาติไทยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติรวมไปถึงสำนักบริการทางการเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครับ
2: ใช่ฮะถ้าไม่สะดวกมาวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถไปที่หน่วยบริจาคโลหิตได้ครับ
1: กระดาษ
2: เลือดหยดหนึ่งของเราเนี่ยมันมี
1: คนท่านหนึ่งเป็นเลขาธิการสภาผู้แฟนประจำมาบริจาคโลหิตสภากาชาติไทยนี่แหละครับ
2: ใช่ครับอาคารรัฐสภาครับผู้ชมครับรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนรับเอกอัครราชทูตโอมานประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะนายโสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรครับซาอับดุลละยาบิลเอาอาลาวีเอกอัครประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในโอกาสมาและผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมในโอกาสนี้ประธานรัฐสภาและเอกอัครราชทูตได้สนทนาร่วมกันนะครับว่าตนยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับเอกอัครราชทูตขอชื่นชมความการทำงานที่แข็งขันของเอกอัครราชทูตซึ่งทราบว่าปีโดยหวังว่าการพบปะครั้งนี้จะมีมิตรภาพในฝ่ายการตั้งกลุ่มมิตรภาพไทยโอมานอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมฮะจากเหตุการณ์ลูกเรือไทยของเรือมยุรีนารีประสบภัยที่ช่องแคบฮอร์มุซโอมานใกล้ให้ความช่วยเหลือลูกเรือไทยจนปลอดภัยชาวไทยถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ประทับใจประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรยังได้ย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ

0: เปลี่ยนกันในทุกธุรกิจส่งเสริมค้าขายนำความผาสุกสู่ทั้ง2ประเทศอีกทั้งยังย้ำด้วยในการใช้พลังงานอื่นทดแทนน้ำมันแต่ไทยก็ยังคงต้องใช้น้ำมันประเทศที่ไทยจะต้องค้าขายต่อกันและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอมานจะเป็นตัวกลางที่จะเป็นประเทศถูกสู่ตะวันออกกลางและหวังว่าประชาชนโอมานจะไม่ได้รับผลกระทบทั้งนี้ไทยขอให้ความมั่นใจจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีดูแลชาวโอมานที่เข้ามาท่องเที่ยวและใช้บริการทางการแพทย์ของไทยอย่างปลอดภัยราชทูตได้ส่งคำเชิญมายังตัวความสัมพันธ์ไมตรีและยินดีที่ได้รับคำเชิญไปร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติในเดือนด้านเอกอัครราชทูตรัสสุตราวขอบคุณประธานรัฐสภาและแสดงความยินดีที่ได้รับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานรัฐราษฎรโดยขอให้ประสบความทันนี้เอกอัครราชทูตย้ำถึงความสัมพันธ์ไมตรีที่แน่นแฟ้นและดำเนินมาอย่างราบรื่นตั้งแต่ปี2523โดยมีการยกระดับในหลายมิติอาทิการเกษตรประมงความมั่นคงทางแลกเปลี่ยนแล้วก็เดินทางเยือนกันระหว่างผู้นำในระดับสูงและยังมีด้วยสำหรับความร่วมมือในฝ่ายนิติบัญญัตินั้นหวังว่าจะมีการแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายโดยเอกอัครราชทูตโอมานประจำประสาทัศน์ของโอมานที่ต้องการกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและให้ความมายินดีเปิดให้มีการลงทุนของ2ประเทศทั้งในด้านนวัตกรรมอาหารเป็นต้นอย่างไรก็ตามตนถือโอกาสนี้เชิญประธานโอมานในโอกาสที่เหมาะสมต่อไปอีกทั้งขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยนะครับ
1: ไปดูภารกิจและการลงพื้นที่ของชาติและสิ่งแวดล้อมของสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้ลงพื้นที่กันไปที่จังหวัดไปดูเรื่องของชุมชนคาร์บอนเครดิตเรื่องที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยยั่งยืนในอนาคตได้ด้วยนะครับไปดูบรรยากาศของการลงพื้นที่ครั้งนี้ของคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็มีนางสาวกุลวรีนพอมรวดีนะครับกับคณะได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเพชรบุรีหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการบริหารจัดการชุมชนเรื่องของป่าชุมชนสู่การขับเคลื่อนคาร์บอนเครดิตเพชรบุรีนะครับคุณผู้ชมมีป่าชุมชนถึง 90,000 ไร่มีประชาชนในขณะที่ป่าชุมชนบ้านโค้งตาบางเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบนะครับที่มีการดำเนินงานด้านคาร์บอนเครดิตนี่แหละครับสร้างรายทั้งนี้จากการประชุมหารือได้พูดถึงแนวทางการลดต้นทุนระยะเวลาต่างๆทั้งวัดโดยตรงและการสุ่มเทคโนโลยีดาวเทียมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้จ่ายที่ชุมชนต้องรับภาระร่วงในแนวทางต่างๆของการแบ่งปันผลประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตใช้จ่ายต่างๆเรื่องของรายได้ให้เกิดความชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมครับได้มีการพูดถึงความเหมาะสมของการอนุรักษ์เน้นเรื่องของการรักษาสภาพป่านำรายได้กลับมาสนับสนุนในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้การอบรมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านคาร์บอนเครดิตของสมุนไพรการเพิ่มเติมมูลค่าทรัพยากรต่างๆสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไปถัดมาฮะในช่วงบ่ายคณะคนบ้านโค้งตาบางติดตามเรื่องของการบริหารจัดการป่าไม้การป้องกันไฟป่าเทศบาลตำบลท่าไม้รวกนะครับได้ให้การสนับสนุนกำลังคนในการปลูกป่าการทำฝายขนาดเล็กเพื่อเป็นการกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะเกิดขึ้นสำหรับป่าชุมชนบ้านโค้งตาบาง177ไร่ชุมชนอยู่ร่วมกันฟื้นฟูในการดูแลจากการทำเหมืองและการตัดไม้พร้อมกับมีการจัดทำกฎระเบียบต่างๆในการใช้ประโยชน์จากป่าการเสริมสร้างการร่วมมือของคนในพื้นที่ของชุมชนการป้องกันการลุกลามของไฟป่าที่จะเกิดขึ้นได้

0: ชุมชนยังนำเรื่องของทรัพยากรป่าและมีการผลิตของป่าเพื่อดำเนินการด้านคาร์บอนเครดิตเริ่มตั้งแต่มีการวัดค่าคาร์บอนเครดิตในปี2565 5,295 ตันนะครับคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าคาร์บอนเครดิตประมาณ7ล้านบาทนะครับทั้งนี้คณะกรรมาธิการต้องเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเติมความรู้เข้าไปต่างงบประมาณการตรวจประเมินระบบซื้อขายคาร์บอนเครดิตเพื่อเป็นการให้การอนุรักษ์ป่าไม้สามารถสร้างประโยชน์สร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนครับการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็ต้องมีเสียงเสียงของการพูดคุยการสัมภาษณ์นะฮะไปติดตามกันสักนิดนึงกับในส่วนของประธานคณะกรรมการการที่ดินของสภา
1: จากที่เราทราบวันนี้ว่าทางรัฐบาลคาร์บอนเครดิตนะคะหรือว่าที่เราจะพุ่งปั๊บวันนี้กิจกรรมหนึ่งเนี่ยที่เราอยากจะเพชรบุรีเนี่ยที่ป่าชุมชนบ้านโค้งตะบางเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นต้นแบบที่กรมป่าไม้เนี่ยได้มีการนำร่องหมายความว่ายังไงหลายๆท่านเนี่ยยังไม่เข้าใจคำว่าคาร์บอนเครดิตคืออะไรนะคะจริงๆแล้วคาร์บอนเครดิตก็คือกิจกรรมหรือโครงการใดนะคะอย่างเช่นวันนี้เป็นพื้นที่ป่าชุมชนดูดซับไอ้พวกก๊าซเรือนกระจกเช่นคาร์บอนเนี่ยได้เขาก็จะสามารถคำนวณเป็นเอกชนนะคะที่เป็นผู้ประกอบการนะคะที่มีการสร้างไอ้กิจกรรมที่เขาทำเนี่ยเขาต้องพยายามที่จะลดไอ้ตัวก๊าซเรือนกระจกตัวนี้อย่างเช่นพื้นที่ป่าชุมชนในวันนี้ก็จะมาซื้อคาร์บอนเครดิตที่ชุมชนเนี่ยตรงเนี้ยเม็ดเงินเนี่ยมันก็จะสามารถแปลมาเป็นเงินให้กับชุมชนได
2: ้พาคุณชมไปติดตามสถานการณ์ต่างประเทศครับคุณชมฮะไปดูการเลือกตั้งที่รัสเซียนะฮะตอนนี้คงครองตำแหน่งเก้าอี้อยู่หรือเปล่า
3: สภาผู้แทนราษฎรรัสเซียคันที่ถูกจับตามองจากการเมืองระหว่างประเทศอย่างมากค่ะเนื่องจากว่าเป็นการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างสงครามยูเครนกับรัสเซียยังคงดุเดือดอยู่ค่ะซึ่งขณะนี้กดดันและเผชิญกับภัยด้านความนี้นะคะที่มีการนับคะแนนไปแล้วถึง 95% นั้นมีผลบ่งชี้ออกมาแล้วค่ะว่าพรรคยูนิเต็ดรัสเซียซึ่งเป็นพรรคที่สนับสนุนประธานาธิบดีคงครองเสียงข้างมากในสภาดูมาอยู่ค่ะ
0: โอ้โหยังคงครองใจนะคุณผู้ชมครับติดตามกันต่อช่วงหน้านะครับช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งช่วงหน้า
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
8: มีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการเซ็กโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
3: พรรคการเมืองสายอนุรักษ์นิยมอย่างพรรคยูนิเต็ดหนุนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินสามารถรักษาเสียงข้างมากมาไว้ได้ค่ะในขณะที่พรรคการเมืองที่ต่อต้านการทำสงครามในยูเครนอย่างพรรคยาโบโกนั้นไม่สามารถได้รับคะแนนเสียงถึง 5% ค่ะจึงไม่สามารถเข้าร่วมสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงมอสโกประเทศรัสเซียเปิดเผยว่าหลังนับ

งานไปแล้วกว่า 95% พักหยุด 83% เพิ่มขึ้นจาก 49.8% ในการเลือกตั้งปีแนวโน้มครอง355ที่นั่งจากทั้งหมด450ที่สัดส่วนเกือบ 80% ซึ่งเพียงพอสำหรับการรักษาเสียงข้างมากระดับรัฐธรรมนูญทำให้สามารถผ่านกฎหมายและเสนอกฎแก้ไขรัฐธรรมนูญจากพักอื่นส่วนพรรคคอมมิวนิสต์ 13.81% พรรค LDPR 8.98% และพรรคขณะที่พรรคจัสรัสเซียมีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ 5% เพียงเล็กน้อยเห็นชอบในประเด็นสำคัญไปในทิศทางเดียวกับพรรคยูเนเต็ดรัสเซียในช่วงหลายปียาโบโกซึ่งเป็นพรรคจดทะเบียนเพียงพรรคเดียวในรัสเซียที่ต่อต้านสงครามระดับชาติได้อย่างไรก็ตามผลทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงมอสโกเซนปรากฏว่าพรรคยาโบกุดมีแนวโน้มเข้าสู่สภาระดับภูมิภาคค่ะนอกจากนี้คณะกรรมการผู้มาใช้สิทธิ์ 59.3% 111ล้านคนซึ่งเป็นสถานีแม้กรุงมอสโกจะเผชิญกับการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่จากยูเครนด้านนักเคลื่อนไหวฝ่ายค้านซึ่งลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศกล่าวหาว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายมีการตรวจสอบแผนการลงทุนในสหรัฐเตือนว่าการเจรจาเกี่ยวกับโครงการจะต้องแบกรับความเสี่ยงทางการเงินที่สูงเกินควรสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากความเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ทั้งสองชาติต่างภายใต้พันธสัญญาการลงมูลค่า 350,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 11.64 ล้านล้านบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทางการค้าเพื่อลดอัตราเป็นอย่างไรก็ตามการดำเนินการมีความล่าช้าส่งผลให้ประธานาธิบดีขู่ว่าจะขึ้นภาษีจากเกาหลีใต้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาดันนันการค้าของรัฐสภาจากพรรคพลังประชาชนหรือ PPP มาแผนการลงทุนดังกล่าวอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์อย่างเตาเกาหลีใต้ถูกกีดกันไม่ให้เข้าสู่ตลาดสหรัฐขณะที่เงื่อนไขสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าก็มีแนวโน้มแย่ลงด้วยนอกจากนั้นในขณะที่เกาหลีใต้ต้องแบกรับความเสี่ยงที่จะขาดทุนรายงานเกี่ยวกับการลงทุนด้านพลังงานซึ่งรวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าและโครงการก่อสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์สูงสุดถึง8เตาแต่การเจรจามีความซับซ้อนเทคโนโลยีเตาปฏิกรณ์การจัดหาเงินทุนและการจัดสรรผลให้ข้อมูลสรุปแก่สมาชิกสภาโดยกระทรวงอุตสาหกรรมโดยตั้งข้อสังเกตว่าประธานาธิบดีเกาหลีใต้เองก็ยอมไม่ใช่เรื่องที่สามารถยอมรับได้ง่ายค่ะถล่มพื้นที่ใกล้กรุงโตเกียวค่ะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและกระแสไฟฟ้าขัดข้องเป็นวงกว้างค่ะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนและมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2รายข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2รายจากผลกระทบของพายุตู้เจียนขณะที่ทางการ 1.6 ล้านคนต้องอพยพพายุลูกนี้มีความเร็วลมราว114กิโลเมตรต่อชั่วโมงพื้นฐานด้านกระแสไฟฟ้าเป็นวงกว้างเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้รอบขณะที่ถนนหลายสายเป็นไปด้วยความยากลำบากและมีเที่ยวบินจำนวนมากที่ท่าอากาศยานฮันเลิกหรือจะต้องเลื่อนเวลาออกไปก่อนทั้งนี้สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ยกเลิกเที่ยวบิน135 Japan Airways หรือ ANA ยกเลิกเที่ยวบินอีกอย่างน้อย140รถไฟฟ้าความเร็วสูงชินคันเซ็นในเส้นทางระหว่างกรุงโตเกียวกับเมืองโอเป็นการชั่วคราวด้วยค่ะภัยพิบัติในครั้ง

เรื่องของภัยธรรมชาตินั้นยังคงเป็นความท้าทายสำคัญของญี่ปุ่นและประเทศในภูมิภาคค่ะโดยตลอดปีที่อุบัติทางธรรมชาติในญี่ปุ่นและจีนนี่เกือบตลอดทั้งปีเลยค่ะทั้งแผ่นดินไหวฝนตกหนักน้ำท่วมจนกระทั่งเผชิญกับพายุวาตาภัยนี่หลายรอบมากค่ะดังนั้นการเตรียมความพร้อมรับมือก่อน

0: เราทั้ง3คนพร้อมด้วยอาจารย์ล่ามภาษามือและทีมงานทุกคนวันนี้ลาไปก่อน
1: ไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
2: ตรงนี้เนี่ยนะ
3: กฎการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆแค่โหลดแอปทีและ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมกันสามารถจะรับชมรายการต่างๆมาช่อง10ได้อีกด้วย
4: กันยายน2569เวลา 9:00 นสมาชิกประชาชนพร้อมจับตาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
5: อยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
6: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
5: ค่ะ
7: ผู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
8: ถ้าอยากรู
9: ้เกตแก้วพระแสงสวงนาภวาสวงน้ำตาชนรินรูปสถิตกลักด้วยสำนึกในพระกรุณาข้าพระพุทธข้าราชการและเจ้าหน้าที่ไปเสียงและวิทยุโทรทัศน์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะได้เวลาของรายการเกาะติดสภาแล้วสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่11สมัยสามัญประจำนี้อยู่กับดิฉันอัญชิตถาบุญพรวงพร้อมกับทีมงานรายการเกาะติดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรทุกช่องทางของสื่อรัฐสภาสิ้นการประชุมนะคะสำหรับวันนี้ตามระเบียบวาระการประชุมการพิจารณาเรื่องที่ทางคณะกรรมการถึงวันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรยังจะได้มีการพิจารณาเสนอเข้ามาด้วยนะคะก็ติดตามกันได้ค่ะวันนี้ทางสถาและเสียงจากกลุ่มงานโสดทัศนุปกรณ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักนะคะติดตามกันค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM AM 1071กิโลเฮิรตซ์ทางเพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาทางเว็บไซต์ www.tpchannel.org.channel ค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน OS ค่ะโดยพิมพ์ TPCHANNEL นะคะทาง YouTube ก็ได้นะคะที่ทุกครั้งในการประชุมสภาผู้แทนราษ

0: การเปิดโอกาสให้ทางสมาชิกสภาผู้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดำเนินการแก้ปัญหาต่อไปนะคะและเมื่อเข้าสู่ระเบียบวาระการประชาผู้แทนราษฎรก็จะได้มีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่การร่วมกันพิจารณาเสร็จพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พร้อมทั้งวันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนพิจารณาเรื่องด่วนด้วยนะคะก็คือร่างพระราชบัญญัติแรงในครอบครัวพ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอและฉบับที่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าชื่อร่วมกันเสนอจำนวนทั้งมีร่างพระราชบัญญัติที่พ.ศ.คณะรัฐมนตรีร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับที่พ.ศ.คะตามระเบียบวาระการประชุมวันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยคุณผู้ชมฟังก็ติดตามไปพร้อมกันนะคะสำหรับการถ่ายทอดชุดที่27สมัยสามัญประจำปีครั้งร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่ก็แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราชแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนหนี้ของลูกหนี้ที่ฟูกิจการในหมวด3/1กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการของลูกหนี้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา90/3/1และมาตรา90/6เติมกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับของลูกหนี้ที่เป็นกิจการหมวด3/2กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นกิจการขนาดย่อมมาตรา90/130พิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้แบบเร่งกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ประธานโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้พร้อมกันในช่วงนี้เลยค่ะ
1: ครับกับเรียนท่านผมศักดิ์สารัมสมาชิกสภาในพื้นที่อำเภอท้องหงส์อำเภอละแม่มาดท่านประธานครับองค์ประกอบสมบูรณ์นั่นก็คือต้องมีจำประเทศไทยก็เหมือนกันครับในปัจจุบันประชากรไทยเกิดน้อยลงและเป็นปัญหาทางสังคมผมเชื่อว่าการสร้างอนาคตของชาติจะต้องเข้ามาดูแลวางแผนที่จะเพิ่มจำนวนการเกิดของประชากรตั้งแต่ตั้งครรภ์นั่นก็หมายความว่าส่งเสริมเลี้ยงดูในวัยเด็กประชากรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่านประธานครับปัญหาการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่เศษจังหวัดบุรีรัมย์เด็กแรกเกิดคนพิการในพื้นที่จังหวัดประมาณ725คนจากเด็ก725คนมีพิการ62คนคิดเป็น 38% 240คนคิดเป็น 30 ครับท่านประธานและอีกประเด็นหนึ่งครับเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหลุดออกจากระบบการศึกษาพื้นที่อำเภอละแม่มาดมีเด็กวัยเรียนถึงระดับ 8,900 กว่าคนหลุดออกคิดเป็น 3.28% เป็นขั้นต้นต้นตอของปัญหาคือยังมาร่วมกันแก้ปัญหานี้ด้วยกันกระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาลที่ผมนำเสนอข้างต้นได้มาร่วมกันครับ

0: ่อไปท่าน
1: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันการดีเลียวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชันประธานเรื่องความเดือดร้อนที่เราได้รับจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ค่ะเป็นประเด็นความเดือดร้อนของพี่น้องตำบลบึงปลาทูอำเภอทั้ง9หมู่บ้านเลยค่ะโดยที่กิจสงเคราะห์ของชาวบ้านหรือว่าที่มีการดำเนินบริหารงานอย่างโดยมิชอบค่ะกองทุนนี้นะคือช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระครอบครัวผู้ที่สูญเสียแต่ว่าทุนไม่ได้เปิดเผยบัญชีและเก็บเงินล่วงหน้าครั้งละ10ศพจริงก็กลับกลายเป็นว่าไม่ได้จ่ายบางครั้งจ่ายไม่ครบและบางรายล่าสุดมีการประกาศยกเลิกโครงการคืนเงินแล้วก็ไม่มีการชี้จ่ายค่ะท่านประธานคะชาวบ้านมีการร้องเรียนค่ะแต่กลับถูกดึงเวลาจนเรื่องมันเงียบหายไปหมิ่นประมาทจนหวาดกลัวไปแล้วค่ะต่างๆด้วยในขณะเดียวกันรอพ.ศ. 2545ก็มีการกำหนดมากเลยค่ะเกินกว่าชุมชนเล็กนั้นกองทุนชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยค่ะพื้นที่สีเทาทางกฎหมายด้วยซ้ำจึงขอเรียกร้อง3ประเด็นด้วยกันการปกครองกระทรวงมหาดไทยขอเงินของกองทุนย้อนหลังเพื่อเยียวยาค่ะกองทุนกระทรวงยุติธรรมค่ะขอให้จัดความช่วยเหลือทางกฎปากและประเด็นที่3พิจารณาว่าแนวทางแบบนี้เหมาะสมให้โปร่งใสมากยิ่งขึ้นขอบพระคุณ
0: ครับต่อไปท่านพัทราวดี
2: เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใจไทยค่ะวันนี้ที่ฉันขอนำสู่การท่องเที่ยวในพื้นที่มหารือตะวันค่ะเราอาจไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวหลักแต่พวกเราก็พยายามที่จะดึงดูดผู้คนให้เข้ามาค่ะนครสวรรค์เป็นเมืองที่มีธรรมทั้งไทยจีนชาวทุกเชื้อชาติต่างมีประวัติศาสตร์แต่ก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้นี้ไม่ใช่เพียงเรื่องราวในอดีตแต่เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดการท่องเที่ยวได้งานแข่งเรือยาวงานสืบสานสร้างรายได้กับคืนสู่พื้นค้างานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าจีนนครสวรรค์ค่ะซึ่งเป็นน้ำโพมาอย่างยาวนานค่ะซึ่งปิดแล้วนะคะก็ถือโอกาสนี้ในการเชิญในช่วงวันที่30มกราคมถึงคณะการแสดงต่างๆที่ท่านได้เห็นโพที่ได้รับการฝึกฝนและพระบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นค่ะที่สวยงามเท่านั้นแต่เป็นเนที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้เพราะเกิดขึ้นจากพลาและเรื่องราวของผู้คนในพื้นที่ที่อย่างลากลึกมาอย่างยาวท่านประธานค่ะผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงวัฒนธรรมอยากให้สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณอยากให้สนับสนุนให้คนหาและร่วมสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริมการแบบเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและระดับสากลการสนับสนุนอย่างจริงจังความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจที่ดีให้พื้นที่ได้และพร้อมส่งต่อความภาคภูมิของคนนครสวรรค์ค่ะแต่เป็นของคนไทยทั้งประเทศขอบคุณค่ะ
0: ครับต่อไปท่านอาทิตย
3: ์ครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกสภาผู้แทนอำเภอเสริงสางอำเภอหนองบุญมากและอำ

0: เรื่องหารือ1เรื่องผมจงรักสุวรรณรัตน์ผู้อํานวยการกับปัญหาอาคารผู้ป่วยไม่เพียงพอปัจจุบันมีอาคารตรวจคัดค้านเก่ากว่า30ปีและมีขนาดเล็กทําให้การบริการอย่างล่าช้าอีกทั้งมีความชํารุดในหลายจุดหากฝนตกมีหลังคารั่วมีเพดานฝ้าถล่มลงมาอันตรายนี้ยังเป็นโรงพยาบาลประจําอัดไปยังบุรีรัมย์เป็นเส้นอุบัติเหตุบ่อยครั้งผู้บาดเจ็บโรงพยาบาลประจําแห่งนี้นอกจากซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยจํานวนมากและใช้อาคารไปบางครั้งผู้ป่วยเกิดอาการคุ้มคลั่งในขณะไปยังไม่มีเลี้ยวแรงยังคงจะเกิดอาการคุ้มคลั่งอีกเมื่อไหร่ต่อการให้บริการและความพยาบาลจึงจําเป็นต้องขอได้รับการปรับปรุงเพื่อยกระดับพยาบาลและการรักษาผู้ป่วยคุณภาพตามนโยบายยาเสพติดเบื้องต้นโรงพยาบาลและซ่อมแซมอาคารแล้วผมจึงขอหารือผ่านสภาแห่งนี้ช่วยผลักดันคงชนด้วยครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ท่านประดิษฐ์สังขจายเชิญครับ
2: สภาที่เคารพประดิษฐ์สังขจายาเขต5พรรคภูมิใจไทยผู้แทนในพื้นที่รับไห่อำเภอบางซ้ายอำเภอประธานเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่น้ำของกรมชลประทานกระทรวงล่าสุดวันนี้ครับวันที่23กันยายนเขื่อนเจ้าพระยา620ลูกบาศก์เมตรบ้านเรือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนไทยกว่า 2,000 ครอบครัวน้ำดังกล่าวเพียงไม่กี่วันครับท่านประธานกรมชลประทานเพิ่ม10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 1,000 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มสูงขึ้นถึง1เมตรเป็นประธานวันนี้ขัดแย้งกับพื้นที่อยุธยาไว้ว่าปีนี้น้ำจะน้อยให้เต็มที่ก็จะระบายเกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำในเขื่อนมีน้อยภายในนี้ชนประธานเจอแข่งท่านยังบริหารจัดการที่ถูกท่านกระบายน้ำปล่อยมาท่วมอยุธยาถ้ามีปริมาณมากพายุเข้าจัดการได้อย่างไรคนอยุธยาทนถูกน้ำท่วมก็ขอหารือท่านประธานผ่านไปยังเกษตรและสหกรณ์นะครับให้ท่านน้ำออกซ้ายขวาตึงให้ระบายน้ำมากไปกว่านี้อีกหลังวันที่1ตุลาคมน้ำเข้าทุ่งรับน้ำตังขอบพระคุณครับ
1: พนมพรเชิญครับ
3: ที่เคารพดิฉันหาไทยรัฐภาผู้แทนราษฎรไทยขอปรึกษาหารือท่านประคองเกี่ยวกับปัญหาน้ำประปาในการอุปโภคบริโภคของพี่น้องตำบลหนองขอนกว้างหนองหมื่นเท้าเจอกับปัญหาน้ำที่ขุ่นเนื่องจากระบบประปาหมู่บ้านนานกว่า30ปีอุปกรณ์กรองน้ำดิบชำรุดต้องใช้งบประมาณในการ

0: ำลังความสามารถของคณะกรรมการที่สำคัญและหมากเห็บแหล่งน้ำสำคัญสำหรับผลิตน้ำประปากว่าพันครัวเรือนปัจจุบันมีวัชพืชและกีดขวางทางน้ำเป็นอุปสรรคต่อการสูบซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพน้ำท่านประธานสาธารณูปโภคขั้นพื้นดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กระทรวงมาจัดสรรงบประมาณในการซ่อมหมู่บ้านให้กลับมาใช้งานและกรมชลประทานกระทรวงเกษตรพิจารณาจัดสรรงบประมาณขุดลอกหนองหมากเห็บสำคัญซึ่งใช้ในการผลิตน้ำประปามีคุณภาพดีเพื่อสิทธิดีของพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ครับต่อไปท่านวีระนันท์ฮวดศรี
2: ครับผมวีระนันท์ฮวดศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพี่น้องชาวเทศบาลนครขอนแก่นชาวตำบลเมืองเก่าและชาวตำบลพรับมหาครับติดตามความคืบหน้าและขอให้เร่งดำเนินการโครงการก่อสร้างปรับหน้าบึงแก่นนครเนื่องจากบึงแก่นนครนะครับเมืองขอนแก่นที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมากได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์หมาก8มีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่5กันยา69นี้นะครับจากผู้ใช้บึงแก่นนครพบว่าปัจจุบันการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยจากการก่อสร้างที่ล่าช้าครับพี่น้องไปได้ถามผมตลอดครับว่าทนายปอกนี่คือเสียงสะท้อนครับว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่จะสามารถภูมิทัศน์ใหม่ของบึงแก่นนครครับ

0: ว่างอีกทั้งพี่น้องประชาชนยังคงใช้สัญจรเป็นจำนวนพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนให้กับพี่น้องประชาชน
1: ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมรอฟังบรรดาท่านสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชาติพันธุ์ขอสไลด์ด้วยนะครับท่านประธานครับช่วงนี้ผมได้ลงพื้นที่ไปยังพื้นที่ต่างประชาชนในชนบทถามกันคือว่ารัฐที่อยู่ในเขตป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นคทช.หรืออส.12เหล่านี้ไม่ดีประชาชนจะเอาหรือไม่เอาดีคนก็ค่อนข้างที่จะมีความกังวลเป็นอย่างคือนะครับไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและประธานครับการจัดปัญหาการจัดที่ตอนนี้ที่เป็นปัญหาคือว่าไม่ว่าจะเป็นเขตป่าสงวนหรืออุทยานกว่า 16.7 ล้านไร่ผ่านไปแล้ว7ปีเพิ่งจัดได้ประมาณ7คือปัญหาคือว่ารูปแบบนะครับผู้ที่รับผิดชอบที่จะทําได้จริงข้อมูลที่ทํามาเนี่ยทําไม่เสร็จแล้วก็ไม่รู้นะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยจัดแล้วดีไม่ดีสําหรับพื้นที่ที่รู้นะครับเขาก็จะปฏิเสธนะครับเพราะว่าเงื่อนไขเนี่ยมีปัญหานะครับครัวละไม่เกิน20ไร่ระยะเวลาไม่เกิน20ปีต้องใช้ทําการเกษตรเท่านั้นสําหรับไม่ค่อยได้นะครับที่นะครับเขาอาจจะอยากได้นะครับแต่ก็พบนะครับว่าเจ้าหน้าที่ก็นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นปัญหามากใจปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยคาราคาซังนะครับจึงขอให้กำชับให้กรมป่าไม้และกรมอุทยานนะครับดำเนินการให้มีความเป็นธรรมนะครับปลดล็อกเรื่องเพดานไม่เกิน20ไร่นะครับไม่เกิน20ปีนะครับปลดล็อกเรื่องของการทำประโยชน์ให้ครอบคลุมกับข้อเท็จจริงทำข้อมูลชุมชนให้ครบถ้วนสอบเรื่องของการทุจริตให้ดีด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
2: นุตยกุลครับเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานที่เคารพพุทธากรนุตยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดนนทบุรีครับท่านประธานครับวันนี้เกี่ยวกับเรื่องปัญหาน้ำท่วมและรอการระบายบริเวณถนนกำมังวานที่ผ่านมาครับท่านประธานที่เราประชุมกันอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ครับมีระบบการแจ้งเตือนล่วงหน้าจาก Google Flood Tap นะครับแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยว่าจะมีฝนตกหนักระดับประมาณ7วันนั้นที่เราประชุมอยู่ในหนักบริเวณถนนงามวงวานครับแล้วก็ฝนตกเนี่ยขนาดที่น้ำเนี่ยล้นท่วมฟุตบาทนะครับบริเวณถนนงามวงวานหลายชั่วโมงผมได้ยินข่าวมาประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับปัญหาเส้นทางการระบายน้ำครับตรงสวยนะครับแล้วก็คลองบางซื่อน้อยไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ว่าเนี่ยเป็นเส้นที่มีปัญหามากเลยครับแล้วก็ดูจากกราฟนะครับวันที่16เนี่ยจะเห็นได้ว่าก็มีระดับฝนตกมากเลยทีเดียวนะครับระดับเนี่ย 0.82 เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับแล้วชั่วโมงเลยทีเดียวข้อสังเกตข้อท่านประธานมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับทำให้เกิดเรนบอมแล้วก็ฝนตกหนักเป็นบางพื้นที่เป็นบายทางเทศบาลนครนนท์ครับบริหารจัดการงบประมาณครับเพราะมีงบประมาณสักก็น่าจะมีศักยภาพในการลงทุนตรงนี้ครับข้อเสนอระยะยาวเขาต้องมาตั้งยืนครับอาจจะศึกษาเรื่องของPredict AI นะครับเพื่อจะศึกษาจากการระบายน้ำที่ค่อนข้างน่าจะศึกษาในการสร้างอุโมงค์น้ำผ่านเส้นทิเบตไปลงที่แม่น้ำเจ้าพระยาตรงที่เกี่ยวข้องเทศบาลแล้วก็กรมทางหลวงศึกษาความเป็น
2: ครับต่อไปท่านวิศรุตปูเพ็ง
4: ประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมนายวิศรุตปูเพ็งสมาชิก6พรรคภูมิใจไทยนะครับวันนี้ผมขอนำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับมาหารือนะครับดังนี้นะครับประเด็น

0: านะครับปัจจุบันนะครับไอมิเตอร์ไฟฟ้านะครับแบบจานหมุนนะครับแบบเก่านะครับซึ่งชาญญานะครับหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นนะครับและมิเตอร์ของตัวเองนะครับทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรนะครับเป็นนะครับจึงอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งสำรวจตรวจสอบนะครับทยอยปิดต้นนะครับเพื่อให้ทันสมัยนะครับแล้วก็นะครับประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับประเด็นที่สองนะครับเรื่องนะครับทางหลวงนะครับหลายแห่งนะครับมีศาลาพักริมทางนะครับซึ่งใช้มาอย่างระยะเวลาอย่างยาวนานเช่นเดียวกันนะครับซึ่งไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้ประโยชน์ใช้สอยคล่องนะครับเร่งดำเนินการแก้ไขต่อไปนะครับประเด็นที่หาถนนนะครับบ้านดงภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะครับบ้านโคกมนอำเภอน้ำหนาวปัญหาก็ชำรุดทรุดโทรมนะครับตามการนะครับเร่งสำรวจออกแบบนะครับประเด็นที่สี่นะครับผมสุดพุทธวงศ์นะครับนายกองค์การบริหารขอนแก่นนะครับปัญหาถนนขอกอ21หน้าหนองทุ่มหมู่1นะครับเชื่อมห้วยม่วงอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะครับถนนเส้นนะครับหมู่ที่6ตำบลนาหนองทุ่มนะครับเชื่อมอําฝากประธานนะครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งสำรวจออกแบบเพื่อครับผมขอบคุณครับ
1: เห็นทองครับเชิญครับ
2: กับเรียนท่านประธานสภาสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดสระแก้ววันนี้นะครับขอหารือนะครับ2ตามปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับเรื่องแรกครับเขาชะกันตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันนะครับเกิดการซ้อและพังถล่มแตกร้าวและสุดตัวลงครับกระทบต่อการจราจรและเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชนนะครับผมได้ลงพื้นที่ไปเห็นเทศบาลตำบลเขาชะกันครับได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไว้ในแล้วนะครับเนื่องจากเป็นต้องการอาศัยกับแต่จากสภาพการรอถึงปีนั้นอาจจะช้าเกินไปสำหรับความปลอดภัยของประชาชนนะครับราชการส่วนกลางที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยพิจารณานะครับสนับสนุนและเร่งรัดโครงการให้สามารถดำเนินดูแลพื้นที่เสี่ยงในระหว่างนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุครับและไม่ให้ความเสียหายลุกลามไปมากกว่าเดิมครับเรื่องที่สองชาติปางสีดาจุดชมวิวไปถึงจุดชมวิวบริเวณทางประมาณ25กิโลเมตรปัจจุบันนี้ถนนหลายช่วงนะครับได้ฉางไม่สะดวกปางสีดานี้มีศักยภาพการท่องเที่ยวที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ไปถึงไม่สะดวกนะครับแน่นอนครับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวครับพ่อค้าผู้ประกอบการนะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าครับและพันธุ์พืชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยพิจารณาปรับปรุงระบ

0: เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานค่ะเรื่องสุดท้ายค่ะท่านประธานที่จะดูงบประมาณเพิ่มขึ้นในหมวดค่าตอบแทนอพปรอื่นและหมวดเงินรางวัลเพื่อมอบให้แก่ศูนย์อพปรเป็นต้นค่ะพี่น้องอพปรต่างก็ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเข้มแข็งและทำงานกันยับการดูแลที่ดีจากกรุงเทพมหานครหลักท่านค่ะช่วยติดตามปัญหาดังกล่าว
1: ต่อไปท่านชัชวาลแพทย์ไทย
2: ประธานที่เคารพกับผมนายชัชวาลแพทย์ราษฎรจังหวัดเลยเขต7ผู้แทนจากดินแดนทุ่งกุลาร้องไห้ครับท่านประธานไปยังคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติประกอบไปด้วยกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและมีท่านนายกฝากคำถามสำคัญครับไปยังนบค.ว่าวันนี้เกษตรกรมากพอหรือยังครับทำไมถึงปล่อยให้เขารอแล้วรออีกนับจากมีการประชุมกาครับจนถึงวันนี้นะครับท่านประธานทั้งมาตรการรักษาเสถียรช่วยเหลือชาวนาไร่ละพันปี68/69ปีที่แล้วค้างจ่ายนะครับท่านประธานครับ104วันนี่มานานแค่ไหนนา100วันถึง120วันนะครับกขอ1500วันพูดง่ายๆคือเวลาที่รัฐบาลใช้ไปกับเรื่องนี้เนี่ยต้นเดือนตุลาคมนี้ 9/70 จะเริ่มทยอยตลาดถ้าเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือเขาเตรียมการไม่ทันหรอกครับถ้าข้าวราคาก็เสี่ยงตกคนรับกรรมก็คือชาวนาท่านประธานอย่างเดียวท่านประธานครับที่ชาวนาเขารอเรื่องต้นทุนชาวนาก็รอคำตอบเงินไร่ละพันปีถึงวันนี้ยังไม่มีการประชุมไม่ชัดเลยครับจะให้หรือไม่ให้ชาวนาในการลดต้นทุนอย่างไรนี่ไม่ใช่ปัญหาของรัฐบาลแล้วครับท่านประธานครับผมอยากเชิญชวนเจ้าอย่างไรให้บอกเขาและกำลังลามไปเรื่องอื่นเรื่องหนึ่งเนี่ยสิทธิเมล็ดพันธุ์ชาวนาก็กังวลรอความชัดเจนก่อนโรคปากเท้าเปื่อยเข้ามางบวัคซีนก็ยังไม่อนุมัติรัฐบาลว่าท่านให้ความสำคัญกับปัญหาเกษตรกรมากพอหรือยังปัญหาณแต่ตอนนี้ครับท่านประธานด้วยความเคารพครับ
1: ครับต่อไปท่านวรายุทธ์จงอักษรเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพวรายุทธ์จงอักษรจังหวัดยโสธรเขต2พรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมมีเรื่องหารือพ้อง3ประเด็นดังนี้ครับประเด็นที่1ครับปัญหาเกี่ยวกับถนนจันทรุเบกษาในเขตเทศบาลตำบลขมิ้นแก้วหรือที่วัดประชาอุทิศถนนเส้นนี้มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อครับท่านประธานอีกทั้งในบางครั้งครับบางจุดของกว่าบ้านเรือนทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนครับเนื่องจากการวางท่อที่ไม่ได้มาตรฐานอยากฝากเรื่องนี้ครับไปยังพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประเด็นที่2ครับเป็นเรื่องถนนทางหลวงหมายเลข20ถนนเส้นนี้ครับท่านประธานเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมระหว่างจังหวัดอุบลราชเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นคลื่นทำให้ผู้สัญจรไปมาจากภาพที่เห็นครับท่านประธานแต่เป็นการซ่อมแซมโดยใช้คอนกรีตผมอยากสอบถามครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นจังหวัดยโสธรผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องในโครงการแบบนี้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องขอให้ปรับปรุงแก้ไขทำให้ถนนอยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานครับประเด็นที่3ถนนและปัญหาการบริหารจัดที่เป็นบ้านใหม่มงคลหมู่ที่6กุดกุ้งอำเภอคำเหม็นแก้วครับลำห้วยแห่งนี้ครับท่านประธานในฤดูน้ำที่ดีในฤดูน้ำหลากครับน้ำก็เข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรนำชุมชนและพี่น้องในพื้นที่ครับชาวบ้านเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามฤดูเพาะปลูกและขอให้ยกระดับถนนให้สูงขึ้นเพื่อให้การสัญจรไปมาในช่วงฤดูน้ำหลากส่งเสียงสะท้อนนี้ครับไปยังกรมชลประทานครับขอให้ช่วยพิจารณาช่วยลงมาสำรวจดูแลแก้ไขกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านสุภานันท์ปัญ
4: กราบเรียนสุภานันท์ปัญญาทิพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต6ท่านประธานไปยังรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสห

0: ากรกรมชลประทานและปัญหาอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านประธานคะเมื่อวันที่มาอำเภอเวียงแหงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องกระทบทั้งสระเกิดน้ำไหลหลากตลิ่งพังถนนและสะพานชำรุดนะคะรวมตอนไปมาหลายจุดเพียงแค่ตำบลเวียงแหงเพียงตำบลเดียวเนี่ยค่ะเกิดดินสไลด์แล้วก็มีผลกระทบต่อเส้นทางสัญจรประชาชนและก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่7สิงหาคม256เข้าท่วมบ้านห้วย6ตำบลเมืองแหงกระทบบ้านเรือนกว่า100ประชาชนผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ยังมีคนท้องด้วยนะคะเพื่อไปอยู่ในพื้นที่นะคะเป็นเพียงเหตุการณ์ที่เกิดในช่วงนึกภาพดูว่าฤดูฝนทางฤดูค่ะพี่น้องประชาชนอำเภอสายกั้นน้ำเลยค่ะจนกว่าจะหมดฤดูฝนและก็ไม่ต้องพูดถึงเก็บกวาดเข้าตามปกติแล้วเนี่ยอีกไม่กี่วันก็อาจจะต้องเก็บของหนีน้ำอีกค่ะและในบ่อดินทรายแล้วก็เศษวัสดุจำนวนมากค่ะได้สะสมอยู่บริเวณหน้าฝายตามลำน้ำแล้วก็กีดขวางการไหลของน้ำแล้วก็ลดประสิทธิภาพในที่ของเกษตรกรค่ะให้ทางโครงการชลประทานเชียงใหม่เร่งนำเครื่องจักรเข้าขุดลอกการแก้ไขระยะยาวค่ะเนื่องด้วยอำเภอเวียงแหงนะคะไม่มีค่ะซึ่งอ่างเก็บน้ำตรงนี้เนี่ยหากมีในพื้นที่จะเป็นแหล่งกักดิฉันจึงอยากขอให้ทางกรมชลประทานเร่งศึกษาออกแบบและสำรวจผลักดันการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำอำเภอแม่แตงค่ะและกักเก็บน้ำอีกที่ประมงน้ำจืดและก็การท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะดิฉันจึงอยากจะเชิญการมาตรการเร่งด่วนแห่งไม่ต้องเผชิญกับและฤดูแล้งก็ไม่มีน้ำใช้
1: ครับต่อไปท่านบาฮารุดิน
2: สภาที่เคารพผมบาฮารุดินจังหวัดปัตตานีเขต1พรรคภูมิใจไทยขอสการิยาได้เสนอยติด่วนเกี่ยวกับปัญหาจังหวัดรือต่อเนื่องในประเด็นการสร้างความปลอดภัยชนผมขอเสนอเครื่องมือหนึ่งครับตำรวจ 9D หรือฮุกกมบัตรเพราะเป็นข้อตกลงร่วมของคนในชุมชนที่นำหลักศาสนาเพณีและบริบทของพื้นที่มาบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาครับเพราะนำบุรีรัมย์มาเป็นกลไกระดับหมู่บ้านและครอบคลุมทั้งการป้องกันยาทรัพย์สินการสร้างชุมชนเข้มแข็งตัวอย่างผลการดำเนินงานในอำเภอปลายลำปลายมาสนะครับต้องด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดการฟื้นฟูกลับคืนสู่ชุมชนได้ 60% และมีประชาชน 300% พร้อมสามารถไปสู่การจับกุมยาเสพติดขนาดใหญ่ได้ครับสำหรับชายแดนใต้อยู่แล้วครับคือความร่วมมือของ9องค์กรโดยทำนัดเพื่อใช้หลักศาสนาควบคู่กับนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาชุมชนในพื้นที่แล้วและมีโรงเรียนเข้าจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้ก้าวดีวัยชนและสร้างพื้นที่ปลอดขอฝากท่านประธานไปยังรัฐบาลว่าต้นทุนที่เรามีอยู่แล้วเชื่อมไปปกครองฝ่ายความมั่นพื้นเดียวกันในระดับหมู่บ้านเพราะผมเชื่อว่าความมั่นคงที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากรัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่รู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของชุมชนเดินไปด้วยกันนี่คืออีกหนึ่งเครื่องมือที่ผมอยากฝากรัฐบาลหน้าสู่สันติสุขชายแดนใต้อย่างยิ่ง
1: ครับต่อไปท่านระพี
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดสตูลท่านปลายปี2568ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนรักเป็นน้ำป่าจากเทือกเขาพร้อมกับน้ำทะเลที่หนุนสูงทำให้จังหวัดสตูลนั้นอยู่ใต้น้ำเป็นเวลากว่า7วัน7คืนสร้างความเสียหายรุนแรงอย่างรุนต่างพูดกันว่าเป็นน้ำท่วมที่หนักที่สุด

0: วันนี้ในปี2519มอสุมลูกใหม่กำลังจะมาถึงครับทางองค์กรก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับได้มีมาตรการต่างๆที่จะมารับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ทำให้พี่น้องชาวสตูลหลายคนเริ่มมีความกังวลว่ามาตรการเหล่านี้อาจจะไม่เพียงพอระบบนิเวศและทางน้ำของสตูลได้เปลี่ยนไปแล้วครับท่านประธานสะสมทุ่งรับน้ำทั้งที่ผ่านมาและประชาชนจึงต้องกลายเป็นผู้รับกรรมครับเป้าหมายของผมในวันนี้คือศึกษาแผนแม่บทบริหารและบูรณาการทุกภาคส่วนครับต้องลงสำรวจแนวถนนและสิ่งกีดขวางและกรมเจ้าท่าต้องขุดลอกคลองผังเมืองร่วมกับอปท.ต้องรื้อฟื้นแนวทางน้ำหลากธรรมชาติเอาน้ำอย่างถูกต้องครับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของสตูลอย่างยั่งยืนนั้นเราต้องมีแบบคนต่างทำครับผมในฐานะผู้แทนของจังหวัดสตูลเขต1จะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมอย่างมั่นคงปลอดภัยและยั่งยืนเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้น้ำท่วมร้อยปีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันลักษณารีดวงตาดำสมาชิกสภาผู้นำค่ะท่านประธานคะปัญหาถนนในจังหวัดแพร่กระทบต่อความปลอดภัยของพี่น้องเห็นควรได้รับการแก้ไขโดยหมายเลข11นะคะถนนอินบุรีจิตชอบของหมวดทางหลวงห้วยไร่แขวงทางหลวงกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมซึ่งดิฉันเคยมีการตั้งกระทู้ถามทั่วไปเพื่อให้ตอบไปแล้วเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ค่ะและเมื่อวันที่18และ19กันยายนที่ผ่านมาอุบัติเหตุบนถนนเส้นนี้จนเป็นสาเหตุให้มีผู้บาดเจ็บในกิโลเมตรที่357และ400นะคะในพื้นที่หมู่สองแพร่ซึ่งดิฉันขอแสดงความเสียใจกับท่านทั้งนี้ดิฉันขอติดตามเพื่อแก้ให้เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นอีกค่ะทางหลวงหมายเลข1124ซึ่งดิฉันเคยปรึกษาหารือช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านอย่างใดนะคะวันนี้ดิฉันต้องปัญหาผิวถนนค่ะ4นะคะบริเวณตั้งแต่โรงเรียนบ้านคาโรงเรียนสร้อยเสรีวิทยาตำบลระยะทาง14กิโลเมตรประชาชนใช้สัญจรจำนวนมากแต่ปัจจุบันพบว่าผิวหลุมเป็นบ่อหลายจุดส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเหตุได้นะคะดิฉันจึงขอเสนอค่ะให้มีการพิจารณาจัดในพื้นที่จังหวัดแพร่เพิ่มเติมนะคะเนื่องจากปัจจุบันมีจุดตรวจวัดกว้างการมีจุดตรวจวัดเพิ่มเติมค่ะจะทำให้ป้องกันปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาโครงเสียหายเร็วกว่าปกติค่ะดิฉันจึงขอฝากท่านประธานเพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขและดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
1: ครับต่อไปท่านบุรวียศ
3: ท่านประธานที่เคารพกระผมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรควันนี้มีเรื่องมาเรียนกับท่านประธานเป็นเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่ของเรื่องของเกษตรกรครับเป็นคนส่วนใหญ่เอาเรื่องการจะแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองสอดคล้องกับอนุสัญญา UPOV หรือ UPOP 1991อนุสัญญาพืชใหม่ฉะนั้นพยายามผลักดันตามข่าวนะครับเพื่อจะแก้ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยเมล็ดพันธุ์พืชตรงประเทศเขาวิพากษ์วิจารณ์การสนับสนุนว่าท่านสสบุรวีมันจะกระทบสิทธิเกษตรกรไหม

0: 2544ซื้อเองได้ฉะนั้นเขาตกใจเขาเสียขวัญครับเกษตรกรชาติเลยครับจากกลุ่มทุนอาหารจะสูงขึ้นเกษตรกรจะถูกจับเก็บเมล็ดพันธุ์พืชไว้ปลูกเองเราก็หวั่นอย่างนี้ว่ามันจะมาแล้วอย่างเวียดนามเนี่ยแก้ไขกฎหมายเป็นป๊อป1991เวลานี้ต้องไปซื้อพันธุ์พืชจากประเทศจีนมีเกษตรกรชาวโคลอมเบียปลูกพืชอยู่เสร็จแล้วไอ้พันธุ์พืชโดนลมบ้างโดนพึ่งบ้างเขาก็ถูกกล่าวหาว่าเขาเนี่ยเอาตัดสินจำคุกครับประเทศหนึ่งที่เกษตรกรเขาเดือดร้อนฉะนั้นสำคัญที่สุดต้องทำการประชาสัมพันธ์พูดคุยกับพี่น้องประชาชนให้มากกว่านี้นี้ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจแต่ตอนนี้เสียงคุณดังขึ้นซึ่งเป็นภาพลบกับรัฐบาลผมเป็นห่วงรัฐบาลนี้ครับกราบขอบพระคุณท่านประธานครับ
1: ไปท่านสุภาพันีโพสุ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนดิฉันนางสาวสุภาพานีโพสดรจังหวัดนครพนมดิฉันขอหารือท่านคมนาคมโดยเฉพาะกรมทางหลวงชนบทเนื่องจากได้เรื่องร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดนครกาญจน์ก่อสร้างสะพาน4แห่งดังนี้ค่ะ1โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำสงครามบ้านอำเภอศรีสงครามเชื่อมไปยังบ้านดอนเตยตำบลนำความยาว150โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยสายเชื่อมไปยังบ้านนาธมความยาว100โครงการก่อสร้างสะพานห้วยเมาบ้านไทยสบายตำครามเชื่อมไปยังบ้านหนองแวงตำบลหนองแวงอำเภอบ้านเมตร4สะพานข้ามแม่น้ำสงครามบ้านไทยสบายตำบลสันเชื่อมไปยังบ้านดอนแดงความยาว270เมตรขอเรียนให้มีความสำคัญด้านการเกษตรโดยเฉพาะการขนส่งสินค้าเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวค่ะท่านประธานที่เคารพคะรอคอยมาอย่างยาวนานก็คือทั้ง4โครงการนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัญหาคือท้องถิ่นขาดงบประมาณค่ะงบประมาณไม่เพียงพอดิฉันได้ลงพื้นที่ช่วยบูรณาการปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะด้วยความเคารพค่ะ
1: ครับต่อไปท่านพลกร
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผู้แทนราษฎรจังหวัดครับวันนี้ผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนอยู่3เรื่องครับถนนชำรุดทรุดโทรมขู่ประชาชนสัญจรไปมาอย่างลำบากและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุครับได้บ้านโนนพักดีหมู่9ตำบลนาเชือกอำเภอยางตลาดเชื่อมตำบล2บ้านคำแมดหมู่13ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดระยะทาง1กิโลเมตร3ถนนโนนสูงถึงบ้านดอนขีตำบลอีตึงหมู่3เส้นการต่ำ5สายบ้านหนองคูถึงบ้านนาสีนวลตำบลโนน6ถนนคสลบ้านหนองมะทอหมู่8ตำบลโคกสะอาดอำเภอต่อระหว่างบ้านกุดเชื่อมตำบลลำชีถึงบ้านโนนเขาตำบลคลองชัยพัฒนาอำเภอคลองชัยบ้านหัวนาคำหมู่4 5บ้านหนองวัดป่ามโนลังตำบลเหล่ากลางอำเภอคลองชัยถนนไม่มีไฟส่องสว่าง2025สายบ้านโคกค่ายหัวนาคำอำเภอยางตลาด2ถนนเส้น

0: มู่6ตำบลโคกสะอาดอำเภอเรื่องที่3ครับปัญหาขาดแคลนน้ำและขอความช่วยเหลือเร่งด่วนร้อนหลายหมู่บ้านเนื่องจากฝายกับบนโนนสูงอำเภอยางตลาดชำรุดพังทลายเสียหายไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ได้ส่งผลให้ปริมาณน้ำในพื้นที่ลดลงอย่างมากส่งผลกระทบอย่างมากครับจึงฝากท่านประธานไปยัง
1: การเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันของพี่น้องชาวเชียงรายเขต6พรรคกล้าธรรมขอหารือท่านดีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนบริเวณถนนช่อง6เส้นทางขึ้นไร่ชาผ่านชุมชนเส้นทางขนและเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวไร้ค่าเส้นทางดังกล่าวเริ่มจากบ้านแม่คำหลวงตำแม่สลองในตำบลป่าซางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายรวม5กิโลเมตรถนนบางช่วงมีผิวจราจรและไหลทางคับแคบโดยเฉพาะช่วงทางผ่านชุมชนบ้านสันสลีหลวงไปมามีความเสี่ยงซึ่งดิฉันได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านขอให้หน่วยงาน ที่รับผิดชอบเร่งสำรวจซ่อมแซมในจุดคับแคบพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างภายให้เพียงพอเพราะเชียงรายเป็นจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญมีทั้งดอยช้างดอยแม่ดอยผาฮีดอยตุงดอยตลอดจนอำเภอแม่สายดินและอำเภอเชียงแสนสามเหลี่ยมทองคำซึ่งเชื่อมโยงและสปป.ลาวค่ะดิฉันเขต6ขอเชิญชวนและยินดีต้อนรับทุกท่านไปแอบไปสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมหนุนสินค้าชุมชนเพื่อช่วยและอากาศที่หนาวเย็นสบายในฤดูหนาวที่กำลังดิฉันก็ได้สวมเสื้อที่มือพี่น้องชาติพันธุ์ชาวอาและไปเลือกซื้อด้วยค่ะท่านประธานคะเมื่อเราส่งเสริมเราก็ต้องทำถนนของเราให้ที่จะพานักท่องเที่ยวเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวรวมถึงทำให้พี่น้องประชาชนเจ้าบ้านได้มีชีวิตขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ชลัดนิรัญชรเชิญครับ
3: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายชลัดเนรัญชรสมาชิกสภาผู้แทนภูมิใจไทยวันนี้ผมมีเรื่องเร่งด่วนขอหารือผ่านท่านประธานทั้งสองเรื่องครับขอสไลด์ด้วยครับการส่งออกลำไยนอกฤดูของพี่น้องกันและอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นจังหวัดที่ปลูกลำไยส่งออกที่นำรายเนี่ยร่วม 10,000 ล้านบาทนะครับโดยมีพื้นที่ปลูก 99% ของน้ำร้อนครับคาดว่าฤดูกาลนี้จะมีผลผลิตรวมประมาณ 333,000 ตันพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยแรงงานและล้งชะลอครับท่านประธานครับพี่น้องชาวสวนลำไยต้องวางแผนล่วงหน้าในช่วงนี้ที่เป็นช่วงวันชาติจีนขณะนี้สิ่งที่ผมนี้ได้ส่งผลกระทบต่อราคานะครับทำให้ปรับตัวลดลงจากในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาตอนนี้ลงมาเหลือ20บาทแล้วทั้งที่ตลาดปลายทางยังมีความต้องการสูงครับถ้าไม่มีคนเก็บลำไยก็เน่าเสียครับถ้าล้งรับซื้อถ้าขนส่งหรือการส่งออกติดขัดคนที่รับภาระสุดท้ายก็คือชาวสวนวันนี้พี่น้องชาวสวนลำไยเขาก็ให้ผมมาเป็นกระบอกเสียงขอให้กระทรวงพาณิชย์นะครับเป็นแม่งานลงไปช่วยราชการจังหวัดจันทบุรีครับเป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเกษตรจังหวัดพาณิชย์จังหวัดแรงงานนะครับฝ่ายปกครองก่อนขอให้ติดตามแก้ไขปัญหานะครับวันต่อวันจนกว่าสั่งของนะครับขอสไลด์ถัดไปด้วยครับพี่น้องชาวอำเภอขลุงนะครับฝากผมมาให้คลองขลุงที่ล่าช้ามากว่า20ปีแล้วปัจจุบันติดขัดแค่เพียงเสนอเข้าครม.เพื่อจำนวน85ไร่ซึ่งได้มีบันทึกข้อความส่งไปถามยังแต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับครับผมต้องขอนี้ครับและท้ายที่สุดนะครับ

0: ชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างสูงครับที่ได้มาจากพระราชดำริเข้าสู่ขอบป่าเขาสอยดาวบางส่วนตามที่ผมได้หารือกับสภาแห่งนี้ไปผ่านมาครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ประชาชนวงประเสริฐเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนรชาติวงประเสริฐสมัคร3อำเภออู่ทองบุรีพากาธรรมครับวันนี้ผมขอใช้เวลาเกียรติแห่งนี้ทวงถามถึงโครงการพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยที่จำนวนกว่าภายใต้กรอบวงเงินที่ 1,800 กว่าล้านบาทครับท่านประธานทุกวันนี้นะเป็นอย่างยิ่งครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีถึง3ครั้งถ้านับถึงนะปัจจุบันในตอนนี้นะครับก็ไม่ได้มีความชัดเจนเลยว่ากลุ่มตกค้างบาทไม่เกิน10ไร่ต่อ1ครัวเรือนเมื่อใดวันใดเพราะว่าณปัจจุบันนี้นั้นและบริหารข้าวแห่งชาติหรือที่เรียกเห็นชอบตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็รอความชัดเจนและตัดสินพิจารณาว่าจะให้ในวันใดครับท่านประธานปัจจุบันนี้นั้นหลายพื้นที่พี่น้องเกษตรกรผมเข้าไร่นาเรียบร้อยแล้วผมจึงอยากใช้พื้นที่ตรงนี้นั้นและก็หวังอย่างยิ่งว่านั้นจะเห็นความชัดเจนในเรื่องและกลัวและก็ห่วงเหลือเกินว่าอันนั้นจะมีพี่น้องเกษตรกรในโครงการไร่ละ 1,000 บาทตรงนี้ครับท่านประธานครับขอบคุณ
3: ครับต่อไปท่านพนิดามงคลสวัสด
4: ิ์ท่านพนิดามงคลสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุทรปราการเขต1อำเภอเมืองพรรคประชาชนค่ะท่านประธานคะเราทุกคนในที่นี้ทราบดีว่าความมืดเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะแล้ววันนี้พี่น้องประชาชนชาวสมุทรปราการบนถนนสุขุมวิทตลอดแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงแบริการไฟที่อยู่ใต้ราง BTS เหล่านี้วันนี้ดับไปแล้ว236ดวงบางช่วงอันตรายมากดับต่อเนื่องเป็นเหนือจนถึงช้างเอราวัณค่ะทั้งที่โครงสร้างไฟมีเสามีถามค่ะว่าทำไมไม่ซ่อมนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่ดิฉันหาคำตอบมาตลอด1ปีที่ผ่านมานะคะสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะดิฉันเริ่มติดตามเรื่องนี้มากับแขวงทางหลวงค่ะหรือในสภาแล้วเลือกตั้งใหม่กลับไปหาว่าทางหลวงไม่สามารถเข้าไปซ่อมได้เพราะทรัพย์สินไปให้หน่วยงานอื่นแล้วดิฉันไปตามต่อกับเทศบาล BTS การสภาที่ผ่านมาดิฉันไปหารือกับก่อนค่ะจนสุดท้ายถึงได้รับความชัดเจนว่ากรุงเทพมหานครคือเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทัดว่าไม่ใช่ว่าไม่มีใครไม่อยากซ่อมแต่คนที่พร้อมซ่อมกลับไม่มีอำนาจในการต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนเพราะต้องดำเนินการนอกเขตจากนั้นดิฉันก็นำเข้าสู่คณะกรรมการคมนาคมในเดือนกรกฎาคมมาดิฉันทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพและสภากรุงเทพมหานครท่านประธานคะสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะดิฉันเล่าเยอะแล้วแค่ไหนแต่ต้องการจะสื่อสารในการส่งต่อโครงการและทรัพย์สินของรัฐและไฟฟ้าให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นและผลของสิ่งนี้ก็คือประชาชนฝั่งกรุงเทพมหานครกับสมุทรปราการนะคะแทบต้องมาแบกรับภาระของคนสมุทรปราการแต่กรุงเทพเป็นทางออกที่ยิ่งน่ากังวลฝนตกหนักน้ำทะเลอย่างมากที่ฉันขอฝากประธานผ่านนี้สไลด์ถัดไปได้เลยนะคะระยะแรกเร่งดำเนินการในส่วนที่อยู่ในอำนาจและความรับผิดชอบซ่อมแซมไฟทั้ง203การไฟฟ้านครหลวงพร้อมสนับสนุนการขอให้แขวงทางหลวงสมุทรปราการพิจารณาดำเนินทางค่ะเพื่อให้เราไม่ไปฝากอยู่กับระบบ BTS เพียงจุดเดียวค่ะนำโดยคมนาคมมหาดไทยกรุงเทพมหานครรฟม.และค่ะประชุมเคลียร์เรื่องนี้ให้จบว่าทรัพย์สินส่วนเพื่อให้การดับครั้งต่อไปจะต้องมีเจ้าภาพไม่ต้องมาเจอปัญหาแบบนี้คนต้องเป็นคนรับภาระจากความละหลวมของรัฐอีกต่อไปเพราะความปลอดภัยของ
3: ครับต่อไปท่านพิธา

0: เด็ดเด็ดเดี๋ยวโชว์ครับเชิญครับ
1: กลับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมบอลจากลุ่มน้ำปากพนังพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดนครศรีธรรมราชท่านอยู่จำนวน3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ผมได้รับเรื่องร้องเรียนและบุคลากรทางด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลเชียนใหญ่สืบเนื่องจากโรงพยาบาลเชียนใหญ่เป็นโรงพยาบาลเดียวที่ไม่มีในโรงพยาบาลบานเชียนใหญ่ยังไม่มีอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้รองรับในและด้านกายภาพจึงจะต้องมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อดำเนินการจัดหาบานเชียนใหญ่ในการสร้างระบบบำบัดการเร่งด่วนด้วยครับเรื่องที่สังเรียนจากพี่น้องประชาชนริมชายฝั่งอำเภอปากพนังจากมีขยะทะเลจำนวนมากมายโดยธรรมชาติที่มาอยู่ตามแนวปะการังเทียมมีปัญหาและหากินได้อย่างกรมทรัพยากรชายฝั่งทางทะเลกระทรวงทรัพยากรตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการเก็บขยะการังเทียมช่วงชายฝั่งทะเลอำเภอปากพนังและอำเภอหัวไซเป็นการด้านเรื่องที่สี่ท่านประธานครับจะต้องกำจัดผักตบชวาในพื้นเป็นระบบในเขตลุ่มน้ำปากพนังอำเภอประกอบไปด้วยอำเภอเชียนใหญ่อำเภอเจ้าอวดท่านประธานครับน้ำก่อนที่ช่วงมรสุมรับประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอบพระคุณครับท่านประธาน
0: ต่อไปท่านสุรีธรรมาสเชิญครับ
2: ที่เคารพดิฉันสสจังหวัดสุรินทร์เขตไทยค่ะท่านประธานคะก่อนหารือปัญหาดิฉันขออนุญาตผ่านท่านประธานงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งได้ประสานสำนักงานทรัพยากรเพื่อขอยืมเครื่องสูบน้ำมาประจำที่จังหวัดสุรินทร์และช่วงที่ฝนแรงและในพื้นที่บัวบานอำเภอรัตนบุรีก็ได้ใช้เครื่องสูบน้ำจากห้วยเพื่อลงประกอบเหลือพี่น้องได้อุปโภคบริโภคต่อไปค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านน้องประชาชนนั่นก็คือเส้นทางของคนอำเภอท่าตูมและอำเภอชุมพลใช้เส้นทาง2081เส้นนี้มีความยาวรวมทั้งสิ้นเป็น4ช่องจราจรไปแล้วบางส่วน2ช่องจราจรตามภาพนะคะเป็นถนนเส้นโบราณค่ะที่มี10เซนติเมตรเท่านั้นค่ะถนนเส้นนี้มีช่วงอีกขยายเป็น4ช่องทางจราจร2ปีที่ผ่านมาท่านพี่ของดิฉันเสียชีวิตจากถนนเส้นรวมไปแล้ว28คนไม่รวมกับที่บาดเจ็บเสียขาเสียชีวิตเสียสมองและเสียทรัพย์ค่ะกระทรวงคมนาคมค่ะครบประมาณในปีต่อไปสร้างถนนเส้นนี้ว่าถนนค่ะขอบพระคุณค่ะและมีอีก2เส้นทางค่ะเป็น2เส้นทางที่อำเภอรัตนบุรีไปอำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเส้นทางเป็นถนนของหมู่บ้านบ้านโพค่ะไปท่าหาดยาวหมู่ที่3อำเภอรัตนบุรีเส้นทาง 2,000 เป็นถนนเส้นทางรหัสสาย008สาย3แยกข้ามแม่น้ำมูลตำบลกุดขาคีมระยะทาง 2,800 เมตรคลองส่วนท้องถิ่นดูแลด้วยค่ะขอบ
0: ครับต่อไปท่านอนุสรไกรวัฒน์อนุสรครับเชิญครับ
3: ท่านที่เคารพผมอนุสรอนุสรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยวันนี้จะมีเรื่องหารือกับท่านประธานฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เริ่มเปิดใช้งานแล้วเล็กน้อยอาทิชั่วซึมลงมายังพื้นผิวถนนด้านล่างโดยเฉพาะช่วงที่เกิดขึ้นมาก็คือตรงบริเวณทางอะไรเดิมมัน

0: มีสะพานลอยเก่าอยู่ใช้ข้ามไปมาได้สะดวกแต่เผอิญทางลงอัดพัดสะพานลอยที่ใช้อยู่หลายสะพานลอยไปอีกจุดหนึ่งก็อยากฝากไปยังกรมทางหลวงลอยใหม่ก่อนที่จะเปิดเทอมหน้าถ้าทำได้ครับสามารถข้ามสะพานลอยมาที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยได้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ประเด็นที่สองอย่างหนึ่งงานที่เกี่ยวข้องก็คือว่าช่วงน้ำท่วมขังเยอะทางหลวงชนบทหรือขององค์กรปกตอนฝนตกน้ำท่วมเข้าใจได้แต่บางฝนหยุดแล้วบนถนนอยู่อยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับช่วยเล็กโดยเฉพาะหลังจากที่ฝนหยุดน้ำยังขังบนถนนอันตรายกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่าน
2: เรียนท่านประธานครับสสวัสดิ์คุ้มคงครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต7พรรคประชาชนครับขอปรึกษาหารือท่านประธานไปอย่างหน่วยงานเรื่องแรกครับท่านประธานครับในเขตเลือกตำบลหนองขามตำบลบึงตำบลเขาคันทรงและตำบลบ่อวินครับในอำเภอศรีราชาขยะของจังหวัดชลบุรีครับสามบ่อครับที่เป็นบ่อใหญ่ๆแล้วสร้างปัญหาครับปัจจุบันทั้งสามบ่อนี้เหม็นมากครับบางบ่อครับโลครับเมื่อเช้าถามชาวบ้านมาก็กิโลก็ยังได้กลิ่นครับเหม็นอึบขึ้นมาเลยครับแล้วบางวันครับไปไกลภายในรัศมีของบ่อครับเข้ากรรมธิการเอาเข้ามาแก้ไขปัญหาพยายามต่อครับปัญหาของมันคือปัจจุบันบ่อขยะในจากทั้งจังหวัดชลบุรีครับคนชลบุรีอยู่ครับก็ปรึกษาหารือไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับในฐานะคณะกรรมการการจัดการสิ่งเลยครับของข้อตกลงต่างๆระหว่างอบตกันได้ยังไงครับแล้วก็ใบอนุญาตเรื่องความสามารถของบ่อขยะแต่ละที่ครับว่ารับเนี่ยเกินความสามารถของอยู่ดีรับมา400อย่างนี้มันก็คนในพื้นที่ผมไม่มีความจำเป็นต้องคนชลบุรีทั้งจังหวัดครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่การจัดการสิ่งปฏิกูลชลบุรีใหม่ทั้งหมดครับเรื่องที่สองเรียนมาเยอะครับเรื่องปัจจุบันครับจะไปต่อแบบคิวเพราะว่าอะไรครับจองคิวไม่ทางกรมการขนส่งทางบกทางไปจองผ่านโรงเรียนสอนขับรถสิมันจองเขาจองไว้หมดแล้วสุดท้ายเรื่องนี้เป็นปัญหามากครับท่านประธานครับทำตัวเป็นคอขวดในการถ้าไปจ่ายเงินเนี่ยบางที่นอนบางที่เอกชนครับโรงเรียนสอนขับรถเหล่านี้ครับผ่านมันสอบผ่านคอมก็จริงรีโมทครับคือคนที่ไปสอบอะครับก็นั่งเฉยๆแล้วบางที่ก็ไม่มีมาตรฐานในการสอบปฏิบัติครับทำให้เราเห็นคนขับไม่รู้ว่าไอ้มาตรการเนี่ยครับมันเอื้อใครเป็นประโยชน์กับใครครับเป็นประโยชน์กับโรงเรียนสอนขับรถหรือเปล่าครับขอปรึกษาอาคมครับและอธิบดีกรมการขนส่งทางบกครับ
1: ครับต่อไปท่านนิยมช่างพิน
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนิยมแทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกนะครับพรรคภูมิใจไทยสิ่งที่เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกก็ได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับจากผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นอำเภอบารากับจังหวัดพิษณุโลกเรื่องของประตูน้ำครับประตูภาษาที่เป็นทางการก็ CR1 นะครับขุนแอลนะครับซึ่งประตูตัวนี้ถ้าเราสามารถที่จะระบายน้ำได้เราใช้ผลประโยชน์ได้หลายตำบลเลยครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกระทรวงเกษตรหรือชลประทานนะครับอยากให้การจัดสรรงบประมาณลงไปนะครับเพราะว่ากระทบหลายถึงฤดูทำนาก็ลำบากครับนี่คือเรื่องแรกครับส่วนเรื่องที่สองนะครับอยากจะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็คือเรื่องชดเชยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ120 บาทนะครับของอ้อยนะครับที่ว่าเกี่ยวอ้อยสดนะครับ

0: หรือ PM นี่เองอ้อยก็เกี่ยวไปตั้งแต่มีนานะครับเมษาแล้วนะครับวันนี้หนักติดตามจะทอนความรู้สึกให้พี่น้องว่าวันนี้พี่น้องเดือดร้อนนะครับอยากได้เงินตัวนี้นะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวไร่อ้อยครับอันครับวันนี้ถึงแม้ว่าจะดีขึ้นมาบ้างแต่ถ้าเรามามองอีกมุมนะครับวันนี้กาเรื่องของค่าน้ำมันนะครับขึ้นมา40แต่สิ่งสำคัญเองก็ผมอยากจะเรียนถึงรัฐบาลถึงแม้เข้าใจครับว่าจะมีเม็ดแต่ก็อยากจะถ้ามีส่วนที่ช่วยค่าเก็บเกี่ยวนะครับสักไล่เราก็เป็นเยียวยาช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับก็จึงเรียนให้ท่านประธานทราบโดยเฉพาะรัฐบาลนะครับพยายามขึ้นมานะครับแล้วเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงเราจะเปลี่ยนแปลงนโยบายอะไรก็ช่างครับมันต้องคุณประธานครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากประเด็นว่าถ้าเราเนี่ยครับก็เขาอยากได้ความชัดเจนนะครับอย่างน้อยจะได้บอกพี่น้องเกษตรกรรัฐบาลนะครับมีความมุ่งมั่นและจ่ายให้แต่ก็อย่างที่ว่าก็อยากได้ความชัดเจนว่าได้หรือไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นความหวังของพี่น้องไอ้สามประเด็นนี้นะครับขอบคุณ
1: ต่อไปท่านประสิทธิ์ครับเชิญครับ
2: ท่านประพรประสิทธิ์ผู้แทนราษฎรพรรคยานวาบางขอแหลมส.ส.ของเรื่องที่ผมจะนำมาหารือกับท่านประธานในวันนี้ก็จะเกี่ยวกับท่านประธานครับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ที่ล่วงเลยเวลามาอย่างยาวนานผ่านร้อนสมัยจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เสร็จแต่เข้าใจครับเข้าใจในสิ่งที่สำคัญก็คือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่ใช้สัญท่านประธานครับอยากจะฝากท่านประธานเกี่ยวข้องให้กำชับกับผู้รับเหมาการคืนพื้นผิวถนนทำให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งอยากจะฝากท่านประธานครับความปลอดภัยของพี่น้องที่สัญจรบนถนนสำหรับเรื่องต่อไปครับท่านประธานเกี่ยวเนื่องกับถนนพระราม3เช่นกันครับบอนเคหสถานบ้านมั่นคงเชื้อเพลิง2ที่ต้องการทางเข้ามาสู่ถนนพระราม3ครับจะต้องผ่านพื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยทางการทางไปแล้วตั้งแต่ตอนนี้มีปัญหาครับเพราะว่ามัน

0: ให้เป็นระเบียบชัดเจนครับสำหรับเรื่องสุดท้าย
1: มหานครประเวศสะพานสูงพรรคประชาชนครับท่านประธานครับน้ำท่วมท่านประธานเป็นเรื่องที่แน่นอนครับเป็นเรื่องที่พวกเรากังวลใจนะครับในช่วงเวลานี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่อุโมงค์ระบายน้ำนะครับส่วนต่อขยายลมถึงคลอง4นะครับซึ่งโครงการนี้ท่านประธานต้องบอกว่าผมเห็นการระบายน้ำเนี่ยในพื้นที่เนี่ยนะครับดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันมีความน่ากังวลนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างไม่เสร็จนะครับแล้วก็อาจจะเกิดการทิ้งงานได้นะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับทางบริษัทนะครับที่ครับกลายเป็นบริษัทที่เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการนะครับตามคำดังนั้นเนี่ยนะครับท่านประธานก็เลยเป็นความกังวลของพี่น้องประชาชนนะครับก็กรุงเทพมหานครนะครับให้มีความชัดเจนนะครับในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับแล้วก็พิจารณาในเรื่องของทำดำเนินการนะครับในเรื่องของตามประกาศนะครับในข้อ 6.5 จัดจ้างได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับกับทางกรมความชัดเจนนะครับว่าโครงการนี้นะครับจะให้พวกเราเนี่ยได้ผู้รับมอบในการดำเนินงานที่จะดำเนินการให้แก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชนได้จริงครับเรื่องที่2ท่านประธานครับเป็นเรื่องของคลองประเวศบุรีลมนะครับมีการก่อสร้างมาเนี่ยหลายปีแล้วเป็นช่วงตั้งแต่ปี67นะครับซึ่งมีการดำเนินการมานะครับในส่วนของครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้มีเรือโดยสารนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากฝากท่านประธานกรมเจ้าท่านะครับให้มีการดำเนินการนำเรือนะครับโดยสารเนี่ยมาวิ่งให้บริการเพื่อเป็นทางเลือก
2: ว่าพงษ์ธีรดุลครับเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอคอนสารพรรคเพื่อไทยผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับสองเส้นครับคือถนนเขื่อนจุฬาภรณ์และถนนเขื่อนห้วยกลุ่มให้เพื่อให้ทางหลวงชนบทเข้ามาเป็นผู้ดูแลถนนสายทาง2เส้นนี้เพราะว่าถนน2เส้นนี้ขอใช้พื้นที่ป่าของเขื่อนประชาชนสัญจรร่วมจำนวนมากถนนทางเขื่อนก็ไม่มีงบเบื้องต้นทางผอ.กองก็ได้เข้าซ่อมแซมเบื้องต้นแล้วเพียงพอนะครับจึงขอให้ทางการไฟฟ้าได้ถ่ายเพื่อให้ทางหลวงชนบทได้ทางเพื่อในการทำเรื่องที่2ครับกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับหมายเลข2037เกษตรสมบูรณ์ภูเขียวทางหลวงได้ดำเนินการตามที่ขอประชุมกับชาวบ้านไว้เกี่ยวกับงบประมาณปี70ให้ทำตามที่ได้ประชาคมกับพี่น้องประชาชนไว้ครับขอบคุณครับ
2: ครับต่อไปท่านพิมพรพุทธิพันธ์ครับ
4: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันพิมพรพรพฤทธิพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอหารือปัญหาเรื่องอย่างยั่งยืนทั้งระบบช่วงหลายพื้นที่รวมทั้งจังหวัดเพชรบุรีพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนการเกษตรกรร่วมกับสภาเกษตรได้พยายามนำเสนอข้อมูลต่อและกระทรวงเกษตรนะคะเพื่อหาซื้อและผลกระทบจากการโกแม้ว่าวันนี้ค่ะสถานการณ์โลกนำเข้าราคาสูงขึ้นจนทำให้หันกลับมาสนใจที่จะซื้อพืชผลทางการเกษตรภายในประเทศมากผลต่างๆขยับตัวสูงขึ้นแล้วก็ตามรวมทั้งราคาข้าว

0: คะจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นแหล่งผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อันดับหนึ่งของประเทศมีเนื้อที่เพาะปลูกราวกว่า 500,000 ตันต่อปีสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรยังมีความกังวลใจอยู่ก็คือการกำหนดราคาประกันรับซื้อยังคงอ้างอิงต้นทุนที่คำนวณจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งวันนี้ยังไม่ได้ถามความเป็นจริงเพื่อที่จะเตรียมการนบขพที่จะเกิดขึ้นหากเราจะยึดมั่นในผลดิฉันขอเสนอผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลดังนี้ค่ะหนึ่งต้องหมายถึงราคาประกันที่เกษตรกรจะได้รับจริงโดยหักค่าความชื้นค่าใช้จ่ายต่างๆให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสองขอให้สสก.ร่วมกับสภาจัดทำต้นทุนการผลรับร่วมกัน 3. ขอให้ตรวจสอบรายรับซื้อแก่พี่น้องเกษตรกรและขอรับซื้อผลผลิต3ต่อ1อย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาผลของคนไทยอย่างยั่งยืนค่ะขอพระค
1: ุ
0: ณ
1: ไปท่านทรงพลสุขสมบูรณ์ครับเชิญครับ
2: ครับครับผมนายทรงพลสุขสมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยครับท่านประธานครับปัจจุบันในพื้นที่ของผมวันนี้หากน้ำท่วมเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาได้เล็งพื้นที่ตอนล่างของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับการรับการประกาศที่รวดเร็วครับพี่น้องประชาชนตั้งตัวล่าสุดน้ำได้ปล่อยมา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับแน่นอนครับชาวบ้านพี่น้องประชาชนซึ่งทำใจได้การปล่อยน้ำที่รวดเร็วเช่นนี้โดยไม่มีการผ่านพี่น้องประชาชนกำลังเรียกร้องให้กรมชลประทานครับวันนี้ผมก็ได้โทรไปสอบถามกรมชลประทานทุ่งผ่านน้ำครับอย่างในเขตพื้นที่ของผมกรมชลประทานที่ผมได้พูดคุยก็ได้ยกน้ำให้ครับแต่ในส่วนประตูระบายน้ำของผมแต่เป็นเขตกรมชลประทานแต่ผมก็ได้โทรไปสอบถามครับว่าให้ช่วยยกประตูระบายน้ำความกังวลได้ไหมครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนตอนนี้ทุกข์ใจครับบ้านเรือนถูกน้ำท่วมในผมก็ได้รับคำตอบว่าประตูระบายน้ำเป็นคนสั่งแต่สงสัยว่าทำไมในเขตหนึ่งถึงปล่อยได้แต่ในเขตข้างเคียงอย่างเช่นเขตเสนาเขตปะได้การเปิดเหมือนกันครับวันนี้ท่านอธิบดีกุญแจครับให้ช่วยเร่งระบายน้ำเข้าทุ่งครับนี่ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเห็นใจพี่น้องประชาชนภายใน
1: ครับต่อไปท่านนรเศรษฐ์สิริโรจนกุลเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายนรเศรษฐ์สิริโรจน์ราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต12ครับอำเภอปักธงชัยระหว่างนั้นประธานด้วยกันทั้งหมด3เรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในหลายๆหมู่บ้านนะครับของตำบลไม่ว่าจะเป็นตำบลวังน้ำเขียวตำบลวังหมีของอำเภอวังน้ำเขียวครับใหญ่พอสมควรก็คืออ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพงครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยสภาพตื้นผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงเกษตรให้ได้ช่วยพิจารณาหางบประมาณมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพงนี้หาถนนที่จำรุดเสียหายนะครับเส้นทางหลวงชนบทหมายเลข5070นะครับวังศิลาหนองไม้แดงและ5077นะครับบ้านคลองบงพัฒน์สองเส้นนี้เป็นถนนเส้นที่สำคัญมากๆครับเป็นทางเชื่อมระหว่างตำบลปากช่องเป็นเส้นที่มีพี่

0: น้องใช้ขนส่งพืชผลทางการมีโรงเรียนเจรวนนท์อยู่ในพื้นที่ที่เด็กนักเรียนจะเป็นจะต้องใช้ถนนเส้นนี้อยู่เป็นประจำแล้วก็ถ้าเกิดฝนตกเนี่ยนะครับก็จะเกิดปัญหาแล้วก็อุบัติเหตุบ่อยครั้งครับท่านประธานครับเรื่องนี้ห้ามรถบัส2ชั้นนะครับวิ่งผ่านถนนเส้นทางหลวงเวียงกบิลบุรีถึงวังน้ำเขียวซึ่งปัญหานี้ครับเป็นปัญหาที่สำคัญมากๆครับเกิดอย่างยิ่งวังน้ำเขียวเองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับรถ2ชั้นผู้ประกอบการเองก็ต้องวิ่งอ้อมนะครับมีค่าใช้จ่ายเพิ่มวิกฤตน้ำมันนะครับตอนนี้ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับทำให้ผู้รวมถึงผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอวังน้ำเขียวเองครับวันนี้ผมจึงอยากจะขอกราบเรียนผ่านท่านประธานนะครับของกรมทางหลวงที่อยู่ภายใต้ธนาผ่อนปนนะครับกดข้อบังคับตัวนี้ลงด้วยครับ
1: ครับต่อไปท่านลิติลุง
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามวันนี้ผมมีเรื่องมาหาหรือท่านประธานอยู่4เรื่องนะครับท่านประธานถนนบ้านหนองแวงหนองไฮบ้านจำนักนะครับมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อหน้าฝนประชาชนไม่สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกนะครับพร้อมที่จะออกไปชั้นที่2ครับท่านประธานฝากประสานไปยังองค์การบริหารสายทางบ้านมีตำบลขวาวนะครับแล้วก็บ้านท่าตูมตำบลท่าหลุมเป็นบ่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากครับตอนกลางคืนไม่มีไฟทำให้ประชาชนส่วนครับท่านประธานแล้วก็ฝากไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาขอให้เร่งรัดเข้ามาแก้ไขถนนเส้นนี้แล้วก็ขอให้กำหนดน้ำหนักรถบรรทุกที่ชวนเรื่องที่3ครับท่านประธานถนนหนองอีเก้งนะครับอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามบดไปทำถนนแล้วก็ทับทางน้ำทำให้ขอบคุณปภ.ของจังหวัดนะครับขอบคุณนายกภาคินติรพงษ์ไพบูลย์นะครับนายกงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสูบน้ำออกให้ประชาชนนะครับท่านประธานเรื่องประปาในจังหวัดมหาสารคามครับหลายๆคนบอกว่าพอได้ยินคำพูดนี้แล้วรู้สึกเจ็บปวดมากอยากให้ประสานไปเรื่องประปาครับท่านประธานอยากให้งบประมาณตัวนี้ครับมาช่วยให้ระบบน้ำประปาของจังหวัดนี้ยิ่งขึ้นครับกราบขอบพระคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านนพพลผลอำนวย
3: เปลี่ยนท่านประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชรพรรคเพื่อไทยหารือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่สไลด์ด้วยนะชาวบ้านอำเภอคลองลานทุกวันนี้กำลังสาบแช่งหนูครับไอ้กับชาวบ้านตำบลนี้มากนะฮะก็คือเมล็ดข้าวโพดในตำบลหมู่10เนี่ยปลูกข้าวโพดเป็นจำนวนมากนะฮะ79ไร่โดน70 100ไร่โดน80กว่าเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดครับไม่ใช่แค่ไปอำเภอข้างเคียงนั่นคืออำเภอโกสัมพีนครและยังลามไปถึงอำเภออุ้มมูลค่าความเสียหายที่เกษตรกรลงทุนไปเยอะนะฮะแล้วก็ข้าวโพดนี่ก็ผีซ้ำดำพลอยราคาก็ไม่ดียังหมดอย่างนี้ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเป็นจำนวนมากกระทรวงเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าและกำจัดหนูอย่างเป็นระบบนะไทยท้องถิ่นช่วยกันทำให้และเรื่องที่สองฮะขอให้หน่วยงานในพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาจากหนูแทะข้าวโพดในตรงนี้ฮะชาวบ้านเขาไม่ได้ต้องการแค่ต้องการว่าสำรวจไปแล้วเรารัฐบาลจะ

0: ช่วยเยียวยาเขาได้ยังไงใน
1: ท่านประธานอยากจะขอหารือท่านประธานผ่านไปยังแขวงทางหลวงขออยากจะให้พิจารณาติดตั้งไฟส่องสว่างรวมถึงอุปกรณ์เตือนภัยบนถนนสายคลองแม่ลายคลองลาน9คลองภูตำบลคลองน้ำไหลเป็นถนนเส้นหลักที่วิ่งมาจากอำเภอเมืองผ่านไปยังลานนะฮะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเพื่อลดอุบัติเหตุครับขอบคุณมากครับ
2: ครับท่านครับเชิญครับ
3: ท่านประธานที่เคารพอันหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ส.ส.บัญชีรายชื่อท่านประธานครับ3เรื่องกราบเรียนท่านประธานเป็นปัญหาทางนั้นท่านประธานครับบัตรสวัสดิการบัตรพี่น้องประชาชนชาติพันธุ์ท่านประธานครับรัฐบาลพระท่านเชษฐาเดี๋ยวนี้มีนายกรัฐมนตรี3พระท่านมีรัฐบาล4รัฐบาลยังไม่ได้แจกพี่น้อง

0: พระท่านรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีที่รับปากพี่น้องมหาดไทยครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับท่านกัลยาณิกจันดาเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันกาลยาณิกจันทดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขตเลือกตั้งที่2พรรคประชาชนค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องปรึกษาหารือผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน4เรื่องนะคะเรื่องแรกค่ะพี่น้องเกษตรกรผู้ทำนาในพื้นที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ฝากติดตามความคืบหน้าเงินช่วยเหลือจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี2567นะคะของกรมการข้าวค่ะในส่วนของการช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในช่วงน้ำท่วมเชียงใหม่เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะโดยเกษตรกรที่ตกค้างอยู่จำนวนมากกว่า80รายจึงอยากฝากไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาอนุมัติการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ทำนาในกลุ่มที่ตกค้างด้วยค่ะเนื่องจากอำเภอข้างเคียงนะคะเกษตรกรท่านอื่นเนี่ยเขาได้รับเงินช่วยเหลือส่วนนี้ไปหมดแล้วค่ะเรื่องที่2ค่ะฝากถึงกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากดิฉันได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับท่านจิรพรหวันแดงนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอยพร้อมคณะเพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ค่ะขอให้ทางโยธาธิการและผังเมืองได้พิจารณาโครงการก่อสร้างพนังกั้นแม่น้ำใต้สะพานสถานีตำรวจภูธรภาค5ระยะทาง80เมตรเพื่อเป็นการป้องกันแม่น้ำปิงไหลทะลักเข้าท่วมในพื้นที่ตำบลหนองหอยด้วยค่ะเรื่องที่3ค่ะดิฉันได้รับการประสานจากท่านธวัชชัยแก้วนายกเทศมนตรีตำบลชมพูฝากติดตามความคืบหน้าของโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชมพูอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์จังหวัดด้านการพัฒนาเมืองนะคะที่ได้รับความเห็นชอบจากทุกภาคส่วนแล้วค่ะดิฉันจึงอยากขอฝากผ่านท่านประธานสอบถามไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยจะมีโอกาสได้ดำเนินโครงการเมื่อใดค่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายแขวงทางหลวงชนบทลำพูนกระทรวงคมนาคมได้พิจารณาติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทางหลวงชนบทสายลพ4015ซึ่งเป็นทางเชื่อมระหว่างบ้านบวกค้างตำบลบวกค้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่อำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนนะคะดิฉันได้รับแจ้งจากท่านเกษรินทร์มูลนรังสีนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้างค่ะเนื่องจากช่วงนี้นะคะของเส้นทางไม่มีไฟส่องสว่างเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจึงอยากจะขอความอนุเคราะห์จากแขวงทางหลวงชนบทลำพูน
1: ครับต้องขอไปท่านกาลนิกจันทดาด้วยนะครับนามสกุลท่านผิดในส่วนที่ปรึกษาหารือที่เป็นหนังสือในการประชุมครั้งที่10เป็นพิเศษสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ในวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569จำนวน6ท่านตามรายละเอียดที่ปรากฏหน้าจอนะครับท่านสมาชิกขณะนี้มีสมาชิกเข้ามาลงชื่อประชุมจำนวน358ท่านครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระระเบียบวาระที่1เรื่องกระทู้ถามไม่มีระเบียบวาระที่2เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบรับทราบการพิจารณาของวุฒิสภาด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีหนังสือแจ้งการพิจารณาของวุฒิสภาจำนวน2เรื่องดังนี้1ในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่2สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เป็นพิเศษในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ได้ประชุมที่ประชุมได้ลงมติพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569 2ในคราวประชุมวุฒิสมาชิกไว้สามัญประจำปีครั้งที่2เป็นพิเศษในวันศุกร์ที่11กันยายน2569ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2507ระเบียบวาระที่3เรื่องรับรองงานรายงานการประชุมไม่มีระเบียบวาระที่4เรื่องคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว4

ดหนึ่งเรื่องพระร่างพระราชบัญญัติลมละลายฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการร่วมได้พิจารณาเสร็จแล้วขอเชิญท่านคณะกรรมการ

0: ยคณะกรรมการร่วมได้เสนอรายงานพระราชบัญญัติเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและลงมติเห็นด้วยเห็นชอบด้วยกับร่างคณะกรรมการร่วมได้พิจารณาแล้วหรือไม่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา137วงเล็บ3ประกอบไปด้วยข้อบังคับที่137วรรค3หากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะได้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา1มาตรา81ต่อไปถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วยให้อีกสภาหนึ่งได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้แล้วหรือไม่ก็ให้ยับยั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา137วรรควงเล็บ3ขอเชิญท่านประธานกรรมธิการแถลงครับเชิญครับ
1: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายนิกรจำนงคณะกรรมการประธานคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติขออนุญาตนำเสนอรายงานผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่อที่ประชุมดังนี้ครับตามที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติตั้งบุคคลสภาละ10คนนะครับประกอบด้วยคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภาได้ลงมติเห็นชอบให้พิจารณาต่อไปแล้วนะครับตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอตามมาตรา147ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นบัดนี้คณะกรรมการร่วมกันได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วโดยในการพิจารณาของคณะกรรมการร่วมกันบุคคลหลายท่านนะครับเข้าไปร่วมก็คือเชิญท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์นะครับได้เชิญท่านอัธวิทย์สุวรรณภักดีนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาให้ความเห็นเนื่องจากว่าท่านได้อภิปรายไว้สำคัญอยู่ในที่ประชุมตอนเริ่มนะครับนอกจากนั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับที่สำคัญเนี่ย เราได้เชิญผู้แทนบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาตินะครับจำกัดสมาคมธนาคารไทยนะครับสมาคม SME ไทยมาให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับส่วนในล้มละลายท่านประธานครับเราได้เชิญนายกมลรอดคล้ายนะครับประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับมาให้ความเห็นต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรรมการนะครับรวมทั้งเชิญผู้แทนหน่วยงานต่างๆสำนักงานกพ.นะครับสำนักงานปยป.ศาลปกครองและสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับมาร่วมกันชี้แจงให้ความเห็นผลของการนะครับร่วมกันพิจารณาแล้วนะครับผลการได้มีมติเห็นชอบนะครับร่างนะครับตามที่ทางวุฒิสภาได้แก้ไข2มาตรานะครับทั้งหมดเนี่ยมี4มาตราทางวุฒิท่านแก้4มาตรา2มาตราและมีมติให้คงไว้กลับไปคงไว้ตามร่างของสภาผู้แทนราษฎรจำนวน2มาตราโดยประเด็นที่1นะครับท่านประธานครับร่างมาตรา90ทับ106วงเล็บ3วงเล็บขอวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมวรรคตอนผลการพิจารณาคณะกรรมการร่วมกันมีมติเห็นชอบตามร่างของวุฒิสภาอย่างเป็นเอกฉันท์นะครับในร่างมาตรา90ทับ116วงเล็บ3วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดระยะเวลาชำระหนี้

0: ามแผนของเจ้าหนี้มีประกันให้ชัดเจนผลการพิจารณาของกรรมธิการร่วมนะครับมีมติเห็นชอบตามร่างที่วุฒิสภาได้ประเด็นที่3นะครับร่างมาตรา 90/151 ที่วุฒิสภาได้แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเกี่ยวกับลักษณะของลูกหนี้บุคคลธรรมดาเป็นคำว่ารายได้สม่ำเสมอนะครับนี่เป็นคำที่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทมีการปรับระดับจากเดิมเนี่ย 100,000 เปลี่ยนเป็น 300,000 ผลการพิจารณาคณะกรรมการร่วมกันนะครับมีมติให้คงไว้ตามร่างของสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยการลงมติโดยองค์ประชุมนะครับในมาตรานี้เนี่ยนะครับในประเด็นนี้เนี่ยจำนวน13คนเห็นด้วยกับการคงไว้ตามวุฒิ2เห็นด้วยกับการกลับไปคงไว้ตามร่างของสภาผู้แทนราษฎร8นะครับงดออกเสียง2ส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับที่วุฒิแก้ไขมาคือร่างมาตรา 90/170 วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมโดยตัดความวรรค2ของร่างมาตรา 90/170 ออกกรณีหรือลูกจ้างขาดคุณสมบัตินะครับเพราะเป็นบุคคลล้มละลายเรื่องนี้พิจารณากันยาวท่านประธานครับมีรายละเอียดเยอะเชิญบุคคลมาเยอะนะครับผลการพิจารณาครับให้คงไว้ตามร่างของสภาผู้แทนราษฎรโดยการลงมติโดยการออกเสียงลงคะแนนกันนะครับองค์ประชุม13ท่านนะครับเห็นด้วยให้คงตามร่างของวุฒิสภานะครับที่แก้ไขเนี่ย5ท่านเห็นด้วยคงไว้ตามร่างสภาผู้แทนราษฎร7ท่านงดออกเสียง1ครับท่านประธานที่เคารพครับสำหรับรายละเอียดของแต่ละมาตรานะครับขออนุญาตท่านประธานให้ผู้รับผิดชอบชี้แจงนะครับที่เราได้จัดไปแล้วในประเด็นที่1และประเด็นที่2โดยคณะกรรมาธิการได้มอบหมายให้กรรมาธิการจากส่วนวุฒิสภาคือท่านพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ชี้แจงส่วนประเด็นที่3เนี่ยกรรมาธิการได้มอบหมายให้กรรมาธิการสัดส่วนจากสภาผู้แทนราษฎรคือท่านวรภพนะวิริยะโรจน์นะครับในฐานะผู้เสนอร่างกฎหมายนี้เป็นผู้ชี้แจงส่วนประเด็นที่4นะครับได้มอบหมายให้กับผมเป็นผู้ชี้แจงในภายหลังก็กราบเรียนท่านประธานเพื่อขออนุญาตให้ผู้ชี้แจงได้ชี้แจงครับขอบคุณครับ
1: ก่อนที่ท่านกรรมาธิการจะได้ชี้แจงสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/8ลงอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีจำนวน52คนเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนะครับเชิญกรรมาธิการได้ชี้แจงครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภาและก็เป็นคณะกรรมการร่วมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ประเด็นที่1คือร่างมาตรา1มาตรา 90/106 นะครับอนุ3อนุขอไขวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมวรรคนะครับดังนี้นะครับมาตรา 90/106 ในแผนให้มีรายการต่อไปนี้เป็นอย่างน้อยอนุ1เหตุผลที่ทำให้มีการฟื้นฟูเกียรติแห่งสินทรัพย์หนี้สินและภาระผูกพันต่างๆของลูกหนี้ในขณะที่ศาลสั่งให้ฟื้นฟูกิจการอนุ3หลักการและวิธีการฟื้นฟูกิจการอนุ3ขอไข่กไก่ขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการอนุ3ขอไข่การชำระหนี้การยึดกำหนดเวลาชำระหนี้ลดจำนวนหนี้ลงและการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ตามมาตรา 90/107ในกรณีเป็นลูกหนี้กู้ยืมเป็นหนี้กู้ยืมที่ค้างชำระแผนต้องกำหนดให้ชำระต้นเงินดอกเบี้ยและค่าลือชาธรรมเนียมตามลำดับซึ่งประเด็นนี้ก็คือทางกรรมการวุฒิของฝั่งวุฒิสภาเนี่ยได้มีการปรับวรรคนะครับก็คือลดวรรคไปรวมเข้ากับในอนุขอไข่นะครับเพื่อให้หลักการนะครับให้มีความบทบัญญัติที่มีความเหมาะสมและถูกต้องตามรูปแบบของการยกร่างตามกฎหมายครับในร่างมาตรา 90/106 อนุ3อนุขอไข่ตามมติกรรมาธิการร่วมคงตามร่างเดิมตามที่วุฒิมีการแก้ไขเพิ่มเติมครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านต่อไปเลยครับเชิญครับ
2: ครับท่านประธานครับขอเพิ่มนิดนึงครับอีกประเด็นนึงครับท่านประธานประเด็นที่2ครับท่านประธานครับ

0: ร่างมาตรา90ทับ116อนุ3วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมโดยกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ตามแผนของเจ้าหนี้มีประกันให้ชัดเจนดังนี้นะครับมาตรา90ทับ116ภายใต้บังคับมาตรา90ทับ115ในกรณีที่เจ้าหนี้ไม่ยอมรับแผนตามมาตรา90ทับ110หรือเจรจากับลูกหนี้เมื่อลูกหนี้ได้ยื่นข้อเสนอชำระหนี้กึ่งหนึ่งของจำนวนหนี้ทั้งหมดเป็นจำนวน2ครั้งเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูกิจการศาลอาจมีคำสั่งเห็นชอบพิจารณาแล้วเห็นว่าแผนมีวิธีการชำระหนี้ตามลำดับดังต่อไปนี้อนุ3หนี้ของเจ้าหนี้มีประกันต้องได้รับชำระหนี้ตามสิทธิ์ที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันซึ่งลูกหนี้ได้ให้ไว้ก่อนศาลมีคำรับรองขอให้ฟื้นฟูกิจการโดยเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ3ต่อปีของสิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันดังกล่าวไปในประเด็นนี้คือกำหนดภายในระยะเวลาไม่เกิน20ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนเว้นแต่เจ้าหนี้ซึ่งเสียสิทธินั้นจะให้ความยินยอมเป็นหนังสือนะครับผลการพิจารณาคณะกรรมการร่วมมีมติเห็นชอบตามร่างของวุฒิด้วยเสียงส่วนใหญ่นะครับด้วยเหตุผลว่าในการคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันกล่าวให้กับเจ้าหนี้ไว้เป็นหลักประกันอาจทำให้การชำระหนี้ในอัตรา100หารออกมาในร้อยละ3ต่อปีเนี่ยอาจจะใช้เวลาถึง33ปีนะครับซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกินไปคณะกรรมการจึงเห็นตรงกันว่าควรจะกำหนดกรอบระยะเวลาเพื่อให้ท่านทางศาลได้มีดุลพินิจในการพิจารณาไม่เกินระยะเวลา20ปีครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: ครับเชิญท่านต่อไปเลยครับ
2: กราบเรียนประธานสภาที่เคารพครับผมวรภพวิริยโรจน์ครับในฐานะแจ้งในประเด็นที่3นะครับมาตรา90ทับ151นะครับที่คณะกรรมการร่วมพิจารณาต่อสภาแห่งนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่ามาตรานี้นะครับประเด็นเลยก็คือเรื่องของคุณสมบัติของลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่จะใช้เข้าสู่กระบวนการขอฟื้นฟูหนี้ได้นะครับซึ่งเป็นสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ซึ่งก็ต้องย้อนท้าความอย่างนี้ครับต่อเพื่อนต่อท่านสมาชิกอย่างนี้ครับว่านี้เนี่ยเจตนาเราก็คือต้องการช่วยเหลือลูกหนี้นะครับโดยเฉพาะลูกหนี้บุคคลธรรมดาเนี่ยให้สามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหนี้สินเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ทุกรายพร้อมกันได้โดยไม่ต้องรอให้ถูกฟ้องล้มละลายเสียก่อนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยลูกหนี้บุคคลธรรมดาเนี่ยยังไม่มีสิทธินี้นะครับต้องรอให้ถูกฟ้องล้มละลายก่อนเท่านั้นดังนั้นนะครับมาตรานี้จึงเป็นเรื่องของคุณสมบัติของลูกหนี้ที่จะเข้าสู่กระบวนการนี้ได้จึงเป็นมาตราที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับที่จะกำหนดกฎเกณฑ์คุณสมบัติของลูกหนี้ซึ่งในประเด็นที่ทางวุฒิสภาได้แก้ไขมานะครับก็จะมีอยู่2ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือกำหนดไว้ว่าลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่จะเข้าสู่กระบวนการได้นั้นจะต้องมีรายได้สม่ำเสมอนะครับซึ่งหลังจากที่พูดคุยกันหารือร่วมกันในคณะกรรมการร่วมนะครับก็มีความเข้าใจที่ตรงกันมากขึ้นนะครับว่าเจตนาของคำว่าสม่ำเสมอเนี่ยไม่ได้ต้องการจะกำหนดไว้เพียงเพราะพนักงานเงินเดือนหรือว่าคนที่มีเงินเดือนประจำเท่านั้นถึงบุคคลธรรมดาที่มีรายได้นะครับและในขณะเดียวกันก็มีการพิจารณาว่าคำว่าสม่ำเสมอเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นบทบัญญัติทางกฎหมายคำใหม่นะครับที่อาจจะยังตีความได้คลุมเครือไม่ชัดเจนนักจึงเป็นประโยชน์มากกว่านะครับที่จะคงไว้ตามร่างของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คือเพียงแค่ว่าเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้น่าจะเพียงพอแล้วแล้วก็เป็นหลักการกว้างๆธรรมดาเนี่ยสามารถเข้าสู่กระบวนการได้ครอบคลุมมากขึ้นนะครับในประเด็นที่2ครับก็คือคุณสมบัติที่2ก็คือกำหนดไว้ว่าลูกหนี้บุคคลธรรมดานั้นต้องมีจำนวนหนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทนะครับถึงจะเข้าร่างที่ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอขึ้นไปแต่ว่าทางวุฒิสภาเนี่ยก็เสนอกลับมาว่าอาจจะเป็นลูกจำนวนหนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทกรรมการร่วมได้พิจารณาร่วมกันแล้วเราก็มีเชิญทางบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือว่าเครดิตบูโรเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลกับทางเรานะครับก็พบครับว่า

0: บรรดาจากข้อมูลปัจจุบันเนี่ยถ้าลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่ว่าเป็นหนี้เสียอยู่เนี่ยก็จะมีอยู่จำนวน5 ล้านบาท 5 ล้านคนนะครับถือว่าเป็นจำนวนที่มากแล้วก็ถ้าเกิดไปดูไส้ในนะครับในบรรดา5ล้านคนนี้นะครับลูกหนี้ที่มีจำนวนหนี้เนี่ยมากกว่า 100,000 บาทเนี่ยครับก็อยู่ที่2ล้านคนนะครับพูดง่ายคือคำนวณเร็วๆก็อยู่ประมาณ 40% แต่ถ้าเกิดเราไปกำหนดที่ 300,000 บาทนะครับมากกว่า 300,000 บาทขึ้นไปเนี่ยก็จะลดลงมาเหลือเพียงแค่ 900,000 รายเท่านั้นเองนะครับในเมื่อเจตนาของกฎหมายฉบับนี้คือต้องการให้ลูกหนี้บุคคลธรรมดาเนี่ยเข้ามาสามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหนี้สินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินหาทางออกปัญหาหนี้สินเขาได้เองได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มาพิจารณาร่วมกันว่าจำนวน 100,000 บาทนั้นอาจจะเหมาะสมเพียงพอแล้วนะครับที่จะทำให้ลูกหนี้บุคคลธรรมดาสามารถเข้าสู่กระบวนการได้อย่างที่วัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้ที่ต้องการอยากจะให้เป็นนะครับจึงเป็นที่มาครับที่ทางคณะกรรมการร่วมกันนะครับมีมตินะครับเห็นด้วยกับร่างของสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้นะครับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายพ.ร.บ.ล่มละลายที่มีการยื่นเข้ามาเพื่อเพิ่มเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ทุกรายพร้อมกันได้โดยไม่ต้องรอถูกฟ้องล่มละลายก่อนครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับมีเชิญท่านประธานกรรมาธิการ
2: ท่านประธานที่เคารพผมและเป้าหมายชี้แจงประเด็นที่4ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญนะครับเรามีการหารือเรื่องนี้กันเนี่ยใช้เวลาพอสมควรเพราะเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนนะครับหลักการก็คือว่าข้าราชการท่านประธานครับว่าจะเข้าสู่ระบบการฟื้นฟูแล้วเนี่ยมันมีในร่างเนี่ยก็คือว่าทางวุฒิเนี่ยเขาตัดไปว่าคือให้ออกโดยสรุปทีนี้กรรมาธิการมีการพิจารณาร่างของส.ส.เองที่ไปเนี่ยมีการกำหนดว่าไม่มีผลก็คือว่าถ้าเข้าแผนแล้วก็ไม่งั้นเนี่ยที่คิดกันก็คือว่าแล้วถ้าให้เขาออกเนี่ยเขาจะไปหาเงินที่ไหนมาใช้หนี้ล่ะแล้วจะไปทำงานอะไรอายุขนาดนั้นแล้วนะครับซึ่งรายละเอียดที่เราเจาะลงไปดูท่านประธานครับปรากฏว่าจะเป็นกลุ่มในบุคลากรครูเนี่ยเยอะนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบแล้วมีประเด็นเรื่องกองทุนกยศ.สิทธิ์ไปกู้เงินมาแล้วไม่มีคนค้ำประกันเอาครูก็ไปค้ำประกันให้สิทธิ์ก็ไม่จ่ายพอไม่จ่ายแล้วเนี่ยครูก็มีฐานะที่แย่ไปมีประเด็นเรื่องนี้เยอะนะครับเราก็เชิญผู้ที่ให้ความเห็นไว้อย่างน่าสนใจก็มีท่านอภิสิทธิ์ท่านอัธวิทย์นะครับโดยตรงเลยก็คือสมาคมธนาคารมาบ้างแล้วก็เครดิตบูโรมาดูว่ากลไกจะเป็นยังไงที่สำคัญครับท่านประธานครับเราทราบว่าในกลไกตรงนี้ในของทหารเนี่ยเขาไม่รวมหมายความว่าไม่มีผลต่อการดำรงชีพเป็นข้าราชการของตำรวจก็ไม่นะครับแล้วเราก็ทราบว่าทางการออกกฎหมายเกี่ยวกับบุคลากรทางด้านครูขณะนี้ก็ตัดตรงนี้ออกเหมือนกันเราก็เลยได้เชิญประธานกรรมธิการคือท่านอาจารย์กมลรอดคล้ายแล้วนี่ก็ทราบว่าในส่วนของกฎหมายครูที่จะเข้าตอนนี้นะครับก็มีการเคลียร์ตรงนี้ออกไปแล้วเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจนะครับในกรรมธิการหลังจากดูมีการแก้ไขโดยการที่ว่าเราตัดตรงนั้นออกนะครับกลับไปใช้ร่างของสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็คือข้าราชการหรือบุคคลดังกล่าวเนี่ยนะครับไม่ไปสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยไม่ยกให้คือไม่ให้เขาออกจากราชการถ้าเขาเข้าแผนประเด็นคือต้องเข้าแผนนะครับท่านประธานครับทีนี้มันก็มีประเด็นซ้อนมาว่าแล้วในส่วนอื่นครับได้เขียนเป็นข้อสังเกตสำคัญไว้นะครับได้กำหนดเป็นข้อสังเกตเพื่อเร่งรัดให้มีการจัดทำกฎหมายก็คือว่าตรงนี้มันเป็นกฎหมายเฉพาะนะครับที่ออกมาดังนั้นเนี่ยเราก็มีความเห็นว่าอย่างในหน่วยของศาลก็ดีอัยการก็ดีหรือหน่วยที่เกี่ยวข้องการเงินเนี่ยเขาควรจะมีกฎหมายเฉพาะของเขานะครับให้ออกเป็นระเบียบของเขาที่มีการกำหนดเส้นศาลเนี่ยยกระดับสูงขึ้นกว่าแกนตรงนี้ที่ว่านะครับก็ให้ทำได้แต่ทีนี้กรรมาธิการมีกำหนดว่าเป็นข้อสังเกตอยู่ในท้ายกฎหมายเนี่ยว่าให้แล้วจะทำกฎหมายกลางเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ลงตำแหน่งหรือประกอบอาชีพในกฎหมายของบุคคลล้มละลายนะครับโดยให้ดำเนินการจัดทำกฎหมาย

0: ังกล่าวให้เสร็จภายใน2ปีอยู่ในข้อสังเกตครับนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับเพื่อให้การกำหนดคุณสมบัติต้องเหมาะสมสอดคล้องกันและไม่ก่อให้เกิดความลักลั่นขึ้นในการบังคับใช้กฎหมายทั้งนี้ย้ำนะครับข้าราชการหรือบุคคลดังกล่าวนั้นเนี่ยต้องเป็นบุคคลล้มละลายอันสืบเนื่องมาจาก6วรรค2เท่านั้นหมายความว่าต้องเป็นผู้ที่ศาลอนุญาตให้เข้าแผนฟื้นฟูแล้วเท่านั้นไม่ใช่เป็นการทั่วไปประเด็นที่อาจจะเป็นการล้มละลายเพราะว่าทุจริตอะไรแบบนี้ใช้หลักการนี้ไม่ได้ท่านประธานครับนอกจากนั้นเนี่ยมีข้อสังเกตอื่นๆผมจะพูดเสียเลยจะได้ไม่ต้องพูดเหนือจากตรงนี้เพื่อ cover กฎหมายทั้งหมดนะครับท่านประธานก็คือมีข้อสังเกตไปในแนบท้ายว่าการนำกระบวนการเจ้าหนี้เนี่ยที่ไม่ได้รับความเห็นชอบหรือคำด่าเนี่ยมาฟื้นฟูเป็นกิจการขนาดย่อมเนี่ยนะครับดำเนินการโดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างโอกาสลูกหนี้สามารถฟื้นฟูกับเจ้าหนี้ประเด็นตรงนี้ก็คือว่าถ้ากดดันปล่อยลูกหนี้มากเกินไปเจ้าหนี้ก็ไม่ให้กู้ก็กระทบลูกหนี้อยู่ดีนี่เป็นข้อหนึ่งนะครับข้อสังเกตอีกอันก็คือว่าเรื่องการกำหนดระยะเวลาใช้หนี้เนี่ยครับมีไว้ไม่เกิน20ปีเนี่ยนะครับหลังจากการพูดคุยแล้วเนี่ยทางสมาคมธนาคารก็เห็นด้วยคือถ้าปล่อยลอยไปโดยเป็น33ปีเนี่ยมันจะยาวเกินไปนะครับอีกอันก็คือว่ามีข้อสังเกตไปว่าคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรศึกษานะครับกำหนดมาตรการที่เหมาะสมควบคู่การส่งเสริมวินัยทางการเงินการและความรับผิดชอบในการก่อหนี้ของลูกหนี้ตลอดจนการป้องกันมิให้เกิดดำเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบสินเชื่อนะครับมันจะเกิดภาวะปัญหาเศรษฐกิจตามมาของประเทศด้วยนะครับแล้วก็การกำหนดเนี่ยเรื่องลูกหนี้เนี่ยขอฟื้นฟูต้องเป็นผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ยากไร้นะครับตามมาตรา90ทับ151นะครับมีเจตนาเปิดหลักการนี้มีเจตนาเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ที่มีแหล่งรายได้หลายรูปแบบนะครับเช่นเกษตรกรอาจจะมีรายได้เป็นครอบไม่ได้เป็นเงินเดือนสามารถจะเข้าได้ก็เลยนี่เป็นข้อสังเกตที่แนบท้ายไปในร่างพิจารณาทั้งหมดแล้วครับก็รายละเอียดที่จะชี้แจงก็มีตามนี้ครับท่านประธานครับกราบขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปเป็นการอภิปรายของท่านสมาชิกท่านแรกเชิญท่านจักรภพเพ็ญแขเชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับกระผมนายจักรภพเพ็ญแขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกระผมขอบอกตั้งแต่แรกว่าสนับสนุนแนวคิดและผลที่ออกมาของท่านกรรมธิการทั้งหลายในคณะกรรมการชุดนี้ในความพยายามที่จะเพิ่มความสมบูรณ์ในกระบวนการป้องกันสิทธิอันชอบธรรมของลูกหนี้ของเจ้าหนี้ของผู้ค้ำประกันและของบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่กระผมคิดว่าในเมื่อกฎหมายใกล้จะเป็นกฎหมายถ้าหากท่านสมาชิกส่วนใหญ่เห็นชอบด้วยและใกล้จะถึงการบังคับใช้กฎหมายนั้นก็เป็นเวลาที่ต้องพูดถึงเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้ครับท่านประธานครับประเด็นแรกก็คือว่าในเรื่องของเทคนิควิธีการนั้นกระผมไม่มีความชำนาญหรือประสบการณ์ที่จะพูดได้ก็ไว้ส่วนใหญ่แต่อยากจะย้ำหลักการว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่เราเรียกกันนั้นมันของระบบเศรษฐกิจไทยนั่นหมายความว่าถ้าหาก SME ไปไม่รอดเศรษฐกิจไทยก็ไปลำบากเนื่องจากว่าสายโซ่อุปทานที่เอามาเรียงร้อยต่อกันเป็นการผลิตของไทยเป็นการบริการของไทยนั้นขึ้นอยู่กับความอยู่รอดและความที่สามารถจะผ่านสันดอนด้านเศรษฐกิจของ SME ไทยได้ไม่ต้องย้ำไปตรงนี้เพื่อให้การผ่านร่างกฎหมายในขั้นสุดท้ายและการบังคับใช้กฎหมายนั้นไม่ลืมว่าเรากำลังบริหารจัดการภาพย่อยเพื่อจะรักษาภาพรวมกฎหมายใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ SME ในระยะวิกฤตเศรษฐกิจทั้งของโลกและของประเทศไทยนั้นจำเป็นจะต้องตั้งมิติของเวลาให้ชัดคืออดีตปัจจุบันและอนาคตผมหมายความว่าพฤติกรรมในอดีตของลูกหนี้หรือแม้กระทั่งของเจ้าหนี้ก็ตามก็ต้องถือเป็นเรื่องหนึ่งส่วนสิ่งที่อยากให้เป็นพฤติกรรมใหม่หรือพฤติกรรมในปัจจุบันและอนาคตของลูกหนี้และเจ้าหนี้และบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นควรจะถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งนั่นหมายความว่าเราต้องตั้งเจตนาใจจะผ่านกฎหมายนี้เพื่อจะให้เกิดผู้แสดงที่ดีในระบบเศรษฐกิจไม่ใช่ต้องการลงโทษในทางเศรษฐกิจไม่ใช่

0: ต้องการจะแก้แค้นในทางเศรษฐกิจและไม่ใช่ต้องการที่จะทำลายผู้เล่นที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจผมเชื่อว่าท่านกรรมาธิการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศนี้ท่านจะคิดเรื่องนี้มาอย่างดีแล้วเราเพียงแค่ย้ำเตือนกันในที่ประชุมอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ว่าเราจะทำให้เกิดเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและถือโอกาสนำกฎหมายนี้เนี่ยไปให้ความเป็นธรรมเพิ่มขึ้นและสร้างประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดประการต่อมาครับนอกจากการแยกพฤติกรรมเดิมและพฤติกรรมใหม่ให้ชัดเจนเพื่อจะรักษาคนดีและคนมีประสิทธิภาพเอาไว้สำหรับระบบเศรษฐกิจนั้นยังมีประเด็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือในระยะที่เราต้องเข้าใจจุดประสงค์นั้นเช่นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมบางครั้งต้องการเพียงแค่การแก้ปัญหาวิกฤตเงินสดที่ต้องใช้ในการบริหารที่มักจะเรียกทับศัพท์กันว่า cash flowเขาไม่ได้มองหาต้นทุนเพิ่มเติมในการดำเนินธุรกิจแต่ต้องหาเงินที่มาต่อยอดในยามที่เลือดมันหยุดไหลอาจจะเป็นการชั่วคราวนั่นก็กลับไปที่หลักการเดิมอีกครับท่านประธานครับว่าเราจะสามารถใช้กฎหมายเหล่านี้เป็นประโยชน์ในการฟื้นฟูเยียวยาและนำผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพกลับมาสู่ระบบได้หรือไม่เราต้องคิดละเอียดถึงขั้นนั้นโดยเฉพาะในการบังคับใช้กฎหมายที่ท่านได้กรุณาระดมสมองและประสบการณ์กันผ่านมานี้คิดว่าเรื่องของ SME นั้นกำลังพูดถึงเรื่องของอนาคตในการแข่งขันของประเทศโดยตรงเพราะฉะนั้นวันนี้ภาครัฐและทุกภาคที่เกี่ยวข้องจะต้องคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับ SME แต่ละรายนั้นเป็นการทำให้เกิดบาดแผลหรือเป็นการให้รางวัลก็ตามกับระบบเศรษฐกิจและภาพรวมทั้งหมดอุตสาหกรรมที่ถือว่าเป็นดาราเด่นของประเทศไทยต่อไปเมื่อจะเป็นภาคการผลิตหรือภาคบริการนั้นมี SME เป็นองค์ประกอบย่อยๆอยู่ในบางครั้งก็ไม่ได้อยู่ในระบบอย่างเป็นทางการบางครั้งก็อยู่เหล่านี้ผมหวังว่าผู้ที่จะนำกฎหมายฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ในอนาคตเมื่อผ่านสภาไปแล้วนั้นจะได้คิดถึงเรื่องของการจัดเรียงสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้เข้าที่อย่างเต็มที่ 100% และอีกประการหนึ่งครับท่านประธานครับก็ต้องอดพูดถึง OECD ไม่ได้เช่นเดียวกันในการตั้งมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องการจัดการหนี้สินปัญหาด้านความไม่สำเร็จของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมนั้นเป็นวาดวัดที่สำคัญว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูงโดยผ่านกลุ่มที่เรียกว่า OECD นี้หรือไม่เรากำลังพูดถึงมาตรฐานของการบริหารปัญหามือใหม่ในการช่วยบริหารสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าท่านอาจจะต้องกรุณาทำงานเพิ่มเติมขอพูดผ่านท่านประธานไปนะครับว่าในการให้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายว่าข้อสังเกตที่ท่านได้ตั้งไว้คำถกเถียงอภิปรายที่มีค่าระหว่างท่านประชุมกรรมาธิการกันก็ดีเนี่ยมันควรจะไปถึงหูของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในระยะต่อไปด้วยนี่คือสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นเพราะไม่ว่ากฎหมายจะออกมาดีแค่ก็ถูกวิจารณ์อีกเช่นเดียวกันว่าเราขาดคุณสมบัติในการที่จะเป็นเศรษฐกิจที่ดีท่านประธานที่เคารพครับเรื่องของการล้มละลายนั้นเป็นคำที่เรียกว่าเป็นคำสั่งประหารชีวิตทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคำนี้ต้องมีความเมตตาประกอบอยู่ด้วยและความเมตตานั้นก็ต้องมีความเข้าใจเป็นเนื้อหาสาระเพราะถ้าหากว่าเราตีตราว่าแต่ละคนนั้นมีพฤติกรรมของการทำธุรกิจที่ประสบความล้มเหลวจนถึงขั้นผ่านคำว่าล้มละลายถึงแม้หลายคนจะใช้คำนี้เป็นประโยชน์ในทางอื่นหรือเป็นเทคนิคในการเอาตัวรอดในทางธุรกิจก็ตามแต่คนส่วนใหญ่นั้นจะเรียกว่าได้รับผลกระทบอย่างชนิดที่ต้องสูญเสียและตั้งอยู่ไม่ได้ไปเลยนี้ด้วยการพิจารณาถึงความผิดเก่าพฤติกรรมใหม่และแผนในอนาคตเนี่ยผมคิดว่ามีความสำคัญและจำเป็นมากในการบังคับใช้กฎหมายแบบนี้ให้ประสบความสำเร็จและที่สำคัญก็คือว่าสามารถที่จะปักหมุดของประเทศไทยอย่างแท้จริงขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมรัฐสภา360องศาเรียนรู้ระบบงานรัฐสภากับประธานกรรมาธิการปีที่2จัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับมูลนิธิคอนราดอาร์เรนาล

0: 120คนเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับต่อไปท่านศาสตราจารย์สุชาติธาราดำรงเวชเชิญครับ
1: ครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาราชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยวันนี้กับผมจะขออภิปรายเฉพาะประเด็นที่4ที่ท่านประธานนิกรจำนงได้พูดไว้นะครับคือผมขอสนับสนุนให้มาตรา9วรรค2เนี่ยกับเข้ามาอยู่ในกฎหมายผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบก่อนที่จะไปถึงวุฒิสภาส่วนนี้เนี่ยก็คือได้กล่าวไว้ว่าคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายสืบเนื่องจากมาตรา90ทับ166วรรค2ไม่กระทบถึงคุณสมบัติของบุคคลในการรับราชการหรือเป็นพนักงานหรือลูกจ้างองค์ว่าด้วยการนั้นเหตุที่ต้องมีวรรคนี้ไว้เนี่ยนะครับแล้วก็ที่ประชุมร่วมกันก็ไปเสนอให้แก้ไขกฎหมายหลักใน2เดือนก็คือว่าประการที่1ใน2เดือนนั้นเนี่ยจะแก้กฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือน2551ได้ทันหรือไม่นะฮะแล้วถ้าสินว่าล้มละลายไปแล้วตามกฎหมายล้มละลายเนี่ยบุคคลคนนั้นต้องออกจากราชการตอนนี้ผมขอเสนอประเด็นครับว่าประเด็นเรื่องของการเป็นหนี้การล้มละลายนอกจากแก้กฎหมายนี้แล้วกลับมาแบบที่สภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบก็ไปแก้กฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน2551ด้วยเหตุผลก็คือว่ากฎหมายของตำรวจทหารแล้วกฎหมายของครูก็กำลังจะได้รับแก้ไขที่สำคัญก็คือเรื่องของการเป็นหนี้หรือการล้มละลายไม่ได้หมายความว่าคนนั้นเป็นคนไม่ดีไม่ซื่อสัตย์หรือไม่มีความสามารถในการทำงานบางคนล้มละลายเพราะธุรกิจทำธุรกิจแล้วขาดทุนบางคนเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจครอบครัวและบางคนเพียงไปค้ำประกันให้ญาติหรือบุคคลอื่นสุดท้ายก็ต้องล้มละลายโดยเฉพาะในคนที่มีอาชีพวิชาครูเนี่ยโดนกันเยอะล้มละลายเพราะว่าไปค้ำประกันครูท่านอื่นแล้วเขาก็มีปัญหาตนเองก็มีปัญหาคือชีวิตไม่มีอนาคตเลยคำถามคือว่าเหตุใดคนที่มีปัญหาทางการเงินจึงจะต้องสูญเสียงานราชการไปด้วยในทางเศรษฐศาสตร์กระผมเห็นว่านี่อาจจะเป็นแก้ไขการแก้ไขปัญหาที่จะทำให้ปัญหารุนแรงขึ้นคนหนึ่งมีหนี้แต่ยังมีเงินเดือนยังมีงานทำยังสามารถนำรายได้ไปชำระเจ้าหนี้ได้แต่เมื่อรัฐบาลสั่งให้ออกจากราชการเขากลับสูญเสียรายได้ทันทีแล้วเขาจะนำเงินที่ไหนไปใช้หนี้ผลที่เกิดขึ้นอาจจะกลายเป็นว่าลูกหนี้เสียงานเจ้าหนี้ได้รับการชำระหนี้ยากขึ้นครอบครัวได้รับผลกระทบและรัฐก็สูญเสียบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์กระผมจึงขอให้เราแยกให้ชัดระหว่างคนล้มละลายเพราะทุจริตกับคนล้มละลายเพราะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจถ้ามีการช่อโกงซ่อนทรัพย์ทุจริตหรือจงใจไม่ก็ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดแต่ถ้าเป็นลูกหนี้สุจริตกับผมไม่เห็นเหตุผลว่าทำไมจะต้องมีการล้มละลายและถูกตัดให้ออกจากระบบราชการโดยอัตโนมัติ

0: หลักการของกฎหมายล้มละลายสมัยใหม่ควรเป็นการให้โอกาสที่สองที่เรียกว่า second chance คนยังทำงานได้ก็ควรให้ทำงานคนยังมีรายได้ก็ควรให้มีรายได้เพื่อชำระหนี้และคนที่ทำประโยชน์ให้ประเทศได้ก็ไม่ควรถูกทำให้หมดอนาคตเพียงเพราะว่ามีปัญหาการเงินก็ผมจึงขอเสนอให้ไปแก้ไขพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนด้วยและพระราชบัญญัติอันนี้ให้คงวรรคสองไว้นะครับให้การล้มละลายโดยสุจริตไม่เป็นการออกจากราชการแต่ให้พิจารณาจากพฤติกรรมว่ามีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบจริงหรือไม่เราต้องช่วยคนสุจริตให้กลับมายืนได้ไม่ผลักคนที่กำลังล้มให้ล้มหนักกว่าเดิมครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านอัธวิทย์สุวรรณภักดีครับเชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับผมอัธวิทย์สุวรรณภักดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครวมไทยสร้างชาติแบบบัญชีรายชื่อวันนี้เราจะสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันในการโหวตกฎหมายฉบับนี้จริงๆแล้วผมมีส่วนร่วมร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นความโชคดีในสภาที่จริงผ่านสภามา2ครั้งแล้วนะไม่ได้ผ่านสักทีมาเที่ยวนี้คราวที่แล้วเนี่ยสมัยที่แล้วเนี่ยรัฐมนตรียุติ

ไว้ที่เราไปฟื้นฟูกิจการรายย่อยต่างๆเนี่ยมันเริ่มมีตอนปี205ตั้งต่อไปนี้ครับที่ฉีกหลายกติกามากอันแรกครับติหนี้รายย่อยเนี่ยแบงค์เขาไม่ส่งตัวแทนมาก็รอไปสักทีกฎหมายฉบับนี้ก็เลยบอกงั้นไม่ต้องประชุมเจ้าหนี้ให้เจ้าหนี้ส่งกระจโวดช่วยแล้วใช้แค่ 50% นี่คือกติกาใหม่ที่มันเกิดขึ้นในกฎหมายฉบับนี้ครับที่สำคัญครับพี่น้องที่ประกอบกิจการรายย่อยกฎหมายฉบับนี้มันดีไซน์เป็นการฟื้นฟูฐานะได้ด้วยก็ขอเข้าฟื้นฟูได้ด้วยเช่นเดียวกันที่สำคัญครับกฎหมายปัจจุบันเนี่ยท่านต้องประชุมเจ้าหนี้เสร็จต้องทำแผนศาลท่านถึงสั่งออโตเมติกสเตย์คือหมายถึงว่าการห่านแต่กฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่นะครับเนี่ยยื่นต่อศาลแสดงเจตจำนงเท่านั้นเลยไม่ต้องเขียนแผนปั๊บเจ้าหนี้น้ำไฟตัดไม่ได้แล้วธุรกิจยังเดินต่อไปได้คราวนี้มีหลักหนึ่งที่ผมขีดของสหรัฐอเมริกาคือหลักแคมดาวหมายความว่าเจ้าหนี้เองเนี่ยไม่ต้องยินยอมก็ได้นะท่านประธานในหนี้รายย่อยแต่เจ้าลูกหนี้ต้องเสนอแผนดังต่อไปนี้เช่น 1. ก็ได้เต็มที่ท่านประกันนั่นแหละ 2. ถ้าท่านลูกหนี้ไอ้เจ้าหนี้ไม่มีประกันต้องได้มากกว่าท่านนะ 3. ลูกหนี้โทษทีเจ้าหนี้แรงงานไปจ่ายเงินชดเชยคนเนี่ยท่านต้องจ่ายครบก่อนจ่ายครบเนี่ยโอเคสารัตพอดีครับซึ่งวิธีคิดนี้ผมไม่ได้คิดเองนะผมเอาสมาคมธนาคารไทยหารือเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้มันจะเป็นเหมือนคัมภีร์กลางคัมภีร์กลางนี่หมายความว่าแต่สิ่งที่เจ้าหนี้ต้องยอมมันเป็นหลักเขาไม่สนใจรายย่อยครับสิ่งที่10ปีนี้ผ่านไปแล้วเขาเสียเวลาตั้งทนายล้านเขาจะดูเฉพาะรายดวกมากยิ่งขึ้นคราวนี้ที่ผมใส่และแปลยติเข้าไปในสมัยที่ซึ่งไม่อยู่ในร่างเลยนะครับแต่ผมเติมเข้าไปคือเรื่องของข้าราชการไม่ต้องออกจากระบบราชการไหมครับปี2565บอกว่าให้ออกกฎหมายกลางสิ65นะครับต่อไปนี้ล้มละลายเนี่ยไม่ต้องออกจากราชการ65จน69 4ปีผ่านไปคณะกรรมการเกล็ดครับเพราะเวลาไปโยงกฎหมายอื่นๆอีกเป็น10ฉบับ10กันไม่เลิกวันนั้นครับตอนประชุมเมื่อสมัยที่แล้วผมใส่เข้าไป90ทับ170พิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายสืบเนื่องจากมาตรา90 66 วรรค 2ไม่กระทบถึงคุณสมบัติของบุคคลในการรับราชการหรือการเป็นพนักงานบริการนั้นผมใส่วรรคนี้ลงไปเองครับแล้ววันนั้นต้องการโหวตให้มาแต่วุฒิสมาชิกเนี่ยท่านเข้าใจผิดไปตัดออกผมเรียนอย่างนี้ครับข้าราชการแล้วไม่ต้องออกจากราชการเนี่ยคือทหารเพราะทหารแต่ข้าราชการพลเรือนอื่นต้องมาเข้าเป็นกฎหมายกลางในสภานี้มาศาลในการพิจารณาก่อนว่าเอ๊ะเขาส่งคำหรือไม่ทุจริตถ้าทุจริตศาลไม่อนุมัติแผนถ้าสุจริตศาลอนุมัติแผนไหนที่ต้องการจะได้อนิสงส์ว่าเอ๊ะฉันต้องออกจากราชการเนี่ยท่านยื่นเข้ามาเลยครับกฎหมายฉบับตัวเองเข้ามาได้ทันทีท่านถ้าศาลอนุมัติท่านเมื่อไหร่ท่านไม่ต้องถูกบังคับให้ออกคนถามว่าเอ๊ะท่านอัธวิทย์เราเขียนไม่ต้องครับตอนที่ผมคิดว่าไม่ต้องมีบทเฉพาะการเพราะอะไรเราไม่ได้เขียนกฎหมายกลางเราคิกออฟหรือมันเริ่มได้เลยทันบางท่านตอนวาระแรกสับสนว่าอ้าวแบบนี้ถ้าเกิดไปก็ผ่านสิ

0: ก็จ่ายหนี้เยอะๆแผนก็ผ่านใช่ไหมคำตอบคือพอดีกฎหมายฉบับนี้มันมีที่เขียนเอาไว้ว่าขั้นต่ำต่อให้เจ้าหนี้ไม่ยินยอมแต่ขั้นการได้รับประกันเต็มที่เจ้าหนี้ไม่มีประกันก็บ้านลูกหนี้รวมไปถึงลูกเจ้าหนี้ที่เป็นภาคแรงงานที่ค้างอยู่จ่ายหมดเพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปการร้อยเท่าพันเท่าข้าราชการคนไหนที่อยากหลุดพ้นวิธีการท่านไปยื่นเลยครับแล้วทับตาต่อให้ท่านจ่ายหนี้ท่านจ่ายหนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นความชั่วร้ายนะครับจ่ายหนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับท่านโดนคำสั่งล้มละลายเพราะจ่ายหนี้ไม่ได้ตามแผนแต่ไม่ต้องออกจากราชการสิ่งต้องบอกทางเพื่อนสมาชิกแบบนี้ว่าสมาคมธนาคารไทยบอกรับราชการต่อแบบนี้เขายังตามหนี้ได้คนที่เขาเป็นเพราะเขาบอกว่าเขาก็จะได้ทำงานใช้หนี้เขาอยากทำงานต่อในระบบราชการผมคิดว่าเป็นการฉีกกติกาเดิมและเป็นการทำงานแบบที่เมืองมีแต่ใจล้วนๆครับตอนวุฒิสมาชิกท่านวุฒิสมาชิกเข้าใจผิดแต่วันนี้กฎหมายก่อนเราจะสร้างประวัติราชการไทยไม่แต่ไม่ต้องออกจากราชการให้เขาทำมาหากินต่อไปได้เหมือนกับเอกชนครับเอกชนและมีคนสกรีนว่าต้องสุจริตแผลไปล้มละลายก็ไม่หลุดจากตำแหน่งยังทำมาหากินได้นี่ต่อไปในอนาคตของราชการไทยโหวตให้ผ่านตามที่ท่านกรรมาธิการ
1: ครับต่อเชิญครับ
2: ขออนุญาตค่ะท่านประธานค่ะด้วยความเคารพค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ชี้แจงครั้งเดียวครับไม่ชี
2: ้ขอสมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมาธิการหลายพาดพิง
1: เดี๋ยวจะให้ชี้แจงแต่ว่าให้ท่านชี้แจงครับ
2: ค่ะ
3: ท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกสภาผู้แทนก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางกรรมาธิการนะครับที่ได้ให้โอกาสผมไปชี้แจงในประเด็นที่อาจจะมีความเห็นต่างกันในหลายประเด็นในตอนที่ร่างผมอยู่ในฝ่ายที่เห็นว่าเพราะนั้นถึงแม้ว่าวันนี้การดำเนินการของกรรมาธิการสิ่งที่ผมอยากจะเห็นนักเร่งให้กฎหมายฉบับนี้ออกไปที่รอโอกาสในการที่จะฟื้นฟูแล้วก็กลับมาความเป็นปกติมากยิ่งขึ้นประเด็นที่ผมเคยที่กฎหมายฉบับนี้กลับมาเนี่ยมี3ประเด็น2ประเด็นผมไม่ติดใจครับที่ทางกรรมาธิการประเด็นที่ยังการไปดำเนินการแล้วน่าจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นก็คือในมาตรา170นะครับที่หนี้ที่ล้มละลายแล้วก็ได้ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูแต่ปฏิบัติไม่ได้กลับมาถูกบัตรในการรับราชการสมาชิกนะครับว่าการล้มละจริตกับสุจริตแต่เราต้องยอมรับว่ากฎหมายของรัฐธรรมนูญเองเวลาพูดถึงคุณสมบัติก็จะยังไม่อนุญาตสามารถที่จะดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งของการมองว่ามันมีความเสี่ยงในความรับผิดชอบทำให้การดูแลหรือคุ้มครองประโยชน์มีปัญหาได้

0: ผมเข้าใจว่ากรรมธิการก็คงเห็นด้วยกับมีข้อสังเกตที่เขียนเอาไว้ว่าในการดำเนินการแบบเท่าเทียมกันเนี่ยแก้กฎหมายกลางแล้วก็ให้คำนึงถึงเรื่องของหน้าที่ความรับผิดใจอยู่ตรงนี้ครับผมเห็นด้วยกับการที่เราบุคคลที่ล้มละลายเนี่ยรับราชเห็นว่าถ้าจะทำเนี่ยอย่าให้เกิดความลักลั่นเนี่ยเท่ากับว่าและได้รับอนุมัติแผนแต่บุคคลที่ล้มละลายในกรณีอื่นๆหรือสาเหตุนี้ครับมันจึงเกิดที่ยืนยันว่าทางแก้เรื่องนี้ไม่ใช่ว่าผมจะมาสกัดกั้นคนกลุ่มนี้นะครับจะทำให้เกิดความเป็นธรรมกับบุคคลที่ล้มละลายโดยการที่หนึ่งกับประการที่สองก็คือว่าพอท่านมาเขียนในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็ท่านก็อยู่ในกรรมธิการปฏิรูปกฎเกิดวันข้างหน้าบานไปออกกฎหมายกลางแล้วบอกว่าแต่อาจจะมีบางตำแหน่งไม่ให้ไปปฏิบัติหน้าที่เช่นการดูแลทรัพย์สินกฎหมายไหนใหญ่กว่ากันครับผ่านตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเขาจะอ้างสิทธิ์แต่กฎหมายกลางบอกทำไม่ได้กฎหมายกลางไปออกทีหลังย่อมอยู่เหนือกฎหมายเก่าแต่หลายครั้งท่านประธานจะบอกว่ากฎหมายเฉพาะการเขียนไว้ในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจึงเป็นการสร้างความลักลั่นปัญหาความลักลั่นในอนาคตกระผมจึงได้พยายามแล้วก็เรียกร้องรัฐบาลครับว่าออกกฎหมายกลางและเสนอต่อไปด้วยกล้าออกกฎหมายกลางกี่สิบฉบับไปเลยครับเขียนไว้ให้ชัดเจน 2-3 มานั้นก็ยืนยันว่าการเขียนแบบนี้น่าจะยังมีปัญหาอยู่นี่ได้ออกเสียทีก็พร้อมที่จะเห็นชอบแต่ว่าอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ไขและออกกฎหมายกลางเกิดความเป็นธรรมไม่มีการเลือกปฏิบัติครับ
1: ครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับที่มอบรางวัลผ่านแว่นฟ้าประจำปี2510ท่านเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับท่านแจงครับเชิญนั่ง
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพนะคะสมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมาธิการค่ะต้องขอมีความจำเป็นจะต้องลุกขึ้นพูดนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ท่านสมาชิกท่านหนึ่งได้มีการกลับมีความเข้าใจผิดถึงท่านที่ท่านบอกว่าในมาตรา90/170ในระบุในเรื่องของวรรค2นะคะเรื่องคำพิพากษามาตรา90/166วรรค2ไม่กระทบถึงคุณสมบัติเป็นพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นนะคะด้วยความเคารพค่ะท่านประธานคะกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ดีนะจะได้มีทางออกในการเข้าชำระหนี้ต่างๆนะคะอะไรก็ตามนะคะในเรื่องของมาตรานะคะดิฉันขอยืนยันว่าวุฒิบอกว่าผู้ที่ล้มละลายไม่ควรจะเป็นผู้ที่จะเข้ามารับราชการนะคะกรณีที่ท่านอ้างว่าข้าราชการมีความจำเป็นที่จะต้องเป็นไปรับรองหรือว่าเป็นผู้ค้ำประกันในการกู้หนี้ยืมสินราชการด้วยกันนะคะหรือว่าในส่วนของกยศ.ซึ่งจริงๆแล้วนะคะก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรที่จะเข้าไปแก้ไขนะคะในกรณีที่เป็นเพื่อนข้าราชการด้วยกันแล้วท่านไปค้ำประกันให้นะ

0: นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเองหรือว่าผู้ค้ำประกันท่านอื่นๆนะคะไว้ก่อนก็คือก่อนที่ท่านจะไปรับรองท่านก็จะต้องประมาณรองเนี่ยคือคำว่าไปรับรองว่าเขาสามารถที่จะผ่อนชำระหนี้ได้แล้วพอเขาผู้ค้ำประกันก็ไม่รับผิดชอบด้วยเพราะท่านไปรับรองมาตั้งแต่ต้นนะคะข้าราชการในการรับรองให้กู้ผู้ที่เข้าไปประโยชน์จากการกู้นั้นโดยฝ่ายเดียวก็เป็นลักษณะการแลกกันเหมือนที่เราก็ทราบกันดีอยู่นะคะต้องพิจารณาให้ดีอย่างถี่ถ้วนนะคะเราควรที่จะแก้ที่ต้นเหตุนะคะก็คืออย่าไปรับรองคนที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ผู้ให้กู้ก็หรือว่าคะอีกประการชีพของข้าราชการควรเป็นอาชีพที่ให้ความทุ่มเทก็คืองานของข้าราชการการว่าข้าราชการมีการกู้หนี้ธุรกิจอย่างอื่นที่ไม่ใช่งานค่าต้องไหมกับคนที่รับราชการท่านได้วันหยุดนักขัตฤกษ์อยู่แล้วนะคะถ้าท่านสามารถไปประกอบอาชีพขอบเขตอยู่ในได้เช่นเดียวกันแต่ไปกิจใหญ่จนในที่สุดนำมาซึ่งการล้มละลายก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแบบข้าราชการนะคะเรื่องของลักษณะต้องส่วนหนึ่งของคุณสมบัตินะคะที่ไม่สามารถที่จะเข้ามาเป็นข้าราชการได้นะคะเงินเดือนที่เหมาะสมอยู่แล้วกับการทำงานในวันราชการวันหยุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใช้ดำรงตนอยู่ในอาชีพที่เหมาะสมเวลางานให้เต็มที่นั่นจะเป็นสิ่งครับมากกว่าไหมคะมากกว่าธุรกิจอย่างอื่นซึ่งนำมาต่อการที่สำคัญนะคะคือเรื่องของหลักความรับผิดชอบกับท่านประธานเป็นผู้กู้แล้วล้มมาเป็นผู้ล้มละลายนั่นแสดงว่าถูกหรือไม่คะแล้วอย่างคนที่ไม่รับผิดชอบต่อการไปกู้หนี้จนนำไปทางอีกเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าและที่สำคัญก็คือมีท่านสมาชิกข้าราชการเป็นผู้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถไม่อยากให้พ้นตำแหน่งไปนะคะคำถามคือชอบแล้วดำรงตนอยู่ในตำแหน่งข้าราชการหรือเปล่านะคะทุกวันนี้ประชาชนก็ทราบอยู่ดีเลยอยู่แล้วนะคะว่าปัญหาถ้าข้าราชการมีปัญหาการเงินแล้วเป็นไปได้ไหมคะที่ของเขาในการแสวงหาผลประโยชน์อย่างอื่นที่ไม่ใช่ประโยชน์ของประชาชนนะคะอันนี้ก็ยังเป็นคำถามของอัตรากำลังของศาลนะคะคนจะเข้ามาสู่พ.ร.บ.นี้นะคะทั้งที่เพียงพอหรือไม่นะคะที่ผ่านมามีศาลอยู่ในกรรมาธิการไม่เพียงพอและจะแก้ไขอย่างไรนะคะที่สำคัญที่สุดนะคะอย่างนะคะต่อการก้าวล่วงต่อกฎหมายอื่นท่านกำลังออกพ.ร.บ.ที่เป็นพ.ร.บ.เกี่ยวกับเรื่องจะต้องไปแก้พ.ร.บ.ห้ามของข้าราชการอีกเยอะแยะมากหรือว่าโอเวอร์รูลต่อกฎหมายอื่นใช่หรือไม่ที่สำคัญที่สุดนะคะหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญด้วยนะคะในรัฐธรรมนูญก็มีการได้รับห้ามของข้าราชการการเมืองนะคะจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ปัญหานี้อย่างไรนะคะดิฉันขอข้าราชการควรจะเป็นบุคคลที่ไม่ควรจะเป็นการล้มละลายมาที่อาจจะทำให้พ้นจากตำแหน่งไปค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: มีเชิญครับ
2: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติในฐานะกรรมาธิการให้ข้อมูลเนื่องจากว่าในการ

0: ประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็อย่างที่ท่านนายกอภิสิทธิ์คนได้อภิปรายไปแล้วเรามีประเด็นที่จะต้องทำการตัดสินใจแม้แต่ในชั้นของก็ได้เชิญรู้สึกท่านประธานได้เชิญรองประธานศาลปกครองสูงสุดมาด้วยนะครับแบบนี้ได้เกิดประโยชน์และตรงกับบริบทกรณีที่บุคคลที่ถูกพิพากษาให้กระบวนการฟื้นฟูของมิให้สถานะของพนักงานองค์กรราชการเนี่ยต้องออกราชทุจริตปัจจุบันนายกอภิสิทธิ์บอกว่าลักลั่นมันก็มีการลักลั่นอยู่แล้วครม.จะมีครม.สมัยที่1คือสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อเดือนกันยายน65และสมัยที่2ท่านนายกเศรษฐกเนี่ยก็มีมติให้เนื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ได้มีมติที่เป็นข้าราชการแล้วไม่ทุจริตคือไม่ควรจะออก2มาตรฐานก็คือมี3หน่วยงานเอาไปใช้แล้วเอาความมั่นคงเข้าไปออกแล้วนะอันที่2คือกรมเสมียนตาแล้วก็6นะ3ก็คือทหารว่ากฎเป็นกฎมีความต้องการที่จะหนี้ครัวเรือนอยากชนะหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนจะยึดทรัพย์ปิดกิจการลายวันนี้เราเปลี่ยนหลักการไปสู่ปรับโครงสร้างหนี้รักษาการจ้างงานอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดของกฎหมายฉบับนี้ดังนั้นข้อมูลฝากเพื่อนสมาชิกได้พิจารณาประกอบครับขอบคุณมากครับ
1: เชิญท่านกรรมการ
2: ท่านประธานณัฐวุฒิครับจะขออนุญาตถามสักรอบเดียวได้ไหมครับจะได้ตอบขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองท่านประธานครับผมขออนุญาตใช้ไม่ได้เรียกว่าประท้วงหรือใดๆนะครับปีสอดส่องนะครับท่านสมมุติถึงข้าราชการแล้วผมเห็นว่าท่านอาจจะใช้สิทธิ์พาดพิงแต่ผมคิดว่ามันทำให้คนอาจจะเข้าใจได้ว่ามาธิการผมถามท่านประธานคณะกรรมการจริงๆแล้วเราคงต้องยอมรับและตระหนักตรงกันครับว่าหมายถึงว่าจะไม่สามารถเป็นหนี้ได้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับหมายความว่าข้าราชการที่เป็นหนี้หรือแม้กระทั่งเป็นหนี้จนล้มละลายเนี่ยจะต้องไปกู้หนี้คุณขนาดใหญ่จนล้มละลายผมจึงนะครับฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่ต้องให้ความเป็นธรรมครับอยากจะฟังจากปากนักกรรมาธิการไม่ได้เห็นแบบนั้นใช่ไหมข้าราชการต้องเป็นหนี้ไม่ได้เหมารวมว่าข้าราชการที่เป็นหนี้ก็นำไปสู่การล้มละลายเพราะไปลงทุนท่านหลายท่านมาจากสถานะไม่เหมือนกันสูงต่ำดำขาวเท่ากันครับมันไม่ได้หมายความขนาดนั้นไม่ต้องเลยไปถึงด้วยนะครับอย่างที่เพื่อนสมาชิกผมท่านอัธวิทย์ผมโหวตให้ท่านอัธวิทย์ตอนนั้นท่านยังบอกกันเลยครับว่าแม้กระทั่งเขาที่กลับมาดำรงสถานะความเป็นข้าราชการต่อได้ฉะนั้นเนี่ยการมาธิการไม่เคยเหมาที่ล้มละลายเพราะไปกู้ครับตอบให้ชัดด้วยครับขอบคุณครับ
1: ครับ
3: ท่านประธานครับนะครับแล้วเดี๋ยวท่านประธานกรรมการตอบทีเดียวเลยก็ได้ครับท่านครับ
1: ครับเพียงประเด็น
3: คลิปเมื่อสักครู่ท่านสว.รัชนีกร

0: ตอนท่านบอกว่าผมกล่าวหาว่าสวเข้าใจผิดครับเพราะฉะนั้นผมจะขอให้จบทีเดียวครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครวมไทยสร้างชาติบัญชีรายชื่อเมื่อกี้ท่านสวรัชนีกรท่านบอกว่าผมเข้าใจเรื่องข้าราชการล้มละลายแล้วผมก็ต้องกราบขอประธานอภัยท่านสวเพราะว่าผมขอถอนว่าท่านเข้าใจผิดสรุปแล้วท่านสวไม่เห็นด้วยข้าราชการล้มละลายแล้วเนี่ยเราต้องการให้เขาทํางานต่อได้คือให้เขาทํางานต่อไม่ได้คนละมุมครับงั้นผมก็ขอยืนพูดอีกครั้งนะครับท่านประธานครับจะได้เคลียร์ประเด็นนี้นะครับการอภิสิทธิ์เนี่ยท่านอภิสิทธิ์พูดผมเคลียร์อย่างนี้นะคร
1: ับ ท่านอธิวิทย์ครับ
0: ครับเพราะท่านพูดถึงคนบรรยายก่อนหน้านี้นะครับมันไม่ลักลั่นคือเรากําลังสมมุติตั้งเอาเองครับคือกฎหมายใหม่กฎหมายรวมปกติแล้วตามรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้ากฎก็เอากฎหมายตัวใหม่นั่นแหละครับ
1: ท่านอภิสิทธ
0: ิ์แล้วที่สําคัญครับท่านผมอยากจบประเด็นท่านเองผมไม่กวนท่านเกิน1นาทีครับคือถ้ากฎหมายใหม่ท่านกฎหมายใหม่ที่เป็นกฎหมายกลางมันยังไม่ได้ร่างถ้ามันร่างแล้วประเด็นนั้นใส่ในกฎหมายใหม่สิครับและวันนี้กำลังจะถ้ามันคนที่เขาจะเข้าข่ายล้มละลายเขาไปยื่นศาลเขาไม่ต้องออกจากแล้วผมคิดว่าไม่ลักลั่นครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
1: ครับท่านกรรมการที่จะอภิปรายโดยหน้าที่บางเรื่องจะต้องชี้แจง ก็ความหมายก็คือท่านกรรมธิการไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอภิปรายถ้าความเห็นไม่ตรงกันก็ต้องไอ้หน้าที่ในการตอบนะครับถ้างั้นจะเป็นการโต้ตอบกันไปมานะครับที่มี
2: ท่านประธานครับ
1: เชิญท่าน
2: ประธานชีวะ
1: จะได้ตอบครั้งเดียวครับเชิญท่าน
3: พูดอีกนะครับแต่มีการพลาดความลักลั่นอยู่ตรงนี้ครับท่านครับคนที่อ่านอนุมาตรานี้เนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์รับราชการจริงๆเนี่ยเวลาเราพูดถึงกฎหมายเฉพาะเดิมเราพูดถึงกฎหมายเฉพาะบุคลากรกฎหมายเรื่องอื่นแล้วไปบอกว่ากฎหมายใหม่อยู่เหนือกฎหมายเก่าเนี่ยเราเจอกฎหมายเฉพาะเป็นข้อยกเว้นกฎหมายทั่วไปซึ่งท่านประธานนั้นสิ่งที่ผมกราบเรียนก็คือว่าสำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้ติดใจสิ่งที่พยายามจะทำแต่ผมเห็นว่ามันทำผิดที่สามารถเขียนกฎหมายกลางได้อันนั้นเป็นปัญหารัฐบาลนะครับผมมองว่าจริงๆแล้ว
1: ก็อันนี้ก็เป็นอีกกรณีที่เราประชุมฉะนั้นการความคิดเห็นต่างกันเนี่ยจะโต้ตอบกันเพื่อหักลักมันไม่ใช่ถูกต้องตามข้อบังคับนะครับนะครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองเขต3นำโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองพรรคประชาธิปัตย์ท่านเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับต่อไปเชิญท่าน
4: การเรียนท่านประธานที่ขอทางกรรมธิการร่วมกันนะครับประเด็นแรกประเด็นที่ครับผู้ประชุมมีความเห็นต่อความเห็นของท่านสมาชิกได้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องข้าราชการกู้เงินไปทำธุรกิจผมเรียนว่ายืนยันที่ท่านบอกว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่ผมเรียนแล้วเราที่การศึกษามาว่าเรื่องครูเป็นยังไงถามจากว่าหลักการเป็นยังไงกรรมธิการที่

เห็นท่านในที่ประชุมกรรมธิการเนี่ยเราฟังละเอียดนานนะครับแล้วก็ผมเลยให้สองกันทั้งที่อาจจะไม่ต้องมีก็ได้แต่ผมให้โหวตนะครับท่านนัทนิกรมีความเห็นแล้วท่านเห็นนี้แล้วท่านโหวตเป็นเสียงข้างนอกหลักการที่ท่านประธานได้พูดแล้วว่ามันแล้วแต่มันเป็นคำเสียงข้างมากก็ยืนยันกับท่านนะครับก็ความเห็นของท่านเนี่ยในรายละเอียดของการบันทึกของกรรมธิการก็ยังอยู่หมดของท่านรัชนีกรก็เป็นข้างมากประเด็นที่จะครับท่านจักรภพเป็นแขเรื่องสมาพันธ์ SME ซึ่งท่านเป็นของประเทศเนี่ยผมเรียนว่าเรื่องนี้สมาคม SME มานะครับแล้วมาให้ท่านดูรายละเอียดเห็นว่ายังไงท่านพอใจครับแล้วก็มีการบอกว่ามันตามที่ท่านตั้งข้อสังเกตมานะครับ SME ครับส่วนท่านศาสตราจารย์สุชาติธารดำรงเวชนะครับต้องขอบคุณท่านที่ว่าท่านมองในภาพรวมในเชิงเศรษฐกิจภูมิความรู้ท่านเคยเป็นรัฐมนตรีคลังมาก่อนเนี่ยว่าอื่นๆที่มีผลกระทบเนี่ยต้องขอบคุณท่านมากส่วนท่านสุดท้ายของท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์นะครับต่อประเด็นปัญหาเรื่องนี้ก็ได้เชิญท่านไปหารือแล้วเรื่องนี้นะครับมีการประธานกรรมธิการคือผมว่าคุยให้รอบข้างสิควรจะเป็นยังไงเรื่องกฎหมายกลางนะครับรอบครบทุกครบถ้วนหมดก็ยังมีโอกาสที่ว่าเอาตามความเห็นของท่านก่อนนะครับบอกว่าไปคุยกับท่านรองความเห็นยังไงผมไปคุยท่านรองประกอบแล้วหมายแบบนี้แล้วมันจะมีตัวนักลั่นแต่ว่าออกได้ท่านก็บอกว่าข้อสังเกตมาท่านบอกอย่างนั้นหมายถึงว่าผมก็ตอนนั้นแล้วกรรมธิการรอจะเสนอท่านประธานแล้วก็มีการกำหนดไปว่าเพราะท่านประกอบบอกว่ากำหนดกลับมาเรียกประชุมอีกครั้งแล้วกำหนดระยะนะครับล็อกไปแล้วว่าเสนอไปยังรัฐบาลว่าหมายต่างๆเนี่ยมันมีอยู่2 3ฉบับที่เนี่ยยังไม่เข้าสภาแต่ว่าเขียนไปแล้วนะครับทีนี้เขียนผ่านไปยังท่านอภิสิทธิ์ว่าเมื่อสัปดาห์นี้ที่ผ่านกฎหมายกลางกำลังรันอยู่แล้วก็ขณะนี้กำลังรอของกฤษฎีกาโดยครม.เนี่ยทำเสร็จแล้วก่อนซึ่งความเห็นตรงนี้จากประสบการณ์ที่ท่านอภิสิทธิ์ได้บอกว่าได้ไปทำงานในกรรมธิการปฏิรูปออกง่ายแม้ว่าจะเสร็จแล้วก็ตามหน่วยราชการทั้งหมดนะครับซึ่งเรื่องนี้คงจะใช้เวลากับว่าท่านเอกราชกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นกฎหมายกลางด้วยก็กำลังรันเข้าระบบก็ท้าแต่ทีนี้ปัญหาที่เป็นอยู่ท่านว่าคือขณะนี้ไฟกำลังออนะครับเราไม่จำเป็นต้องตามไหนเราไม่ได้คิดเองกรรมธิการเอาตามที่สภาผู้แทนแล้วสภาผู้แทนราษฎรมีการพิจารณาว่าควรจะเป็นอย่างนี้ควรจะตัดตรงนี้เราแค่ยืนตามสภาผู้แทนราษฎรก็เลยยืนยันว่าเราจะกลับไปใช้ตามร่างที่สภาผู้ก็เห็นชอบผ่านสภาแห่งนี้ไปแล้วด้วยนะครับเอาตามนั้นท่านประธานเกี่ยวข้องเนี่ยเราเขียนข้อสังเกตไว้5ข้อมีรายละเอียดครบจะส่งไปยังครม.แล้วให้หน่วยต่างๆได้ช่วยกันดูแล้วก็ในการบังคับใช้กฎหมายนี้จะเป็นกฎหมายสำคัญก็นำเรียนท่านประธานว่าขอให้ช่วยกันเห็นชอบเพราะว่าในผมนัดวันที่28ไว้ที่สภาอีกครั้งถ้าวุฒิสภาเห็นชอบเขารออยู่ก็จะได้ใช้กฎหมายนี้เขาร

0: ให้เขาสักทีครับกราบเรียนท่านประธาน
1: จบการอภิปรายและการชี้แจงของกรรมธิการนะครับติว่าจะเห็นด้วยที่คณะกรรมการร่วมได้พิจารณาเสร็จแล้วหรือไม่ก็ขอเชิญท่านสมาชิกที่อยู่กรรมการและด้านนอกเขาสมาชิกที่เข้าห้องประชุมเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรแสดงตนครบถ้วนแล้วนะเจ้าหน้าที่ขอผลครับท่านผู้เข้าร่วมประชุม387ท่านครบต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมการร่วมได้พิจารณาเสร็จแล้วท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ผู้ใดเห็นชอบโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดกดปุ่มงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญท่านสมาชิก
2: ท่านประธานครับท่านประธานครับ
1: เชิญ
2: ไทยอุตรดิตถ์ครับท่านประธานครับพอดีมีเพื่อนหลายท่านเลย
1: เดี๋ยวผมรอครับ
2: ครับ
1: เด
2: ี๋
1: ยว
2: ผม
1: สมาชิกท่านใดที่ยังใช้สิทธิ์ลงคะแนนครับขอผลจำนวนผู้6ท่านเห็นด้วย444ท่าน1ไม่ลงคะแนน1เป็นอันว่าเห็นด้วยเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ที่คณะกรรมการร่วมได้พิจารณาเนื่องจาก

0: คณะกรรมการร่วมไว้ในรายงานเพื่อให้พิจารณาอภิปรายในกรณีที่สภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตที่จะได้ส่งรายงานและรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบที่ต่อไปตามข้อบังคับที่132วรรคข้อ105องค์ประชุมครับสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมเป็นอันว่าครบองค์ประกอบจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยคณะกรรมการร่วมโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยร่วมโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับ
1: ท่านประธานครับ ท่านประธานตอนนี้อยู่ครับตอนนี้เป็นข้อสังเกตแล้วครับ
0: ครับเปลี่ยนหน้าจอด้วยครับครับเชิญลงคะแนนนะครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ449ท่านไม่เห็นด้วย0งดออก1เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติสังเกตของคณะกรรมการร่วมต่อไปเป็นวาระพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ขอเชิญท่านที่กรรมการพิจารณาเสร็จแล้วเชิญครับ

0: พิจารณาร่างพระราชบัญญัติชลนาในวาระที่2ตามข้อบังคับข้อ131ขอเชิญประธาน
1: สภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมศักดิ์สารัมรองประธานคณะกรรมการวิสามัญบุคลากรทางการศึกษาตามที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27สมัยสามัญประจำปีที่20พฤษภาคม2506ตั้งกรรมาธิการวิสามัญคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

พ.ศ.จุดๆที่คณะกรรมการได้พิจารณาเสร็จแล้วระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในวาระที่2และวาระชุดที่แล้วคือราชบัณฑิตฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรวันที่12ธันวาคมต่อมารัฐสภาได้ลงมติเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่อไปตามวาระที่คณะรัฐมนตรีขอตามมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและได้แต่งตั้งการบัญชาการเพื่อพิจารณากำหนดการแปรยติภายใน15วันแต่เนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ได้ลงจำนวน8ฉบับดังนี้1ร่างการศึกษาฉบับที่พ.ศ.นายกรวีปิศนานาถกุลและคณะ2ร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับลีดาบุญเพิงกับคณะพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งชาติที่11ทับ2561คณะกรรมการมาตรฐานวิชาบุคลากรทางการศึกษาลงวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2561พ.ศ.ร้อยบาททองบุกับคณะ4ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่11 2561เรื่องของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพกฎหมายไว้ด้วยสภาครูลงวันที่25กรกฎาคม2561พ.ศ.กับคณะเป็นผู้เสนอ5ครับร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งตรวจแห่งชาติที่11เรื่องการแก้ไของค์ประกอบคณะของมาตรฐานวิชาชีพและบุคลากรทางการศึกษาลงวันที่25 2500 2561นายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณกับคณะร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่7 2500การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการของทุกสภาคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิภาพสวัสดิการองค์การการศึกษาลงวันที่16เมษายนพุทธศักราช2558เสนอโดยท่านศาสตราจารย์สุรวาททองบุกกับคณะเป็นผู้เสนอ7หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่7ทับ2ประการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการของทุกสภาคณะกรรมการและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรสายนพุทธศักราช2558เสนอโดยนายเทิดชาติชัยพงศ์กับคณะเป็นผู้เสนอ8ร่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่7 2500ปาหน้าที่ของกรรมการของทุกสภาการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การค้าของสำนักงานสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาลงวัน2558เสนอโดยนัดนายนะเป็นผู้เสนอที่ประชุมจึงเห็นชอบให้ถือเอาร่างพระราชบัญญัติอันธกุลกับคณะพิจารณาร่างคณะกรรมการมีการประชุมเกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่ซึ่งเป็นการพิจารณาเริ่มต้นด้วยชื่อร่างคำปรารภตามลำดับมาตราจนจบร่างจำนวน16จำนวน5มาตราคณะกรรม

0: การคณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่จำนวนหนึ่งมาตราคณะกรรมการที่รวมทั้งคณะกรรมาธิการได้มีข้อสังเกตการเพื่อให้ที่ประชุมสภาผู้แทนรัฐสภา
1: ขอเชิญเลขาธิการดำเนินการ
2: สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ยัดไม่มีการแก้ไขมาตรา1ถึงมาตรา3ไม่มีการแก้ไขแก้ไขมาตรา12มีการแก้ไขมีกรรมธิการ
1: ขอเชิญกรรมธิการที่ขอสงวนความเห็นอภิปรายท่านศาสตราจารย
3: ์ครับท่านประธานครับกับผมศาสตราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับผมทราบดีว่าอันนี้เป็นวาระที่2ที่ท่านกรรมาธิการได้ไปทำมาแต่ว่าผมมีคำถามใหญ่ๆอยู่2ประการวันนี้พ.ร.บ.การศึกษายังไม่ออกมาอย่างไรทำไมย่อยออกมากำหนดแนวทางไว้ก่อนนะครับกฎพ.ร.บ.การศึกษามีอำนาจที่จะให้อำนาจโรงเรียนมากขึ้นหรือน้อยลงจะให้อำนาจรองครูมากขึ้นระบบเรียกว่าราชการทำหมดเลยไปเอาคนมาไล่ประสิทธิภาพมากประเทศในรัฐสภาซ้ายเนี่ยหรือจะเป็นและผู้ปกครองเลือกการศึกษาและให้นะฮะคุณรุสภาคุณมีอำนาจถ้าเราแก้พรบสภาครูวันนี้ระบัดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่หรือไม่นะครับเราควรกำหนดองค์กรหลังจากเราตอบว่าประเทศไทยการศึกษาแบบใดกับผมเสนอว่าเราควรเร่งทำพัฒน์ให้ชัดเจนก่อนกำหนดประชัดเจนกำหนดการกระจายอำนาจให้ชัดเจนกฎหมายว่าด้วยสภาครูให้สอดคล้องกับระบบการเป็นรูปการศึกษาต้องเริ่มต้นจากเด็กไม่ใช่เริ่มต้นซึ่งเป็นระบบลูกสมัยดึกดำบรรมาแล้วนะฮะต้องตั้งคำถามว่าระบบแบบใดเด็กไทยถึงจะเรียนออกแบบองค์กรให้รับใช้เป้าหมายไม่ใช่ออกแบบองค์กรขึ้นมาปรับตัวเข้าหาองค์กรนะครับผมจึงขอถามเอ๊ะทำไมกฎหมายฉบับนี้เข้ามาตอนนี้ได้อย่างไรนะครับเห็นเรื่องขององค์กรที่ได้ทำมาแล้วในนานมาแล้วนะฮะจนกระทั่งคณะปฏิวัติเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนไปรีไปไว้มากขึ้นในองค์กรก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงจากอำนาจรัฐมนตรีว่าการเดิมแบบสมัยที่ผมเคยเป็นปัญหาก็คือว่าตลอดเวลาระยะเวลาพระราชบัญญัติสภาครูและบุคคล2546เนี่ยเราได้สร้างระบบราชการขึ้นมาการที่ทับหัวครูที่สอนในห้องอยู่ประมาณแล้วการศึกษาผลสำเร็จจะดีได้ยังไงวันนี้ในกลุ่มอาเซียน10ประเทศเนี่ยเหนือกว่าลาวและเขมรเท่านั้นนะฮะดังนั้นผลสำเร็จการทำสิ่งเหล่านี้จะดีขึ้นหรือไม่นะจากข้อมูลพิซซ่าของ OECD นะครับนักเรียนไทยมีผลการเรียนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งคณิตศาสตร์การอ่าน

การประเมินนะฮะมากก็คือนักเรียนไทยมีความสามารถหรือ level 2มีเพียงประมาณ 32% ศาสตร์ 35% ในการอ่านและเปอร์เซ็นต์ในวิทยาศาสตร์ดังนั้นผมคิดว่าเราต้องตั้งมาเราจะวัดความสำเร็จของระบบการศึกษาจากจำนวนใบอนุญาตจำนวนองค์กรหรือวัดจากเด็กไทยเรียนรู้ได้ดีเพียงใดผมเห็นว่าปัญหาประการแรกก็คือว่าเรารวบอำนาจกำหนดมาตรฐานออกใบอนุญาตวิชาชีพในส่วนกลางมากเกินไปการเข้าสู่วิชาชีพครูเรียกว่าคศ.1นะฮะมีขั้นตอนมากมายนะครับรวมทั้งมี2ขั้นที่3ก็ไปเรียกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่สัมภาษณ์ถ้าไม่มักจะไม่ได้อย่างเงี้ยฮะผมเคยเสนอให้ระบบการเสนอให้เลิกสัมภาษณ์ไปมีสอบแบบทั่วไปแบบที่2คือสอบเฉพาะวิชาชีพครูนะการอย่างเนี้ยเราก็อยากเช่นวิศวกรนักวิทยาศาสตร์นักเทคนิคศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ด้านภาษาเข้าเป็นครูไม่ได้แม้กระทั่งตัวผมเองผมจบปริญญาเอกนะฮะผมสมัครเป็นครูไม่ได้เนี่ยตัว3คือระบบของเราให้ความสำคัญกับ input มากกว่า output เรียนวิชาอะไรมาผ่านใดแล้วเรายังให้ความสำคัญไม่เพียงพอผู้ดีขึ้นใหม่นะครับตัวรูปการศึกษาถ้าจะทำจริงๆก็คือ3ประการ1ก็คือรัฐแล้วกระจายอำนาจให้มหาลัยมากขึ้น2วิชาชีพอื่นเนี่ยเข้ามาสามารถแพงด้วยเอกสารก่อนนี้เนี่ยจากครูสภาเนี่ยพอจบแล้วนี้มาต่อทุกๆ5ปีเนี่ยผมก็ไม่ทราบมาต่อทำไมได้เงินจากเด็กๆนะครับอันนี้3ก็คือควรปิดจัดหาเป็นให้พี่น้องประชาชนเลือกเสมือนสาทุกโลกอ่ะก่อนนี้ประชาชนเป็นรัฐบาลให้เงินโรงพยาบาลไปหมดเดี๋ยวนี้ประชาชนมีอำนาจต่อคนนะฮะทำให้มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีและสามารถเลือกโรงเดียวกันฮะถ้าเรานำระบบให้นักเรียนมีสิทธิ์เลือกคือเงินให้ตัวนักเรียนไปเงินไม่ใช่ให้ไปที่กระทรวงนะดีๆโรงเรียนที่ไม่ได้รับการเลือกก็จะต้องแข่งขันปรับโรงเรียนนานาชาติก็ได้ไม่มีใครไปคุมก็เองนะฮะไล่เก่งหมดเป็นเพราะว่าพ่อแม่มีอำนาจใช้เงินของเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางเนี่ยแต่นักเรียนไม่มีอำนาจอะไรฮะนะฮะทั้งโรงเรียนของรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนโรงเรียนเอกชนเราให้มันนับหัวมาแล้วเอาเงินไปให้นับหัวมาจริงไม่จริงก็ไม่รู้ดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ให้ใหม่นะฮะก็ผมตามตัวนักเรียนไปให้โรงเรียนที่สอนดีควรมีนักเรียนมากขึ้นและได้รับที่ผลสำเร็จไม่ดีก็ต้องปรับปรุงตัว

0: ครูที่สอนอยู่ในห้องคนเดียวแล้วเวลามีผู้ใหญ่ลงไปก็แปะเอาขึ้นและไม่ควรเป็นการสร้างกฎระเบียบเพิ่มขึ้นเป้าหมายจะทำอย่างไรให้เด็กไทยได้รับการศึกษาดีที่สุดเอาเด็กเป็นศูนย์กลางให้เงินงบประมาณตามนักเรียนไปผมเชื่อว่าทิศทางนี้จะดีขึ้นอย่างมากในทันทีขอบพระคุณครับ
1: ต่อไป
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชันชัยผู้แทนราษฎรนครพนมเขต4จากประธานที่เคารพครับวันนี้ในฐานะที่เกี่ยวข้องกับวงการการศึกษาและก็ในระดับอื่นๆทั่วไปนะครับก็ขอในการอภิปรายร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและบุคลากรนะครับท่านประธานที่เคารพครับผมพูดอย่างนี้แล้วกันว่าเราจะแต่งเราจะมีคณะมากน้อยขนาดไหนนั่นก็อาจจะเป็นในเชิงของในด้านการปฏิบัติจริงๆแล้วเราต้องเข้าไปลงในลึกว่าคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้มีส่วนร่วมในการของการเรียนการสอนของครูของนักเรียนหรือไม่มากน้อยเพียงใดวันนี้นะครับที่เราอภิกรทางศึกษานั้นนะครับผมก็เห็นด้วยนะครับว่าเราจะมีกฎหมายนะครับเพื่อให้ทันสมัยในยุคปัจจุบันเพราะนั้นมันก็อาจจะไม่ทันสมัยทันยุคทันเหตุการณ์แล้วนะครับเพราะนั้นแล้ววันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราได้มาปรับปรุงกันใหม่นะเห็นด้วยกับพรบฉบับนี้นั่นก็คือการยกเลิกคำสั่งจะมาด้วยเหตุผลซึ่งที่เกี่ยวข้องกับครูสภาสกสิหารของข้าราชการครูนะครับเพราะว่าเป็นการคืนระบบหลักตามกฎหมายที่ถูกต้องครับก็เห็นด้วยนะครับกับการเพิ่มผู้บริหารการศึกษาศึกษานิเทศนะครับในคณะกรรมการต่างๆเราจะเพิ่มคณะกรรมการแต่ถ้าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาไม่เกิดนะครับเพราะว่าผู้ปฏิบัติงานจริงนั้นก็ควรจะมีส่วนร่วมของในวิชาชีพตัวเองหรือไม่ก็กำหนดการเรียนการสอนไปด้วยนะครับประการที่3ครับก็เห็นด้วยกับการที่มีการกำหนดวาระนะครับคราวละ4ปีเอากว่านั้นนะครับอาจจะมีผลต่อการผูกขาดนะครับแล้วก็คนอื่นๆมาทำงานต่อนะครับเพราะเรียนการสอนกับครูหรือนักเรียนนะครับในพื้นที่ห่างไกลนะครับก็เห็นด้วยกับหลักการที่กกสครับเพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกันนะครับเปลี่ยนจากการเกิดการทุจริตได้นะครับอภิการที่ของการแยกครับนั้นนะครับโดยสุจริตนั้นต้องออกจากราชการโดยอัตโนมัติถือเป็นหลักการครูในปัจจุบันนะครับเราก็เห็นว่าหนี้สินครูในปัจจุบันนั้นมีทั้งสหกรณ์ครูนะครับทกสออมสินกรุงไทยนะครับเพราะนั้นที่ดีนะครับที่เรามีพรบฉบับนี้อยู่สองสามประเด็นแล้วกันครับท่านประธานครับประเด็นแรกครับตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าอาจจะไม่ได้รับประกันว่าครูจะมีส่วนหากการเลือกตั้งสรรหาเกิดขึ้นโดยไม่โปร่งใสนะครับแล้วก็ไม่

0: ตอบโจทย์ผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนนะครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกประการที่2ครับข้อเสนอของวุฒิสภานะครับที่ลดผู้แทนข้าราชการครูและก็บุคลากรทางการศึกษานั้น12เหลือ9อาจทำให้เสียงของผู้ที่บัตรจริงๆนั้นกรรมาธิการครับไปรักษาความสมดุลระหว่างฝ่ายบริหารกับประการที่3ครับก็การให้กคสเป็นผู้ดำเนินการสอบบรรจุนั้นก็ดีอยู่ครับมีมาตรฐานที่เป็นมาเริ่มเติมในส่วนของต่างจังหวัดตามภูเขาตามพื้นที่ครูเฉพาะด้านครูเฉพาะวิชาชีพสเปเชียลิสต์นะครับที่ต่างจังหวัดอาจจะเข้ากับบริบทในพื้นที่ไม่ได้ก็ฝากในจุดนี้เป็นข้อสังเกตต่อท่านประธานไปสู่ครับและสุดท้ายจริงๆครับท่านประธานการของกฎหมายทั้งที่นะครับไม่ให้การยกเลิกการรวมศูนย์แบบเดิมรูปแบบใหม่นะครับหัวใจสำคัญมันไม่ได้แปลว่าเราตั้งคณะกรรมการกี่คนท่านรัฐมนตรีจะเป็นประธานหรือปลัดจะเป็นประธานก็แล้วแต่ครับเรียนการสอนมันไม่ตอบโจทย์เกิดขึ้นมันก็ไม่มีผลอะไรนะครับครัวนอกจากบ้านเป็นหลังแรกบ้านหลังที่2ของนักเรียนนะครับเพราะนั้นแล้วฝากคณะกรรมนะครับไปกำหนดในจุดนี้ให้เห็นผลสัมฤทธิ์ไปให้ได้นะครับเพราะว่าปลายทางของการปฏิรูประบบครูนั้นไม่ใช่อำนาจขององค์กรใดองค์กรศึกษาของเด็กไทยของพวกเราทุกคนครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปคุณอดิศร
2: ท่านประธานผมอดิศรเพียงเขตส.ส.บัญชีรายชื่อเพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่นร่างกฎหมายที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้ร่างพระราชบัญญัติสำนักศึกษาฉบับที่พ.ศ.ผมมีปัญหาอยากจะถามทางในมาตรา12ร่างพ.ร.บ.นี้ไปจากสภาผู้แทนเราในวาระบัญญัติว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาการเขียนไว้แค่นี้ครับท่านพร้อมใจกันแก้สังคายนาเลยหรือเอารับทีว่าการกระทรวงศึกษาออกไปจากกรรมการครุสภาโดยบัญญัติว่าประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสูงด้านการศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์หรือกฎหมายนั่นคือรับที่ว่าการกระทรวงเป็นกรรมการในครุสภารัฐมนตรีกับฝ่ายข้าราชการประจำแต่ละฝ่ายก็มีหน้าที่ในแต่ละหน้าที่ผมว่าถ้าปล่อยให้ที่ว่าการกระทรวงศึกษาลอยอย่างนี้เวลาครุสภาทำผิดฝ่ายสภาจะเปิดไม่ไว้วางใจจะอภิปรายใครผมอยากให้กรรมาธิการคิดใหม่

0: ที่สุดมีหน้าที่ศึกษาเลยครับเพราะบางคนบอกว่ากระทรวงศึกษามันมีหลายแท่งต้องมีหน้าที่ศึกษาคอยผมมัธยมอาชีพการศึกษาหรือกับมหาธิการซึ่งตั้งขึ้นมาใหม่ที่กระทรวงศึกษาเขาอยู่ได้อย่างนั้นใช่ไหมครับว่าพวกก็ตามที่เป็นส.ส.ในปัจจุบันหน้าที่เป็นรับที่ศึกษาในเมื่อครุสภาจึงอยากทราบเหตุผลจริงๆอะไรกับฝ่ายการเมืองครุสภาเก่งใช่ไหมครับในครุสภาผมก็พอทราบว่ามีจริงๆรัฐมนตรีจากการเลือกการหรือตัวแทนก็ทุจริตคอร์รัปชันกันกรรมาธิการวิสามัญได้เคลียร์ปัญหานี้ว่าไม่จำเป็นต้องมีรัฐมนตรีแล้วกระทรวงศึกษาบุคลากรทางการศึกษานักเรียนจะอ่านออกเขียนได้ครูจะเป็นหนี้เป็นสินอย่างไรฝ่ายการเมืองฝ่ายสภาเลยผมรักกระทรวงศึกษาเพราะเป็นกระทรวงเดียวที่อยู่แล้วเพราะชื่อว่าชี้ตรงไหนก็เป็นช้างจึงอยากทราบเหตุผลจริงๆว่าการเมืองออกจากประธานกรรมการทำไมเขามีรักษาการก็เป็นรัฐมนตรีศึกษาเอากลับคืนมาไปนั่งในกระทรวงธรรมการเดิมจะไม่ดีกว่าเลยครับจึงเหตุผลสั้นๆผมทราบว่ากฎหมายฉบับนี้กฎเป็นกฎหมายลูกทราบว่ากฎหมายแม่ยังอยู่ในขั้นตอนเข้าสู่สภาแม่จะขัดแย้งลูกหรือไม่ที่กรรมาธิการผมขออนุญาตถามเอาลัทธิศึกษาออกจากประธานกรรมาธิการด้วยครับขอกราบขอบพระคุณครับ
1: จิรตาชู
2: ครับกับกระผมนายธีรศักดิ์จิรตาชูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับท่านประธานครับเป็นกรรมธิการวิสามัญนั้นได้เร็วแล้วนำกฎหมายฉบับนี้กลับมาเข้าสู่การลำดับของสภาผู้แทนราษฎรนะครับผมยืนยันกับท่านประธานอย่างนี้ครับและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2546นี้เป็นร่างพระราชบัญญัติกฎหมายฉบับเดิมครับและเป็นการคืนเกียรติสภาครูนะครับซึ่งในประมาณสัก10ปีที่ผ่านมานี้สช.กับท่านประธานที่7/2558ครับที่ว่าด้วยเรื่องของการตั้งคณะกรรมการสกสค.ที่เรารู้จัก

บทบาทของตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพหรือที่เรารู้บุคลากรทางการศึกษาออกจากองค์คณะจนหมดสิ้นจึงกลายเป็นสภาที่มีความแตกต่างจากสภาวิชาชีพยกตัวอย่างเช่นแพทยสภาเราไปดูได้เลยครับกลไกองค์ประกอบของแพทยสภานั้นก็มีแพทย์ในสภาด้วยกรรมสภาวิศวกรครับท่านประธานครับก็จะมีตัวแทนมีส่วนร่วมด้วยท่านประธานไปครับว่าตัวแทนของครูนั้นถูกลดติดไร้เสียงในตัวเรียกกันว่าครุสภาครุสภาสำคัญอย่างไรในบริบทของการศึกษาไทยครับที่เป็นหน้าที่โดยตรงของคือเรื่องของการกำหนดครูครับครูจะมีมาตรฐานวิชาชีพยังไงมาตรฐานทางวิชาการจะเป็นอย่างไรครุสภาเป็นคนกำหนดครับท่านประธานควบคุมการผลิตครูของมหาวิทยาลัยเรื่องนี้ก็เรียกว่าครุสภาก็มีบทบาทครับในการผลิตครูดูแลว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยที่จะมามาตรฐานหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่โดยตรงของครุสภาด้วยท่านครับคือมีครุสภาเนี่ยมีบทบาทในการให้หรือเพิกถอนใบประกอบใบอนุญาตประกอบผู้อำนวยการและบุคลากรทางการศึกษาอื่นอาทิศึกษานิเทศคือบทบาทของครุสภาทั้งสิ้นและในด้วยว่าต้องทำอย่างต่อเนื่องและเป็นมาตรฐานสากลด้วยในการแก้ไขพรบในมาตรา4เนี่ยนะครับผมจึงค่อนข้างจะเห็นด้วยกับคณะกรรมการวิสามัญครับถึงแม้ดูเหมือนว่าเราจะตัดบทบาทของศึกษาธิการออกไปแต่นั่นก็เป็นบรรทัดฐานเดียวกับสภาอื่นๆต่างครับว่าแพทยสภาเนี่ยประธานก็ไม่ใช่รัฐมนตรีแต่ในขณะเดียวกันรัฐมนตรีรักษาการตามกฎหมายในมาตรา6ของพรบฉบับเดิมอยู่ก็มีโอกาสที่จะวีโต้ด้วยตามกฎหมายนี้ครับท่านประธานครับสนุนกับกรรมาธิการวิสามัญในชุดนี้นะครับคือในมาตราที่กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมประตามสัดส่วนที่มาจากการเลือกตั้งนี่แหละครับสังคมประชาธิปไตยครับนะครับมาจากการเลือกตั้งสังเดียวกันเนี่ยก็ได้กำหนดว่ากฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยก็ให้เป็นไปตามที่ครุสภาการครับว่าองค์ประกอบของครับผมอาจจะพูดถึงไปองค์ประกอบของว่ามีจำนวนมากไปหรือไม่มันจะทำให้องค์ประกอบเทอะทะหรือไม่จำนวนไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องครุสภาสามารถไปออกข้อกำหนดได้ประการต่อมาครับก็ต้องออกสัดส่วนให้ใกล้ครูและบุคลากรทางการศึกษากว่า 400,000 กว่าคนนะฮะก็ถือว่าไม่มากเกินไปนะครับและถือว่าถ้าเทียบกับสภาอื่นนี้ใกล้เคียงกับสภาเหตุผลที่ผมโน้มน้าวผ่านการอภิปรายนี้ครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เรากำลังจะพลิกคืนกลไกคณะกรรมการครุสภาให้เขาเข้าไปผลักดันรับฟังสิที่เขาอาจจะไม่มีสิทธิ์ได้พูดเลยจะพูดอะไรต่อผู้มีอำนาจสักทีนึงด้วยการกดดันต่างๆให้เขาได้มีโอกาสมาพูดผ่านสภาครูนี้นะครับอันจะเป็นเรื่องที่จะผดุงเกียรติศักดิ์ศรีต่อไปครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ

0: บัวปทุม
1: ขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพผมณรุตรายชื่อพรรคประชาชนคนจังหวัดอ่างทองครับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างกรทางการศึกษาฉบับที่พอครอบครัวรับราชการครูมาถึง3ช่วงอายุคนนะครับโดยเพราะการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดฉะนั้นท่านประธานครับอย่างไรก็ตามครับประเด็นที่ผมพูดในวันนี้นั้นต้องพูดแบบวาระ2ครับฟังเพื่อนสมาชิกจะให้กรรมาธิการกลับไปตั้งกรรมาธิการไม่เอาครับพูดกันในภาพสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ครับแม้กระทั่งเราสนับสนุนในกรณีการแก้ไขมาตรา10กรรมการครุสภาพูดกันภาษาชาวบ้านสมัยเด็กๆที่เราเรียนประทับสมุดเข้ามาด้วยนะครับก็เรียกกันว่าแน่นอนครับในกฎหมายฉบับนี้มีกรรมการอีก2ชุดครับเดี๋ยวคงไปพูดในรายละเอียดมาตรฐานวิชาชีพหรือกรรมการสวัสดิการสวัสดิภาพครูหลายจังหวัดออฟฟิศก็ใหญ่โตเสียเหลือเกินแต่ผมย้อนมาแบบนี้ครับว่าเฉพาะในส่วนของบอร์ดครุสภาออกเป็น5กลุ่มเลขาครุสภาที่เป็นกรรมการนะครับกลุ่มที่1ก็คือคนที่เป็นประธานครับกลุ่มที่2ก็คือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มที่4คือกรรมการลงตำแหน่งคณบดีท่านอาจารย์สุรวาทก็เป็นคณบดีและประธานคณบดีคณะข้าก็คือกรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งเร็วๆไม่ออกว่าตกลงบอร์ดทั้งหมดมีกี่คนแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยกรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งเมื่อสักครู่ท่านก็พูดไปแล้วว่าองค์ประกอบของคนที่เคยเป็นครูมีกฎหมายห้ามตีแล้วนะครับแต่มีที่คันที่สุดสิ่งที่ผมอยากจะถามประการที่1ครับเป็นไปตามประเด็นที่ท่านอดิศรเพียงที่ได้สอบถามไปแล้วแต่ผมอยากจะย้ำท่านอดิศรเพียงเกตสงตกลงแล้ววันนี้เนี่ยกรรมการครุสภาเนี่ยเป็นใครมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการข้าราชการที่ลำดับสูงรองลงมาธิการฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่กรรมธิการต้องตอบเพื่อนสมาชิกฐานคิดที่ท่านใช้ในกรณีนี้เนี่ยท่านใช้ฐานคิดแบบใดและฐานคิดแบบนี้ไม่ได้จะมีผลไปยังกฎหมายอื่นๆที่จะมีการแก้ไขไปในอนาคตเป็นครุสภาที่คุมข้าราชการครูตั้งหลายล้านคนเนี่ยยังมีประธานบอร์ดได้แล้วบอร์ดอีก 108,000 ประการนะครับสมัยคุณพ่อเป็นผู้อำนวยการสามัญท่านนั่งเป็นบอร์ดในจังหวัดเนี่ยกี่บอร์ด45ใบนะครับมันเยอะไปข้าราชการส่วนภูมิภาคแต่ว่าผมย้อนกลับมาว่าฐานคิดในการให้ใช้คนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งนะครับเป็นประธานบอร์ดเนี่ยหลักการผมเห็นด้วยแต่อยากจะฟังท่านใช้ฐานหนึ่งครับประการที่สองครับรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงด้วยนะครับผมพยายามในกฎหมายเก่าไหมมีรายละเอียดในนี้ไหมที่จะออกเป็นกฎเกณฑ์ซึ่งดูแล้วเวลาที่เราใช้คำว่าประสบการณ์สูงเนี่ยวัดจากอะไรวัดจากที่เขาอยู่มานานในลักษณะที่จากกรณีที่มียาวนานหรือวัดจากอะไรแล้วท่านจะเลือกจากรูปแบบด้วยกันนะครับก็คือการศึกษาหมายด้วยความเคารพนะครับ

0: มันกว้างและหลากหลายมากผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ผมพมศาสตร์ก็อาจจะไม่ได้มีการที่จะมีประสบการณ์หรือเข้าใจในประเด็นความต้องการหน้าที่ที่คุณหนึ่งผมพูดไปสามเป็นหัวใจเลยครับที่ท่านต้องชาร์จประการที่สองท่านประธานครับประการที่สองก็คือในกรณีของผู้ถามครับท่านใช้คำว่าจำนวน5คนนะครับที่พื้นฐานอาชีวะการศึกษาพิเศษเทคโนโลยีแต่เห็นว่าท่านนั้นมี4คนนะครับจำนวน5คนนั้นมี4คนที่จบมาแบบนั้นแบบนี้เนี่ยเป็นครูผู้บริหารหรือผู้บริหารการศึกษาท่านกรรมธิการท่านแม่ติ๋วขึ้นมาทันทีอันนี้เข้าข่ายนะแล้วท่านเหมาะด้วยนะครับเป็นผู้ในฐานะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่านใช้คำว่าด้านกฎหมายจำนวนตกลงมันล็อกสเปคอะครับเพราะในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับล็อกไปว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายนั่งไปแล้วมองเนี่ยมันเป็น3แล้วนะครับในท้ายที่สุดเนี่ยมันเหนือตำแหน่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอื่นอย่างไรอะครับตรงนี้ในท้ายที่สุดพอมันเป็นมติคณะรัฐมนตรีกฎหมายอื่นเนี่ยนะครับที่จะต้องมีการออกหลักเกณฑ์กติกากำหนดระเบียบวิธีการในการได้มาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิฉะนั้นผมเลยไม่มั่นใจว่าในท้ายเพื่อนสมาชิกผมกังวลเรื่องการแทรกแซงของทางการเมืองได้จริงหรือมติทุกอาทิตย์นะครับบางทีผมก็สับสนว่าเอ้าอาทิตย์นี้ตั้งคนนี้อีกแล้วอาทิตย์นี้ชื่อเดิมอีกแล้วผ่านไป3อาทิตย์อีกชื่อในระดับชาติเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาจริงๆท่านต้องพิจารณาดูเหมือนกันนะครับว่ากฎเกณฑ์กติกาในกรณีของผู้ทรงคุณวุฒินั้นประการที่3ครับท่านประธานครับสั้นๆครับเป็นประการสุดท้ายว่าเหล่านี้ครับว่าเวลาขณะนั้นกรรมการใหม่ทั้งหมดโดยคนที่เป็นผู้ประกอบวิชาขึ้นแต่ไม่มากเท่ากับบอร์ดสภาวิชาชีพอื่นสงเคราะห์เกือบ 80% หรือบอร์ดวิชาชีพทางด้านการแพทย์บอร์ดวิชาชีพวิศวกรเป็นเช่นนั้นครับคนที่มากเหล่านี้เนี่ยผมขอค่าในท้ายที่สุดการออกรูปให้การบริหารครุสภาในรูปแบบใหม่ที่ปลดล็อกแก้ไขคำสั่งคสช.ที่ 7/58 นั้นเนี่ยไม่ใช่แค่กลับไปดีเท่าแล้วเป็นประโยชน์ในแง่ของการปกป้องครูซึ่งในท้ายที่สุดนะครับคนที่นักเรียนที่จะตบโตขึ้นไปในสังคมไทยก็ขอใช้ถามแบบวาระ2เป๊ะเลยนะครับท่านประธานครับไปยังกรรมธิการทั้งหมดครับกราบขอบคุณครับ
1: รัฐเก้าอินทวงศ์สุวรรณคีรี
2: ค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางรัฐเก้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีค่ะส.ส.วันนี้ขออนุญาตร่วมอภิปรายนะคะตัวร่างพระราชบัญญัติสภาครูนะคะเพราะที่ฉันมองว่าครูสภานะคะมีส่วนกำหนดว่า10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรค่ะท่านประธานที่ค่ะแก้ไขมาตรา12นะคะกำหนดให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ5คนค่ะซึ่งก็จะมีทั้งด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและกฎหมายนะคะส่วนในร่างมาตรา21นะคะก็ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิอีก4คนค่ะในขณะซึ่งก็เป็นโครงสร้างที่ดีนะคะแต่ทั้ง2มาตรา3เสียงด้วยกันค่ะท่านประธานเสียงแรกค่ะคือผู้ใช้ครูค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาในสังกัดต่างๆนะคะจะเป็นรัฐเอกชนท้องคนเหล่านี้รู้ดีสุดค่ะว่าครูจบใหม่เนี่ยยังขาดอะไรให้ไปสอนจริงๆค่ะวันนี้ประเทศไทยเรามีปัญหาครูล้นและครูขาดเกิดขึ้นพร้อมๆกันค่ะท่านประธานบางสาขาเนี่ยมีแต่ตำแหน่งบรรจุเนี่ยกลับมีจำกัดในขณะที่บางวิชา

0: เนื่องเลยแต่ว่าไม่มีการผลิตครูไปเติมเต็มตำแหน่งเหล่านี้ค่ะคำถามมันเลยไม่ใช่ว่าเราแต่เราต้องถามว่าเราประเทศเราต้องการอยู่หรือไม่ค่ะครูสภามีบทบาทสมบัติสำคัญนะคะสำหรับการเข้าสู่วิชาชีพเพราะฉะนั้นดิฉันจะร่วมกับมหาลัยและหน่วยงานที่ใช้ครูจริงๆเพื่อวางจำนวนสาขาวิชาแล้วก็พื้นที่ต่างๆนะคะเสียงที่2ที่ขาดไปค่ะท่านประธานคือตัวแทนจากสภาหอการค้าเป็นต้นค่ะเพราะว่าการต้องการเนี่ยพวกเขาเหล่านี้การศึกษาจะรู้อยู่เสมอค่ะสิ่งที่เรียนออกมาค่ะเขาก็ไม่ได้แข่งขันกับเด็กในห้องด้วยกันขันระหว่างมหาวิทยาลัยค่ะแต่เขากำลังแข่งกับขึ้นทุกวันค่ะท่านประธาน AI เปลี่ยนรูปแบบการทำงานเดี๋ยวอีกหน่อยหลังจาก AI เข้ามาอีกค่ะการเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้มันหมุนเร็วมากทักษะจำเป็นทุกวันค่ะใหม่เร็วกว่าหลักสูตรหลายปีค่ะฉะนั้นหากเราต้องการให้ครูเนี่ยเตรียมเด็กให้พร้อมสำหรับระบบที่ผลิตครูที่สามารถและเสียงที่3ที่ขาดไปค่ะท่านประธานดิฉันมองว่าด้านจิตวิทยาค่ะประเด็นความรู้มันไม่ได้อยู่แค่ในตำราอีกต่อไปค่ะเด็กสามารถกี่นาทีค่ะสามารถแบบทั้งเทอมเลยก็ยังเป็นไปได้โลกวันนี้มันต้องเปลี่ยนไปจริงๆค่ะท่านประธานสอนอย่างเดียวแต่เขาต้องช่วยให้เด็กคิดให้เป็นอยู่ให้ได้แล้วเลือกเด็กจำนวนไม่น้อยค่ะก็เคยอภิปรายมาหลายครั้งแล้วแต่เจอความกดดันเจอปัญหาครอบครัวหลายคนมีปัญหาสูงก็เจอเยาวชนหลายคนที่มีโรคซึมเศร้าแม้กระทั่งมีประวัติแต่คำถามของเราคือตอนนี้โรงเรียนและครูเป็นที่พึ่งให้กับเด็กเหล่านี้หรือเปล่านะเด็กว่าอนาคตของตัวเองเนี่ยควรจะเดินไปทางประเทศไทยเราผลิตครูไทยค่ะที่มีทักษะในการใช้จิตวิทยาเชิงบวกเป็นทางเลือกทางออกให้กับเด็กเหล่านี้ไม่ควรจะเป็นวิชาเสริมในการสอนทักษะครูแต่มันของครูทุกคนในประเทศไทยค่ะสิ่งที่เด็กมาหาที่อยู่ในตำราค่ะท่านประธานแต่อาจจะเป็นใครสักคนที่มาบอกเด็กว่าไม่เป็นไรนะเรามาหาทางท่านประธานถ้าเราอยากเปลี่ยนการศึกษาไทยระบบการสร้างครูค่ะถ้าเราอยากให้เด็กไทยพร้อมสำหรับอนาคตพร้อมสำหรับอนาคตก่อนดิฉันอยากขอให้คณะกรรมการนะคณะกรรมในมาตรา12วรรค3และมาตรา21วรรคแทนจากทั้ง3กลุ่มที่ดิฉันได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้เพื่อให้ครูสภาของเรามีคณะกรรมการที่มีข้อมูลที่ทันสถานการ
1: ณ์เดชกิจวิกรม
2: ท่านประธานที่เคารพขออนุญาตมามีส่วนร่วมในการเสนอคำแปรยติในมาตรา4ที่มีการยกเลิกมาตรา12ของพรบ.คือผมอยากจะกลับเรียนท่านประธานไปท่านโดยเฉพาะในวงเล็บ1คนที่จะเป็นประธานค่ะเราเป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาแต่ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านสามาเป็นประธานบอร์ดครูสภาวิชาชีพครูของเราดีขึ้นไหมมันยังไม่ดีขึ้นในมาตรฐานและผมอยากจะย้ำนะครับว่าวิชาชีพมันเป็นเรื่องของผู้ประกอบวิชาชีพการที่จะเอาคนฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงในผมอยากให้ซึ่งกันและกันดังนั้น

0: คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นประธานบอร์ดและจุดที่ผมอยากจะเพิ่มเติมก็คือในวงเล็บ3แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเข้าไปเป็นคณะกรรมการครุสภาที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นคณะกรรมการของไม่อยากให้พื้นที่นี้แต่งตั้งพวกหัวคะแนนผู้มีผลประโยชน์ทางการเมืองเข้าไปเป็นบอร์ดครุสภาเข้าไปในครุสภาเมื่อไหร่เนี่ยวงการศึกษาของประเทศมันแย่แน่ๆในวงเล็บที่5ที่ท่านเพิ่มสัดส่วนของผู้ประกอบเป็นคณะกรรมการของครุสภาเพราะยังไงก็แล้วแต่คือจิตวิญญาณของคนเป็นใจฮะดังนั้นวิชาดูแลกันเองเวลาเมื่อถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมอยากจะตอบการสอบพิซซ่าเห็นข่าวว่าส่วนหนึ่งรัฐบาลกระทรวงศึกษาดีใจพ.ศ. 2025ผลสอบเฉลี่ยเราดีขึ้นฮะเมื่อเทียบกับศักทั้งคณิตศาสตร์เราดีขึ้นวิทยาศาสตร์เราดีขึ้นการอ่านเราดีขึ้นแต่แม้แต่พอขึ้นปรากฏว่าค่าเฉลี่ยนักเรียน6ใน10ยังต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ OECD สอบพิซซ่าจะดีขึ้นในปี2025แต่ในภาพรวมเด็กนักเรียน6ใน10คนยังต่ำกว่าหน้าที่ของครุสภาก็คือมาตรฐานวิชาชีพครูและเมื่ออ่านรายงานของพิซซ่ามีตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจผลสอบของนักเรียนลูกหลานแต่ปรากฏว่าความรู้สึกของนักเรียนเราการเรียนการสอนทั้งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และการอ่านเด็กไทยกับคุณครูดีมากเด็กไทยเอาใจใส่ในการเรียนการสอนมากกว่าครูมาตรฐานโลกก็แสดงว่าในความเป็นจิตวิญญาณของความเป็นครูเนี่ยความเป็นครูไทยดีละหน้าที่ของครุสภาคือหน้าที่ยกมาตรให้ได้มาตรฐานโลกให้ได้เพราะจิตวิญญาณของการมากเนื่องจากนะนี่คือผลทดสอบที่ได้มาจากพิซซ่าและได้มาจากของ OECD ที่เปรียบเทียบกับประเทศที่แล้วผมอยากจะต่ออีกนิดหนึ่งท่านประธานเชื่อไหมครับลูกหลานของฐานะฐานาชาติผมเป็นห่วงมากที่มีฐานะเรือนาชาติต้องยอมรับว่าเขาคือมาตรฐานโลกแต่จิตมันแตกต่างจากพวกเราเนี่ยรุ่นพวกเราที่โรงเรียนเนี่ยแม้มาตรฐานการเรียนการสอนเราไม่ใช่มาตรฐานโลกแต่ความเป็นคนไทยมันเด็กนักเรียนที่เรียนโรงเรียนไทยห้ามเด็กสิงคโปร์เรียนโรงเรียนนั้นคนสิงคโปร์ว่าทำไมอย่างนั้นล่ะเขาบอกว่าการอบรมให้เด็กเกิดขึ้นในโรงเรียนนั้นกรรมธิการที่พิจารณาต้องปลูกฝังอบรมทำงานให้เด็กไทยนอกจากองค์แต่ความเป็นคนไทยต้องถูกปลูกฝังให้กับเด็กทุกคนปลูกฝังที่ดีที่สุดนอกจากครอบครัวแล้วนั่นคือโรงเรียนนะกรรมธิการเพื่อจะส่งต่อไปยังครม.ทำให้วิชาชีพครูของเราเป็นมีรายได้ที่ดีเพื่อคนไทยและมีมาตรฐานโลกครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปคุณสุทินคลัง
2: ประธานที่เคารพกระผมสุชื่อพรรคเพื่อไทยจากมหาสารคามท่านประธานที่เคารพพื้นฐานนิดหนึ่งผมเป็นครูมานานเยอะที่สุด

ทุกประเภทสอนแล้วก็เป็นเจ้าของโรงเรียนวิไลอาชีวะเอกชนว่าด้วยกรรมการครุสภาเนี่ยทำไมถึงตัดรัฐมนตรีออกผมพอจะทราบความคิดบอกว่าท่านคิดไม่จบแต่ก่อนจะพูดเรื่องนี้ผมขอกลับมาเรื่องที่น่าสนใจมากกว่านี้นิดหนึ่งเรื่องนิติวิธีบัญญัติกฎหมายอยู่นี่ออกตอนนั้นผมเป็นกรรมาธิการวิสามัญรู้ลำดับพัฒนาการมาแล้วแต่มันมีขั้นตอนนิดหนึ่งคือสาแห่งชาติฉบับใหม่กำลังจะเข้าสู่สภาเรียกกันว่าแม่บทหรือธรรมนูญการศึกษาเนี่ยเป็นกฎหมายลูกของพ.ร.บ.การศึกษาแล้วปี42กำลังจะออกใหม่แล้วคือพูดง่ายว่าในอีกไม่กี่เดือนเนี่ยฉบับใหม่กำลังมาแล้วฉบับใหม่เขียนธรรมนูญการศึกษาปั๊บแล้วเรามาออกเราจะต้องไม่แก้อีกเหรอนิติวิธีผมว่าตรงนี้ถ้าคุยกันถ้าท่านคิดว่าแม่ก่อนแล้วกดออกไม้ลูกท่านถอนได้นะวันนี้แม่ก่อนเราค่อยเข้ามามันจะเป็นลูกบังเกิดเกล้านะนี่อันนี้ท่านคิดกันไหมหรือคิดแล้วท่านคิดว่าจะสังเกตที่มาเรื่องของกรรมการครุสภาที่ตัดรัฐมนตรีออกเพื่ออะไรท่านก่อนที่ท่านจะตอบเนี่ยผมขอคาดหมายนะคาดหมายท่านว่าสาไทยมันจะต้องมีความเป็นอิสระจากการเมืองสักระยะนิดหนึ่งแต่มันจะต้องเป็นสูตรใครสวมจะเป็นครูมานานนี่ช่วงก็ไม่ลืมเรื่องนี้ผมออกแบบไว้ว่าพ.ร.บ.การศึกษาชาติเข้านี่ผมจะพูดหนึ่งที่การศึกษาเราไม่ได้พัฒนาต่อเนื่องถูกไหมครับการเมืองสะดุดหยุดลงแผนการศึกษาก็ไม่จบปฏิรูปก็ไม่ได้แยกออกจากกันครับหลายประเทศเขาแยกออกชัดเจนเอาการศึกษาอิสระว่ามันน่าจะเป็นมีกระทรวงสาธารณสุขบัตรก็คือองค์กรการศึกษาแห่งชาติรูปแบบโมเดลที่อิสระรัฐมนตรีไม่ต้องมาเกี่ยวข้องได้แต่วันนี้เราไม่ยังไปถึงขั้นนั้นความคิดใหม่ๆแบบองค์กรการศึกษาแห่งชาติได้เมื่อมันไปจะเอารัฐมนตรีศึกษาออกจากกลุ่มมันจะเป็นครึ่งลูกครึ่งคนองค์การศึกษาแห่งชาติองค์กรการศึกษาแห่งชาติกับกระทรวงศึกษาอัดกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกันแบบนั้นแต่ถ้ายังไม่ไปถึงขั้นนั้นนี่ยังมีความจำเป็นการเมืองยังดูแลการศึกษาเนี่ยตอนอย่างคุณรุษภาเนี่ยนโยบายของเขาเนี่ยมันจะไม่มีประสิทธิภาพรัฐมนตรีที่ผลิตนโยบายมันจะต้องยึดโยงไปองค์กรที่ควรจะเป็นคุณรุษภาเนี่ยยังมีความจำเป็นต้องยึดโยงกับรัฐมนตรีอยู่จะเอาโมเดลไหนถ้าจะเอาโมเดลล้ำหน้าเลยที่ผมคิดว่าองค์กรการศึกษาชาติอันนั้นเหมือนแบงค์ชาติกับกระทรวงการคลังอยู่แบบนี้มันจะเป็นลูกผีสักอย่างเอาอะไรก็เอาสักอย่างเป็น

0: เห็นว่าวันนี้เนี่ยถ้ากฎหมายเรายังเป็นแบบนี้อยู่ที่ยังจำเป็นจะต้องยึดโยงกับองค์ในกระทรวงศึกษาธิการก็เลยฝากท่านคิดและอยากฟังความที่ผมฝากด้วยว่าเราจะเอาไงเมื่อการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เข้ามาก่อนแล้วนี่มันจะขัดกันอยู่หลายเรื่องนะเท่าที่ผมดูร่างขอบคุณครับ
1: ท่านที่ขอสงวนความเห็นสองท่านนะคะเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร
2: ท่านที่เคารพดิฉันผู้ช่วยกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาพศในนามของกรรมาธิการและเป็นผู้แทนและบุคลากรทางการศึกษาพศขออนุญาตชี้แจงว่าครุสภาเป็นสภาวิสามัญในการควบคุมตั้งแต่การรองปริญญายกย่องส่งเสริมแล้วก็ควบคุมประพฤติศึกษาใน4กลุ่มซึ่งประกอบไปด้วยครูผู้บริหารการศึกษาแล้วก็ศึกษานิเทศดังนั้นในการกำหนดโครงสร้างองค์ประกอบที่มาของคณะเรื่องที่มีความสำคัญต่อทิศทางและประสิทธิภาพในการกับและบุคลากรทางการศึกษาดิฉันเห็นด้วยกับหลักคำสั่งคสช.คณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อให้เป็นไปตามวิธีการมีส่วนร่วมและวิธีขออนุญาตว่าดิฉันในฐานะที่เป็นกรรมการร่างด้วยหยับประเด็นต่างๆด้วยความรอบคอบต่างจากคณะกรรมาธิการจึงขอสงวนความเห็นไว้สภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหวนมีอยู่3ประเด็นประเด็นแรกก็คือเป็นเรื่องของในมุมมองของดิฉันมองว่าศึกษาธิการเป็นกรรมการจะทําให้งานของก็อย่างราบรื่นซึ่งเหตุผลเป็นผู้แทนของผู้ร่างอยากจะกราบเรียนทุกท่านว่ากระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการครุสภาการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานตั้งแต่ระดับนโยบายรวมถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพทางที่ภาพมากขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาส่วนใหญ่ที่ครุสภาดูแลอยู่ในทุกสังกัดแต่ส่วนศึกษาธิการอีกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนโยบายสั่งการให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ประกอบวิชางานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนากำกับดูแลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ประเด็นปัญหาและพิจารณาต่อการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อคุณภาพเร็วและขับเคลื่อนการแก้ไขภาพประเด็นที่สองก็คือเรื่องของจำนวนเราดูแล้วเนี่ยเราจะพบว่าส่วนที่หนึ่งรัฐมนตรีเป็นกรรมการโดยตำแหน่งจำนวน9คนส่วนที่สามก็จะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ นะคะแล้วก็4ก็จากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์หรือการศึกษา4คนประชาชนด้วยครุสภาจำนวน300แห่งอัน 4,000 หลักสูตรเพราะจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะช่วยกำหนดทิศทางของการผลิตครูที่5กรรมการศึกษาจำนวน12คนประกอบวิชาชีพทางการศึกษาว่าดิฉันมองว่า

0: เนี่ยเรามีกรรมการอยู่2ชุดใหญ่บอร์ดใหญ่เราเรียกว่ากรรมการครุสภาชุดเล็กที่เป็นบอร์ดอาชีพและนอกเหนือนุกรรมการจำนวน10กว่าชุดกันกรองให้กับคณะกรรมการทั้ง2ชุดนี้ซึ่งในหมดประมาณ12คนการศึกษาซึ่งเป็นยูสเซอร์เป็นผู้เพราะว่าในอนุก็จะมีผู้แทนของครูและบุคลากรทั้งทำงานในระดับที่เป็นการกันกรองมาก่อนแล้วจำนวนฉันคิดว่าณขณะนี้ถึงแม้เรายังไม่ได้พ.ร.บ.ฉบับใหม่ออกมาแต่ครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ยังเป็นของเราอยู่ซึ่งดิฉันคิดว่าในจำนวนของกรรมการครุสภามาตรฐานวิชาชีพก็มีครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่แล้วด้วยคนเนี่ยมันมากไปก็เลยจะสงวนเอาไว้ที่12คนแล้วก็ประเด็นที่3ก็นะคะดิฉันอยากจะให้ผู้ประกอบวิชาชีพโดยการเลือกตั้งขออนุญาตกราบเรียนครุสภาพ.ร.บ.ฉบับนี้มี2ส่วนคือส่วนของครุสภาจะเป็นเรื่องแล้วก็ในงานวิชาการเนี่ยในการที่เราเคยดำเนินการกันอยู่ก็คือเราให้หน่วยงานต้นที่มีครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาแลหรือไอเดียต่างๆเพื่อที่จะเป็นที่จะให้วิชาชีพของเราก้าวหน้ามากขอสงวนว่าน่าจะเป็นการคัดเลือกแทนการเลือกตั้งว่าความเห็นที่ได้สงวนไว้ทั้ง3ประเด็นเป็นข้อเสนอดิฉันเองซึ่งเป็นผู้แทนผู้ปฏิบัติงานและก็เป็นผู้ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้แล้วประโยชน์ต่อการพิจารณาร่างโดยมีความมุ่งหมายให้โครงสร้างและองค์มีความเหมาะสมชัดเจนการกำกับดูแลมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตขอพระคุณค่ะ
1: คุณ
2: ครับท่านครับผมโควิดครูพเนียรครับกรรมาธิการในส่วนของผู้แทนกระทรวงการนะครับในตัวร่างพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรศึกษาในวันนี้เนี่ยเป็นการยกเป็นเรื่องขององค์ประกอบของคณะกรรมการครุสภาซึ่งในส่วนนี้เองกับผมเองได้มีการเสนอความเห็นไว้เนื่องจากว่าการที่เราจะพิจารณาว่าองค์ประกอบของการนั้นเราต้องดูที่ตัวอำนาจหน้าที่ท่านครับดูที่อำนาจหน้าที่อย่างหนึ่งซึ่งองค์ประกอบตรงนี้เนี่ยอำนาจที่ของคณะกรรมการครุสภานั้นน่ะนโยบายในการแผนพัฒนาวิชาชีพเรื่องออกมาตรฐานวิชาชีพการพักใช้การเพิกถอนซึ่งอำนาจที่ตรงนี้เองอ่ะเป็นที่มาในการอย่างไรซึ่งตัวผมเองมองว่าในองค์ประกอบของคณะกรรมการเนี่ยผมเป็นคนที่เป็นประธานกับองค์ประกอบของผู้แทนที่จะประกอบเด่นแรกคือส่วนของผู้แทนที่เป็นประธานกรรมการตัวนี้เนี่ยซึ่งตามร่างที่ให้มีประธานที่มาจากที่เป็นมองว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุณสภาซึ่งเป็นองค์ตรงนี้เนี่ยในการบริหารจัดการเรื่องตรงนี้เนี่ยเห็นว่ารัฐมนตรีว่าการสวัสดิการเป็นผู้ที่เป็นประธานนั้นจะมีความเหมาะสมยิ่งกว่าโน้มเห็นว่าในส่วนของคุสภาเนี่ยส่วนสวัสดิการก็จริงอยู่แต่ว่าในการกำกับนั้นเป็นกำกับสำนักงานเลขาคุสภาเป็นทางคณะสภาที่จะมีอำนาจหน้าที่มาตรฐานวิชาชีพต่างๆเนี่ยว่าครูทั้งหมดทั้งประเทศท่านรัฐมนตรีว่าการสวัสดิการนั้นจะมีความเหมาะส

0: สมมากกว่าในการที่จะให้เป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและการดำเนินการด้านการกำหนดนโยบายประเด็นที่1ประเด็นที่2คือเรื่องขององค์ประกอบในส่วนของประกอบวิชาชีพศึกษาทางอนุ5ในส่วนนี้เองเนี่ยตามร่างได้มีการเสนอผู้ประกอบวิชาชีพศึกษาเนี่ยจำนวน20คนนะซึ่งถ้ารวมทั้งองค์คณะแล้วจะมีทั้งหมด40คนซึ่งกับผมเองมองว่ามีความจำนวนที่มากเกินไปแล้วก็จำนวนที่อาจจะมีความไม่คล่องตัวในการกำหนดองค์ประกอบภาคส่วนนะครับยึดหลักทุกภาคส่วนผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาและศึกษาเทศจำนวนนี้ผมคิดว่าจากร่างที่ควรจะมีเพียงแค่12คนซึ่งครอบคลุมจากศึกษาผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารศึกษาและศึกษาเทศของตำแหน่งไม่ได้คำนึงถึงสัดส่วนหรือองค์กรหรือสังกัดเพราะว่าครูเนี่ยถือเป็นผู้แทนครูตรงนี้ด้วยทั้งในส่วนเองผมก็เห็นว่าวิทยาศึกษาเนี่ยควรจะมีเพียงแค่สิทธิ์ในจำนวนที่ผมได้ส่วนความเห็นไว้เนี่ยเห็นว่าตัวประธานที่เป็นกรรมการเนี่ยควรจะเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเป็นผู้กำกับจะมีเพียงแค่เหลือเพียงแค่32คนครับเรียนเสนอที่ไป
1: อีกขออภิปรายเพิ่มเติมอีกหนึ่งจตุรงค์ฉายแสง
2: บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยขอนะที่มีการแก้ไขคิดว่าประเด็นที่ยังมีความสำคัญและจะชี้แจงประอภิปรายไว้คือเรื่องการที่ร่างพรบการศึกษาที่เหมือนเป็นแม่ของอีหนึ่งซึ่งอันนี้ผมก็เข้าใจอยู่เพราะว่าในการหาที่เกิดจากการออกคำเราก็มักจะต้องรีบแก้ไปก่อนวงการร่างพรบนี้ทำกันในขณะนี้ไปไม่ถึงไหนสักทีขณะนี้กำลังมีการยกร่างกันซึ่งจะเกิดนี้นะครับแต่ว่าแจ้งว่าแล้วว่าคิดว่าออกอันนี้ไปก่อนพอมีพรบการศึกษาครับส่วนประเด็นดูจะมีความเห็นแตกต่างกันกรรมการเองก็มีความเห็นคือเรื่องประธานกรรมการในร่างนี้แก้ไขจากรัฐมนตรีไปเป็นคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งและท่านที่สงวนก็เห็นว่าควรจะกลับไปเป็นเนี่ยกลับไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเข้าสภามาทีนี้ในประเด็นนี้อยากให้ท่านแจ้งลำดับความเป็นมาให้ชัดเจนนะครับว่าต้องย้อนไปดูพรบเมื่อปี2546เดิมนี่

0: ขณะนั้นความคิดในการแก้ในการแก้ไขของคณะกรรมการก็เลยแก้พรบตอนต้นเมื่อพ.ศ.2546ใช่ไหมครับตรงนี้ขอความกรุณาให้ท่านให้ชัดเจนเพื่อที่สำเนียจะได้เข้าใจความเป็นมาและเหตุผลในมาและสุดท้ายคณะกรรมการก็จะได้เป็นประโยชน์ต่อการลงมติของสมาชิกต่อไปขอบคุณครับ
1: คณะกรรมการชี้แจง
2: กับเรียนท่านประธานกับผมรองศาสตราจารย์สุรวัฒน์ทองบุกมาธิการชี้แจงนะครับสมาชิกมีความสงสัยและต้องการให้อธิบายนะครับมีถามข้อทักขออภัยที่จะไม่ได้เอ่ยนามเรียนบอกว่าเป็นกฎหมายลูกจะเกิดเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรารับหลักการมาจริงๆแล้วนั่นนะคือยกเลิกคำสั่งความสงบแห่งชาติแล้วก็กลับไปใช้คือหลักการซึ่งเรารับหลักการมานะครับเรียนอย่างนี้ครับว่าแม่ซึ่งวันนี้ผมก็ทราบว่าเริ่มมีคว้างผมเองเป็นประธานอนุกรรมธิการในการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติใช้เวลาอยู่1ปีครึ่งผมเป็นรองประธานกรรมธิการวิสามัญพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพิจารณาในชั้นกรรมีกว่ารวมแล้วประมาณ3ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่เราบอกว่าเป็นพระราชบัญญัติแม่เนี่ยยังอยู่งานของกระทรวงและผมทราบว่ามีความเห็นขัดแย้งกันอยู่ด้วยในเรื่องจนกระทั่งจะมีการตัดสินใจไม่แต่ต้องโครงสร้างในการบริหารด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นแล้วนี่ผู้อยู่นี่เป็นกฎหมายเดิมซึ่งเรารอไม่ไหวครับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยโดยรัฐมนตรีเป็นแล้วก็กรรมการชุดท่านคิดดูนะครับรัฐมนตรีแต่ละท่านในระยะเวลา20ปีเนี่ยไม่ถึงคนละ1ปีอยากจะเรียนนี้ว่าตามที่เราอนุมัติในหลักการว่าเราต้องการให้มีคณะกรรมการที่ยึดโยงกับผู้ปฏิบัติได้จากทุกฝ่ายอันนี้คือให้กลับคืนไปสู่สภาวิชาชีพนะครับก่อนที่กฎหมายใหม่จะออกแล้วก็ต้องไปแก้กฎหมายถ้าอย่างนั้นเราก็ยังจะได้คณะกรรมการที่มีรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วลูกน้องใกล้ชิดท่านคิดดูว่าเป็นอย่างผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่เราแก้จากรัฐมนตรีว่ากระทรวงคุณวุฒินะครับเรียนนี้ว่ากฎหมายเดิมนั้นได้อยากเรียนท่านประธานที่เคารพทุกท่านนะครับว่าสภาวิชามาน20สภาวิชาชีพล้วนแต่ในวิชาชีพนั้นเป็นประธานนะครับเป็นประธานคืนวิชาชีพให้กับผู้

ประกอบวิชาชีพทำไมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงผ่านสภาวิชาชีพหรือสภาครุสภานี้มันออกแบบมาตรา75นะครับก็ขอกราบนะทุกท่านมาตรา75นั้นเขาออกแบบมาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายเนี่ยมีหน้าที่กำกับดูแลการชุดต่างๆเนี่ยรายงานสั่งให้ชี้แจงการกระทำมาตรา75เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานแล้วไปสั่งใครล่ะครับชี้แจงวันนี้10ปีผ่านมาทำอะไรผิดก็ไม่นะครับก็ปล่อยเลยตามเลยมา10ปี10กว่าเพราะว่าคนควบคุมกำกับไปเป็นประธานเสียเองเพราะอะไรที่คณะกรรมการชุดนี้ก็ต้องร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งใช้ความผู้แทนราษฎรและอำนาจของประชาตรวจสอบกำกับติดตามอยู่ตรงนั้นนั่นคือเหตุผลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไม่ต้องตามมาตรา75ในการกำกับตรวจสอบยับยั้งท่านอาจจะจำเป็นคณะเป็นกรรมการครุสภาในสมัยที่ท่านรัฐมนตรีจตุรนฉายแสงนะครับเราเคยมีความเห็นที่ทวงดุลกันระหว่างคณะกรรมเห็นของท่านรัฐมนตรีนะครับพอมีมติของคณะรัฐมนตรีครุสภานะครับรัฐมนตรีก็สามารถที่จะวีดได้แล้วก็สั่งให้ระงับยับยั้งอะไรได้นะครับนั่นคือ เหตุผลที่ทำไมครับสภาวิชาชีพ20กว่าแห่งผู้ทรงคุณวุฒิแทบทั้งก็ขออนุญาตผ่าน2ประเด็นนี้ไปนะครับของมีบางท่านที่เรื่องจำนวนขององค์ประกอบเรียนอย่างนี้ครับว่านี่คือสภาวิชาชีพเป็นสภาของเขาเหมือนกับสภาผู้แทนราษฎรก็ให้ผู้แทนสมาชิกนี่คือสภาวิชาชีพสภาของสภาวิชาชีพในประเทศนี้ผู้ประกอบวิชาชีพจะมีจำนวนเป็นกึ่งหนึ่งครับผมยกตัวอย่างแพทยสภาด้านการแพทย์นี้เป็นประธานแล้วมีผู้ประกอบวิชาชีพเขาเขียนไว้ว่าได้เป็นกึ่งหนึ่งซึ่งวันนี้สภาวิชาชีพ10ท่านแล้วก็เป็นผู้ประกอบวิชาชีพนี้ครึ่งหนึ่งคือ35คนนอกนั้นเป็นคณบดีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและโดยตำแหน่งเป็นกรรมการครับอันนี้มันเป็นหลักของตรงนะครับส่วนเรื่องการเมืองอะไรทั้งหลายวันนี้ท่านคิดดูครับท่านประธานแล้วก็ผู้บริหารแท่งตั้งแต่ปลัดกระทรวงเป็นกรรมการเขาบอกว่าพูดขัดหูก็เปลี่ยนชื่อคนแล้วในตำแหน่งนั้นเมืองยังไงครับปัจจุบันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำนั้นคือสภาวิต้องมีความต่อเนื่องไม่ใช่เปลี่ยนสับเปลี่ยนกันนะครับท่านละไม่ถึงปีโดยเฉลี่ยอย่างนั้นโทษครับสำหรับประเด็นคำถามที่ถามถึงเรื่องของท่านณัฐวุฒิบัวประชุมนะครับว่าผู้แล้วก็การที่กำหนดสัดส่วน5ท่านให้เป็นจะต้องเป็นนักกฎหมายต้องเป็นผู้บริหารอะไรทั้งหลายนั้นจะมีท่านคณะกรรม

0: อภิปรายอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็ขอว่ากรรมธิการเสียงข้างมากผ่านคณะกรรมาธิการไอ้ประธานยังต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามร่างพระราชบัญญัติขอบคุณครับ
1: กรรมธิการที
2: ่ติดใจหรือไม
3: ่ชี้แจงเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับ
1: อ๋อเชิญค่ะ
3: ครับกับเรียนท่านประธานท่านประธานครับกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการชีพครูโดยตรงซึ่งกฎหมายที่เกิดขึ้นจากคำสั่งคสช.ก็ดีนั้นได้ถูกยกเลิกไปโดยพ.ร.บ.ยกเว้นกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาให้ตราแล้วให้มีการยกเลิกคำสั่งหัวหน้าและข้องกับการศึกษาออกไปแต่ในช่วงร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินั้นไม่ได้ถูกเข้ารับการพิจารณาในสภาเพราะนั้นจึงเป็นกฎหมายชุดเดียวที่ยังคงอยู่ตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ทั้ง3ฉบับแม้ปัจจุบันกฎหมายภายใต้กฎหมายฉบับ3ฉบับนี้เช่นเดียวกันเพราะนั้นเดิมนั้นยอมรับว่านี้เกิดขึ้นตามม.42ซึ่งยังไม่ถูกอะไรก็ตามครับเราก็ยังไม่แน่ใจว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับมาตรา3ที่บอกว่าให้มีการยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะอันนี้ยังไม่แน่ใจในประเด็นนี้แต่อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติศึกษาชาตินั้นจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันอย่างน้อย3ฉบับฉบับแรกก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงสาธารณสุขหน้าที่และการบริหารราชการของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะบริหารจัดการองค์คณะบุคคลเกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในทางสมาชิกวุฒิสภาได้ผมเข้าสภาตรงนี้ต่อไปเนี่ยก็จะกรีเป็นประธานซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินและข้าราชการครูและบุคลากรทางการพระราชบัญญัติสภาครูและเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงในสภาของวิชาชีพต่างๆนั้นได้เรียกมาตรงนี้นะครับชีพบัญชีแพทย์แผนไทยสถาปนิกวิศวกรแพทยสภาต่างๆก็ในวิชาชีพของเขานะการเลือกตั้งของสมาชิกโดยตรงวิชาชีพครูนั้นเราไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่คณะรัฐมนตรีแต่งโดยตรงซึ่งท่านสุรในมาตรา75นั้นอำนาจของรัฐมนตรียังคงควบคุมกำกับติดตามองค์คณะบุคคลก็คือสภาวิชาชีพครูคณะกรรมการมาตรการส่งเสริมสวัสดิการสุขภาพครูเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่คือกฎหมายสำคัญครับให้มีการเปลี่ยนกฎหมายครับวันนี้เราสู่ยุคของประชาธิปไตยเราต้องคืนอำนาจอำนาจให้พี่น้องครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นได้เองภายใต้กรอบกติกาตามกฎหมายของคือหลักการสำคัญทั้งหมดแล้วมันดีอย่างไรครับถ้าเราได้ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูเนี่ยเราจะได้ครูดีครับเมื่อเราได้ครูดีวิชาชีพครีเราก็จะได้นักเรียนที่ศึกษาของชาติที่สูงขึ้นนี่คือเป้าหมายที่ต้องการทั้งหมดนั้นเป็นการดำเนิน

0: การตามกฎหมาย46ซึ่งเคยมีมาแล้วแต่ถูกริบลดปปช.วันนี้กฎหมายฉบับนั้นต้องกลับคืนมาและเราก็ปรับปรุงหลายประเด็นที่ให้ทันยุคสมัยนะครับประโยชน์อย่างมากครับขอบคุณครับ
1: ท่านประธานครับท่านประธานครับผมสุทินครับขออนุญาตครับ
2: สุทินจะถามเพิ่มเติมใช่ไหมคะ
1: จะให้ข้อมูลกรรมาธิการเพื่อท่านประธานที่เคารพผมสุทินคลังแสงบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากมหาสารคามครับตามที่ท่านกรรมาธิการท่านชี้แจงว่าอัดฉบับใหม่ที่กำลังจะเข้าเนี่ยรอคอยมานานแล้วตอนนี้ก็ยังมีความยังไม่มีวี่แววที่จะเข้าง่ายเมื่อวานนี้ผมก็ได้นำเรื่องนี้ได้ซักถามในพรรคคือท่านเทิดชาติจะออกกฎหมายลูกล่วงหน้ากฎหมายแม่เพอเดียวกันท่านก็ชี้เรื่องพรบการสังชาตินั้นเนี่ยขณะนี้ก็เดินทางมาใกล้สภาแล้วในสัปดาห์หน้าเสนอครม.ก็จะเสนอสภาพรบการสังชาติที่เรารอในกระบวนการรอคอยมานานนี่แหละหลายครั้งมันเป็นเพราะอายุโชคไม่ดีพรบอย่างนี้ก็เลยตกอยู่เรื่อยไม่ถึงสภาตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยบอกว่าครม.สัปดาห์หน้าก็หมายก็ว่ามันกำลังจะเข้าสภาแล้วกระบวนการพิจารณากฎหมายแม่กับลูกเพราะนั้นก็ฝากกรรมธิการเปล่ายังไงหรือจะชะลอหรือจะให้ตกวาระสามก
2: ็ชี้แจงเพิ่มเติมไหมคะ
3: ครับท่านประธานครับ
2: เชิญ
3: ครับเรียนธีรศักดิ์จิรตราชูกรรมธิการที่ท่านสมาชิกในส่วนตัวของกรรมธิการเนี่ยเรามีความดีใจนะครับที่หลายๆคุณค่าแล้วก็เห็นว่าภาพเนี่ยเราจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วนและเราที่ทันสมัยนะครับเพื่อจะแก้ไขเรื่องคุณแต่เรียนท่านสมาชิกอย่างนี้ครับเรื่องของกฎหมายการศึกษาเนี่ยต่างชาติพุทธศักราช2542ประกาศใช้ขึ้นมาไล่หลังจากนั้นครับท่านสมาชิกครับเรามีกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ว่าเรื่องโครงสร้างกระทรวงไม่ว่าจะเป็นกำลังพิจารณาอยู่นี้ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ว่าเรื่องของคือพวกระเบียบบริหารราชการระเบียบบริหารข้าราชการกระทรวงตามมามากมายแต่ประสบการณ์สอนคนทางการศึกษามากมายรวมถึงพวกเราในกรรมาธิการด้วยการศึกษาแบบหวังน้ำบ่อหน้าได้จะไม่ได้มีอะไรที่การันตีหรือให้ความมั่นใจกับเราว่าแล้วกฎหมายลูกในอนาคตจะถูกเปลี่ยนไปตามเจตจำนงที่กฎหมายแม่นี้ครับว่าสิ่งที่เรามีความตั้งใจก็คือว่าถึงแม้เราจะเห็นอยู่ครับว่ากฎหมายแม่และแต่ข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะก็มีลักษณะบังคับตามนิติวิธีที่ไม่ต่างกันเลยเกิดขึ้นโดยเฉพาะร่างของขันณปัจจุบันนี้นะครับเราก็ไม่มีสภาพบังคับในการไปแก้ไขหรือยกเลิกอะไรต่างๆนะครับจึงเห็นว่าเป็นการดีเรื่องบางเรื่องที่หลายๆฝ่ายปรุงองค์คณะนะครับอย่างที่ท่านสมาชิกเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องขององค์คณะจะกลับเข้ามาสู่สภาในเร็ววันมาตรานี้ที่ว่าด้วยเรื่องขององค์คณะ

0: ภาหรือในอีกมาตราถัดไปต่อไปข้างหน้านะครับที่ว่าด้วยเรื่ององค์การดีที่เราน่าจะเห็นร่วมกันว่าควรจะมีสัดส่วนของผู้ประกอบอย่างน้อยเราจะได้รับฟังเสียงเล็กๆน้อยๆจากผู้ที่ประกอบวิชาชีพจริงๆเกี่ยวข้องกับคุณสมบัตินะคิดว่าเราสามารถที่จะออกแบบผ่านกลไกข้อบังคับในการคัดได้นะครับก็อยากจะยืนยันกับท่านสมาชิกและก็ขอขอบพระคุณด้วยแต่ในระยะเวลาอันสั้นนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนว่าอยากให้ทุกแบบนี้เพื่ออย่างน้อยปรับกลไกและองค์ประกอบขององค์คณะนี้ให้สามารถดำเนินการได้ในระยะเวลาอันสั้นที่จะเกิดขึ้นต
1: ่อมีกรรมธิการท่านใดชี้แจงเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีกรรมธิการที่ขอสงวนให้ติดใจไหมคะแม้ว่ากรรมธิการที่ขอสงวนความมาตรานี้คณะกรรมธิการขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตน
2: ก็ดีครับท่านประธานสักครู่ครับเพื่อนสมาชิกกำลังเดินลงมาจากห้องประชุมฝากท่านประธานรอสักครู่ครับขอบคุณครับ
1: ท่านสมาชิกทราบอยู่แล้วว่าวันนี้จะมี
3: ท่านประธานครับขออนุญาตรอสักครู่ครับท่านสมาชิกเสียบบัตรแล้วบัตรมีปัญหาครับ
1: ที่ดูด้วยหานะคะจะได้แจ้งติดไหมคะจะได้ให้เจ้าหน้าที่ไปดูสมาชิกท่านใดยังไม่ได้แสดงตนขอปิดการแสดงมีผู้เข้าร่วมประชุมนั้นว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกดปุ่มไม่เห็นด้วยงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนคะถ้าไม่มีขอพิแสดงผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ443ท่านเสียงไม่เห็นด้วย1งดออกเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะการอ่านมาตราต่อไป

0: มาตรา5แก้ไขมาตราแก้ไขมาตรา18
1: ตัดออกดังนั้นขอถามมติจะกับการตัดมาตราออกของคณะกรรมาธิการหรือไม่ขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านขอเชิญแสดงตนถ้าไม่มีขอปิดการแสดงมีผู้เข้าร่วมประชุม430เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มสมาชิกท่านถ้ามีขอเชิญถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้438ท่านเห็นด้วย435 1ไม่ลงคะแนนเสียง2มติเห็นด้วยกับการตัดเชิญเลขาธิการดำเนินการอ่านมาตราต่อไป
0: มาตรา79คณะกรรมการตัดออก
1: เนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการตัดออกดังนั้นขอจะเห็นด้วยกับการตัดมาตราออกของคณะกรรมการหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผู้เข้าร่วมประชุม439ท่านเป็นนั้นว่าชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงเห็นด้วย430งดออกเสียง1ไม่ลงที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการตัดมาตราออกของคณะที่การดำเนินการอ่านมาตราต่อไป
0: มาตรา8แก้ไขการแก้ไข
1: มาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขดังนั้นขอจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมแสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน

0: สมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้าไม่มีขอปิดการมีผู้เข้าร่วมประชุม435ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านถ้ามีที่แสดงผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้438ท่านเห็นด้วย430งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง1เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยการเชิญเลขาธิการดำเนิน
1: มาตรา9แก้ไขมาตรา22คณะกรรมการ

0: ขอเชิญท่านถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติเห็นด้วย432เสียงไม่เห็นด้วย0ลงคะแนนเสียง3เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกรรมาธิการเชิญเลขาดำเนินการอ่านมาตราต่อไป
1: มาตรา13มีการแก้ไข
0: เนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้จากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือขอตรวจสอบองค์ประชุมสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลประชุม438ท่านประชุมครบองค์ประชุมออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการใครเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเสียงลงคะแนนท่านเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นมติ439ท่านเห็นด้วย437งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง1เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นที่การเชิญเลขาธิการ
1: มาตรา11แก้ไขมาตรา24
0: กรรมธิการมีการแก้ไขดังนั้นขอถามมติจากที่ประชุมว่าของคณะกรรมธิการหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจขอตนปุ่มตนใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนท่านสมาชิกอย่าเพลินนะคะอย่าลืมกดขอปิดการแสดงตนมีผู้เข้าร่วมท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้การกดปุ่มเห็นด้วยกรรมาธิการกดปุ่มไม่งดออกเสียงกดโปรดกดปุ่มสมาชิกท่านใดถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวน

ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตในระดับพื้นที่หรือแม้กระทั่งการทุจริตในกระสือครับขายหนังสือผลิตหนังสือวนไปวนมาแล้วมันมีเงินกฎหมายแต่เรากำลังพูดกับความรับผิดชอบในการตรวจสอบจากตัวแทนของประชาชนอย่างเช่นสภาผู้แทนราษฎรที่1ผมคงต้องเรียนถามอย่างเจาะจงตรงไปตรงมาว่าการเป็นประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานนั้นเนี่ยถ้าจะสเกลลงมาแล้วเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาตรานั้นมาตรานี้มันต้องลดสเกลลงมาถึงระดับประหลัดผมคิดว่านั่นไม่ใช่เหตุผลฐานคิดหรือวิธีคิดโดยเฉพาะความรับนะประธานบอร์ดเนี่ยทำไมสาธิการนั่นเป็นประการที่1ครับหาตลอดครับกับกรณีของผู้ตรวจสกสคเนี่ยนะครับในวงเล็บ3กำหนดบอกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีทั้งหมดจำนวน4คนจากผู้มีความรู้สูงไอประสบการณ์สูงเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่ท่านตอบผมเนี่ยเพื่อนว่าตกลงประสบการณ์สูงเนี่ยนับอย่างนะครับแต่ประสบการณ์สูงเนี่ยวัดจากอะไรนะครับก็ในขณะเดียวกันประสบการณ์แบบนี้เนี่ยต้องมีก็คือด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพด้านบริหารและการเงินพอผมอ่านแบบนี้ปุ๊บควรจะเกิดขึ้นก็คือต้องมีบอร์ดที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ1คนแต่ผมอ่านทั้งมาตรานะครับเมื่อเทียบกับมาตราก่อนหน้านี้นะครับมีการเขียนชัดเจนว่าแบบนั้นต้องมี1คนแบบนี้ต้องมานี้เนี่ยก็ไม่เห็นมีการเขียนไว้ตรงใดจะมีด้านละ1คนถ้าจะบอกว่าสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครับแต่ท่านกล้ายืนยันหรือมีหลักประกันไหมครับว่าถึงคน4คนมาจากด้านกฎหมายหมดเลยท่านกล้ายืนยันไม่เลือกคน4คนมาจากด้านบริหารธุรกิจหมดเลยเพราะว่ามันบริหารเงินเยอะครับอาจจำเป็นท่าน4คนจะไม่เลือกมาจากด้านการเงินเคสที่เป็นไปได้นะครับแต่ตัวแรกที่เป็นรองไปกว่านั้นเช่นมีปุ๊บด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพมี3คนด้านกฎหมายเห็นแบบนี้ไม่ได้ตอบโจทย์ใดๆในทางกฎหมายไม่ได้ตอบโจทย์ใดๆในทางปฏิบัติที่เป็นจริงไม่ได้ตอบโจทย์ใดๆออกมาแล้วรองรับเลือกหรือไม่เว้นแต่ว่าท่านยืนยันในสภาแห่งนี้ว่าเจตจำนงขณะที่ท่านมีการพิจารณาจำนวนผู้ทรงคุณวุฒินะครับต้นเนี่ยผู้ทรงคุณวุฒิแบบนี้เนี่ยด้านละ1คนจริงที่2ที่ผมอยากจะนำเรียนนะครับที่2ผมขยายความเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับว่ากฎหมายฉบับนี้สร้างความวันนี้เนี่ยผมไม่รู้นะครับว่ามีเพศใดมากกว่าในอดีตที่ผ่านมาเรารู้เลยว่าโอ้ยครูผู้หญิงน่าจะเยอะกว่าเพราะว่าวันนี้แต่ในกรรมการทั้ง3ประโยคเดียวที่ท่านจะใส่ว่าเวลาที่ได้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้คำนึงถึงมิติผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดท่านบอกว่าถ้ามีประเด็นนี้พูดคุยกันในกรรมธิการแม้ไม่แปลงออกมาเป็นตัวบทกฎหมายชอบทำในอดีตในอนาคตที่จะมีการออกมาเป็นคณะต่างๆก็นี้นั่นเป็นประเด็นที่2ครับประเด็นที่3ท่านประธานครับประเด็นที่3ก็คือจํานวนนะครับกรรมการที่ได้รับการทางการศึกษาเป็นจํานวนเพราะท่านพูดแบบนี้ผมนึกถึงบอร์ดประกันสังคมทันทีวันไหนยาวันอะไรครับวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งเป็นผลประกันสังคมทั้งประเทศก็แบบเดียวกันครับแบบเดียวกันที่ที่ผมได้อภิปรายว่าวนเข้าไปเนี่ยซึ่งผมเห็นด้วยเลยนะครับแต่ดุล

0: ขึ้นเวลามีการประชุมบอร์ดสกสคเนี่ยจะเป็นอย่างไรในความเป็นจริงมันจะเป็นประโยชน์ที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพจริงหากได้คนที่เป็นตัวแทนผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาจริงแบบนี้ต่างครับเวลาที่เรากำลังพูดถึงครูเป็นจำนวนมากผมชีพที่มีจำนวนมากที่สุดนะครับมากกว่าวิศวกรมากกว่านักสังคมสงเคราะห์น่าจะมากกว่าทนายความที่มีการเลือกตั้งผมไม่แน่ใจว่าในชั้นกรรมาธิการได้มีการพูดคุยถกเถียงกันในการเลือกวิธีการยกตัวอย่างในอดีตว่าปัจจุบันท่านทำอย่างนั้นพูดคุยกันในอนาคตในการเลือกตั้งจากผู้ประกอบวิชาชีพจะเป็นอย่างไรผมยกตัวอย่างเช่นเลือกระบบผ่านอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสำนักงานกกต.ทุกจังหวัดมีแน่ๆนะครับไม่มีการต้องจดโพยหัวเข้าไปผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรเนี่ยแล้วผมก็ต้องนำเรียนครับว่าสำหรับคนที่เป็นครูหรือแม็บอร์ดที่สำคัญกับพวกเขาที่สุดก็คือบอร์ดสกนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่ผมถามนั้นเนี่ยจึงหวังว่าจะได้รับคำตอบจากท่านประธานผ่านไปยังลงมติของเราต่อไปครับกลับขอบคุณครับ
1: ตอบชี้แจงครับ
2: กลับเรียนท่านประธานสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมรองศาสตราจารย์สุรวาททองบุกกรรมาธิการนะครับพรรคประชาชนนะครับตอบคำถามท่านผู้ทรงเกียรติที่กรรมาธิการเสียงข้างน้อยท่านโกวิทขูพเนียรท่านครับท่านสมาชิกท่านอดิศรเพียรเกียรติและก็ท่านอรรถวุฒิบัวประทุมเรื่องของประเด็นแรกคือเรื่องประธานคณะกรรมการเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียนนี้ครับว่าคณะกรรมการชุดนี้จัดพาวิชาชีพชุดนี้คือเป็นสมาคมวิชาชีพซึ่งกันและกันของเป็นสมาคมวิชาชีพสกอนี้ครับเรียนว่าทุกปีได้รับงบประมาณเพื่อดูแลครูดูแลหนังสือตำราสื่อการเรียนการสอนทั่วประเทศทุกระดับทุกการศึกษาโดยแต่ว่า120ล้านนอกนั้นเป็นหยาดเหงื่อแรงงานของครูนี้เป็นเงินของเขาเป็นพวกเขาต้องมาดูแลและบริหารเองให้ท่านกรุณตรงนั้นเขาออกแบบไว้ให้รัฐมนตรีกำกับตรวจสอบสั่งระงับการกระทำอยู่ในมาตรา75เพราะนั้นท่านจะสังเกตเห็นว่าหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติมาเนี่ยรูปการตรวจสอบสำหรับแต่ไปตรวจสอบหน้านั้นตอนนี้หลายท่านก็ถูกลงทันลงโทษชุดนี้10ปี10กว่าข้อร้องเรียนเยอะแยะแต่ท่านก็จะตรวจสอบไม่มีการสอบสวนไม่มีการลงโทษพอรัฐมนตรีแต่ละท่านอธิการครับที่รับนั่นคือแสงทั้งที่ทั้งหมดนั้นคือเงินชาปนกิจสงเคราะห์ที่ครูออกกันมา

0: ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่ปล่อยให้พวกเขาสมาคมไม่มีสภาวิชาชีพใดที่รัฐมนตรีที่การเมืองสภาวิชาชีพหรือสมาคมวิชาชีพครูนี้ที่มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษายุ่งเขียวเรารับหลักการมาว่าเราจะกลับไปกดผมก็ไม่เอาตรงนั้นมาเป็นเหตุผลสำคัญแต่เหตุผลสำคัญคือการเปลี่ยนการเมืองมาเนี่ยนะเฉลี่ยแล้วคนละไม่ถึงปีเนี่ยเล่นกันนะครับอันนี้มีการตรวจสอบอะไรมาแบบไว้ให้รัฐมนตรีที่มาจากใช้อำนาจของประชาชนกับคณะกรรมการชุดนี้ยับยั้งสั่งตรวจสอบสั่งให้รายงานทุกอย่างเองจะสั่งตัวเองรายงานตัวเองยังไงครับอันนี้คือสิ่งที่มันปัญหาต่างๆจริงไม่ได้รับการแก้ไขดังนั้นแล้วเรื่องประคอกรรมการที่กรรมาธิการเสียงข้างมากก็ยังยืนยันว่าจะอย่างเช่นพระราชบัญญัติฉบับเดิมนะครับส่วนเรื่องของผู้ทรงคุณวุฒิที่ท่านพรรคประชาชนท่านณัฐวุฒิบัวว่าจะรับรองได้อย่างนั้นในบทบัญญัติทั้งกฎหมายคณะกรรมการสกสคสรรหาแล้วก็ต้องผ่านคณะรัฐมนตรีนะครับหลักเกณฑ์จะต้องอธิบายได้ว่ากลุ่มทั้ง4ด้านในขณะที่คณะรัฐมนตรีก็เราเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการสกสคจะว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยแล้วก็เชื่อว่าคณะรัฐมนตรีจะพิจารณากันกรองที่รอบด้านส่วนเรื่องเพศสภาพนั้นเนื่องจากว่าผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับประมาณ1ล้านคนนะครับ1ล้านคนซึ่งพอสมควรเพราะนั้นการที่ในทั้งหลายซึ่งหลักการที่เรากำหนดเป็น10เรามีความพยายามที่จะให้จำนวนนั้นมาระหว่างผู้บริหารในระดับปฏิบัติในระดับนโยบายนะครับแล้วก็ผู้แทนผู้ประกอบวิชาปฏิบัติก็เลยเป็นประมาณครึ่งต่อครึ่งคือ15ต่อสขออนุญาตกับเรียนว่าไหมเรียนว่าก็ตามครูทุกสังกัดนะครับสกสครูทุกระดับรวมทั้งครูที่สอนมาเป็นสมาชิกครูฝ่าและก็เป็นสมาชิกชปคเพราะนั้น14คนที่จะมาเป็นกรรมการเนี่ยไปแบ่งให้สังกัดต่างประถมวัยอนุบาลประถมมัธยมอาชีวะคนรวมทั้งครูในสังกัดวัฒนธรรมสังกัดกระทรวงกีฬาอีกเยอะแยะไปหมดยังน้อยไปนะครับแต่ว่าเพื่อไม่อยากให้มันเถอะทะแล้วก็มันก็ถ่วงดุลกันพอดีกับกรรมการเราเห็นว่าเหมาะสมนะครับตามร่างครับขอบพระคุณครับ
2: ท่านกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นไม่ติดใจนะครับครับแล้วก็ท่านกรรมการที่สงวนความเห็นไม่ติดที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรม

0: ลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับพิกใช้สิทธิ์แสดงตนนะครับ
1: ท่านประธานครับครับอยากให้ดียังมีหลายๆท่านที่ยังอยู่ในห้องกรรมาธิการครับขอบคุณครับ
0: ได้ครับรอ
2: แล้วก็ผมบอกว่าจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะตามระเบียบของท่านเป็นผู้ข้าราชการ
0: ท่านสมาชิกครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับนานาชาติระดับปริญญาโทปริญญาเอกคณะบายสาธารณะและกับบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมทุกคนเข้าฟังการประชุมสำหรับทุกท่านนะครับเชิญนั่งได้ครับข้อกดปุ่มแสดงตนครับ

หลังจากมาตรานี้แล้วท่านสมาชิกขอความกรุณาอยู่ในห้องประชุมตลอดนะครับเพราะก็จะลงมติต่อเนื่องนะครับ

เชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญนะครับมีเพิ่มเติมแล้วนะครับผมขอคนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับกลุ่ม430ท่านครบผมจะถามมติจากที่

0: เห็นด้วยกับกรรมธิการกดปุ่มกับกรรมธิการกดปุ่มงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงท่านสมาชิกครับชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีแอนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับ439เห็นด้วย432เสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง6เป็นนั้นว่าที่ประชุมไขของกรรมธิการเชิญท่านเลขาธิการครับ
1: มาตรา13ไม่มีการแก้ไขมาตรา14
0: มีการแก้ไขนะครับแต่ว่าผมก็จะขอถามมติจากที่ประชุมแก้ไขของกรรมธิการหรือไม่ก่อนลงมติใช้สิทธิ์แสดงตนครับเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสิทธิ์แสดงตนขอเชิญนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการแสดงตนจำนวนผู้5ท่านครบองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการกดปุ่มเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนขอเชิญนะครับขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับ438เห็นด้วย435ไม่เห็น1ไม่ลงคะแนนเสียง2เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมธิการเชิญ
1: มาตรา10ตัดออก
0: คณะกรรมการมีการตัดออกนะครับดังนั้นจะขอถามประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการตัดมาตราออกของคณะกรรมการหรือขอตรวจสอบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดกดปุ่มแล้วก็เสียบบัตรเสียบบัตรแล้วกดปุ่มแสดงตนครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญนะครับผมขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้เข้าร่วม

0: ประชุม434ท่านขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับกรรมาธิการกดปุ่มไม่เห็นด้วยยังกดปุ่มงดออกเสียงครับลงคะแนนขอเชิญออกเสียงลงคะแนนครับไม่มีปิดการลงคะแนนจำนวนผู้ลงมติ433 31ไม่เห็นด้วยไม่ลงคะแนนเสียง1เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติออกตัดมาตราออกของคณะกรรมาธิการครับ
1: มาตรา16คณะ
0: ท่านกรรมาธิการมีการเพิ่มมาตรามติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการเพิ่มมาตราก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์กดปุ่มแล้วก็เสียบบัตรนะครับถ้าไม่มีผมขอจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม440ท่านขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้กดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดกรรมาธิการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผมกดปุ่มงดออกเสียงครับท่านสมาชิกท่านคะแนนขอเชิญออกเสียงลงคะแนนครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผล440เห็นไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง2ไม่ลงคะแนนเสียง2เป็นนั้นว่าเพิ่มมาตราขึ้นใหม่ของคณะกรรมการจบการพิจารณาเรียงตามลำดับการพิจารณาทั้งล่างเป็นการข้อ132ครับขอแก้ไขถ้อยคำหรือไม่ครับ
2: ท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคท่านประธานครับอยากจะให้ทางฝ่ายผู้แทนกฤษฎีกาที่อยู่ในคณะ4ในวรรคท้ายสักเล็กน้อยครับมาตรา14ในวรรคในบรรทัดท้ายเนี่ยใช้คำว่านับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้มาในร่างที่ท่านเติมเข้ามาเนี่ยเนียมปฏิบัติที่สภาเราเคยพิจารณากันมาโดยตลอดเนี่ยใช้เป็น2ข้อในร่างพรบแรงงานทางสภาที่เป็นร่างรัฐมนตรีเนี่ยก็ใช้2ข้อเช่นเดียวตรวจสอบความถูกต้องครับถ้าเกิดเป็นไปได้เหตุมีผลเนี่ยจะได้แก้ไขเสียเพื่อให้ไม่เกิดข้อติดขัดหรือต้องกลับไปกลับมาจะเสียเวลาของประเทศนำเรียนท่านประธานไปยังทางคณะกรรมการว่าท่านเห็นแบบที่ผมเห็น

0: ท่านกรรมาธิการเห็นด้วยไหมครับเชิญครับ
1: ครับขอบพระคุณครับกราบเรียนท่านประธานการผู้แทนสำนักงานผู้การข้อท้วงติงของท่านสมาชิกนะตรงนี้จะต้องสองข้อในกรณีที่หน้าคำว่าทั้งนี้นะครับในทางธุรการให้ถูกต้องด้วยครับท่านครับ
0: กรรมาธิการรับไปแก้ไขนะครับพิจารณาในวาระที่3เพื่อให้สภาลงมติว่าไม่มีการอภิปรายตามข้อบังคับข้อ133ครับก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับสิทธิ์แสดงตนครับโปรดเสียบบัตรแล้วก็กดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญแสดงตนเชิญครับเชิญครับเริ่มแล้วผมขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม443ท่านครับต่อไปผมจะขอถามมติจากที่ราชบัญญัติสภาครูและฉบับที่พ.ศ.หรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกผู้ใดเห็นชอบกดปุ่มชอบกดปุ่มไม่เห็นด้วยปุ่มงดออกเสียงครับสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ชอบถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอปิด445เห็นด้วย439งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง5เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติประกอบทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.มีมติผ่านร่างกฎหมายนี้นะครับขอบคุณทางท่านกรรมาธิการทุกท่านนะท่านมีอะไรเชิญครับเชิญครับ
2: ครับครับท่านประธานสภาหน้าที่ผมเป็นตัวแทนของกรรมาธิการวิสามัญร่างก่อนทางการศึกษาก็ต้องกราบขอบพระคุณสดอนก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาสภาครูมันคาบเกี่ยวมาตั้งแต่สมัยกรรมาธิการชุดที่26ที่27นะครับฉะนั้นวันนี้นะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านมาณโอกาสนี้ครับกราบขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับท่านสมิธครับยังเหลือนะครับเนื่องจากกรรมธิการได้เสนอข้อสังเกตไว้ในรายงานด้วยนาและลงมติโดยไม่มีการอภิปรายในกรณีที่สภาอ่านและข้อสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับตามข้อบังคับข้อ127วรรค2ประกอบข้อ

105ก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้าไม่มีแล้วผมขอปิดการจนที่เข้าประชุม445ท่านครบองค์ประชุมครับต่อไปจะขอแต่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของกรรมธิการขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงของคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นครับ

0: ท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนมีไหมครับถ้าไม่มีแล้วผมขอแสดงผลครับ12เห็นด้วย435ไม่เห็นด้วยไม่ลงคะแนนเสียง6เป็นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับก็เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์นะครับสำหรับร่างพระราชบัญญัติฉบับที่การทุกท่านนะครับครับท่านสมาชิกครับต่อไป
1: มันจะมีชื่อคนนี้มา
0: ต่อเรื่องด่วนที่1ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองในครอบครัวพ.ศ.4เป็นผู้เสนอครั้งที่10เป็นพิเศษในวันที่พฤหัสบดีที่17รวมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเดียวกันรวม6ฉบับตามระเบียบว่าผู้เสนอได้แถลงหลักการและเหตุผลแล้วก็มีสมาชิกสมควรประธานจึงได้สั่งปิดมาดำเนินการประชุมต่อในวันนี้นะครับดังนั้นผมขอดำเนินขอเชิญทางผู้แทนของผู้มีสิทธิ์นะครับที่เข้าชื่อขอเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าร่วมชี้แจงครับข้อ113วรรค2ดังนี้นะครับวราพรแช่มสนิท2นางสาวจิตตมา3นางสาวอังคณาอินทสาจันสมบูรณ์นะครับครับเชิญทุกท่านครับ

ครับเนื่องจากครั้งที่ผ่านมาท่านสมาชิกได้ใช้ในวาระนี้ก็จะเหลือเพียงท่านซึ่งก่อนที่จะอภิปรายให้ท่านผู้แทนประชา

0: จะมีนะครับมีนะครับเชิญทางผู้แทนภาคประชาชนก่อนครับ
1: ค่ะท่านสภาแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนดิฉันในฐานะพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.ค่ะก่อนอื่นดิฉันขอทางหลายๆส่วนนะคะเริ่มจากทางสภาผู้แทนราษฎรที่ได้บรรจุเบียบวาระการประชุมแล้วก็เปิดโอกาสให้มีการชี้แจงหลักการและเหตุผลของก็ขอบคุณทางคณะรัฐมนตรีแล้วก็พรรคการเมืองต่างๆนะคะที่ได้มีการจัดทำนี้นะคะอีก5ฉบับนะคะสภาผู้แทนราษฎรที่ได้อภิปรายนี้นะคะอย่างกว้างขวางในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเพราะว่าความรุนแรงในครอบครัวเป็นแล้วก็วิธีการแก้ปัญหานี้ก็นั้นนะคะเมื่อเราพยายามที่จะหาทางออกแบบกฎหมายจึงมีหลายแง่มุมที่เราตอบนะคะนำมาซึ่งความตะของร่างกฎหมายฉบับต่างๆนะคะในเรื่องเดียวกันแต่รัฐมนตรีนะคะที่ท่านชี้แจงแล้วแล้วก็ท่านส.ส.ท่านอื่นๆรวมทั้งท่านส.ส.ที่ลุกขึ้นอภิปรายกฎหมายเรื่องนี้นะคะว่าแม้วันนี้เราจะมีกฎหมายฉบับต่างๆหลายฉบับมีรายละเอียดที่แตกต่างกันแต่ร่างกฎหมายทุกฉบับนะคะที่ได้นำเข้าสู่มุ่งหมายเดียวกันคือการปรับประธรรมด้วยความรุนแรงในครอบครัวของประเทศมากขึ้นและลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวซึ่งเป็นเหมือนโรคร้ายให้ได้ผลจริงนะคะมีการลงมติของสภาแห่งนี้นะครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจัดตั้งขึ้นนะคะในให้พิจารณาประเด็นที่เห็นว่ายังเป็นช่องว่างสำคัญของกฎหมายความรุนแรงในครอบครัวกฎหมายความรุนแรงในครอบครัวฉบับเดิมที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมในคู่ที่มีความสัมพันธ์แบบแฟนหรือที่ได้นำเรียนในการชี้แจงปรากฏการณ์ความรุนแรงที่มีความสัมพันธ์แบบแฟนหรือคู่รักเนี่ยเป็นปัญหาที่นับวันจะมากขึ้นปัญหานี้จึงไม่ใช่ปัญหาเล็กๆนะคะที่พวกไร้ใต้พรมได้อีกต่อไปและที่สำคัญกฎหมายของประเทศไทยต้องไม่กีดความรุนแรงกลุ่มนี้นะคะคือกลุ่มที่เป็นลักษณะเป็นความสัมพันธ์แบบคู่รักเนี่ยออกจากความอ้างเหตุความไม่สะดวกในการตีความหรือปฏิบัติงานของสุดท้ายนี้ดิฉันขอฝากกับที่ประชุมส.ส.แห่งนี้เราอยู่กับกฎหมายความรุนแรงในครอบครัวที่ขาดประสิทธิภาพ20ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่เราต้องรับรู้และอยู่กับความสูญเสียของผู้คนและครอบครัวจำนวนมากและมีผู้จำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่เขาไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เห็นวันที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญครั้งนี้นะคะนี้แล้วก็ช่วงเวลาหลังจากนี้ที่ในชั้นกรรมาธิการเนี่ยคือโอกาสที่ดีร่วมกันปรับปรุงแก้ไขกฎหมายความรุนแรงในครอบครัวของประเทศไทยให้เป็นไปตามหลักการที่ควรจะเป็นนั่นคือทำโดยให้ผู้เสียหายคุ้มครองสิทธิมนุษยชนหลักความเสมอหน้าเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมดิฉันในนามเลือกตั้งจำนวน 23,989 คนนะคะที่ได้ร่วมเสนอกฎหมายฉบับนี้ในส่วนของเครือข่ายต่อต้านความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศประเทศไทยซึ่งเป็น

0: าคประชาชนนะคะพวกเราขอเรียกร้องนะต่อท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มฉบับภาคประชาชนนะคะมีส่วนร่วมในการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายความรุนแรงในครอบครัวให้การออกกฎหมายฉบับนี้เป็นไปสอดคล้องกับหลักสากลถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวอย่างแท้จริงท้ายที่สุดดิฉันเชียร์แห่งนี้นะคะจะเลือกยืนอยู่แรงในครอบครัวทุกกลุ่มโดยไม่เลือกประธานะเป็นคู่สมรสเป็นลูกเป็นพ่อแม่หรือเป็นคู่เป็นวันที่ประเทศไทยเริ่มต้นเขียนกฎหมายด้วยหลักการที่ถูกต้องในสังคมไทยมีความปลอดภัยอย่างแท
1: ้ขอบคุณมากนะครับท่านผู้แทนภาคประชาชนถ้าไม่มีแล้วก็จะขอเฉลยยติได้อภิปรายสรุปนะครับท่านแรกเชิญท่าน
2: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกฎหมายนะครับร่างพรบคุ้มครองอภิญญาคุ้มครองผู้จากคณะพรรคผมอยากจะขอโอกาสนี้นะผมไม่ได้มานะครับสรุปตัวครั้งนึงว่าปัญหาความรุนแรงครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งไม่ใช่ที่สังคมจะมองผ่านได้อีกต่อไปเชิงโครงสร้างนะครับสังคมเชิงโครงสร้างซึ่งกัดกร่อนฐานรากในประเทศไทยก็คือสังคมครัวนะครับเป็นแกนหลักกฎหมายเดิมที่เราใช้มาตั้งแต่ปีรมดีแต่ว่าไม่ทันสมัยไม่ทันกับยุคไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงแบบเดิมครอบครัวเดิมก็พอได้แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับในกลุ่มใจไทยนะครับของผมเนี่ยเรามุ่งหวังจะทลาย6ประเด็นท่านประธานครับประเด็นแรกในการขยายเวลาเพื่อแจ้งเหตุเราขยายขอขยายจาก3เดือนเนี่ยเป็น6เดือนนะครับเพื่อจะเยียวยาสภาพจิตใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยคือพอเป็นลักษณะของขยายเป็น6เดือนประการที่2ครองท้องถิ่นก็มาร่วมช่วยเหลือตรงเนี้ยครอบครัวจะเป็นกลไกแบบชุมชนบ้านเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านจะรู้จักกันเขาจะรู้ว่าควรจะทำไงเด็กหาผู้ใหญ่บ้านไปหากำนันจอนายกเทศมนตรีมีความสำคัญหมดนะครับเราพิงไปตรงนั้นว่ามาตรา3กับมาตราได้เยอะช่วยจากฐานออกมาไม่ยาวเกินไปไม่ถึงต้องใช้ช็อตประการที่3ครับการชะลอคดีอาญาเพื่อเน้นการคุ้มครองเป็นการให้พนักงานสอบสวนรอการสอบสวนไว้ก่อนนะครับในหลักการบรรเทาทุกข์เพราะว่าต้องเข้าชาร์จปัญหาก่อนนะครับเรื่องกฎหมายก็เรื่องกฎหมายนะครับฟื้นฟูก่อนเป็นสำคัญ emergency ประการที่4ครับเยาวชนและครอบครัวมาในมาตรา8วรรค2เนี่ยครับในครอบครัวไปเกี่ยวกฎหมายนะครับที่มีร่างของผมและคณะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเสนอให้สามารถดำเนินคดีความผิดเยาวชนนะครับรวมเป็นอย่างมีเอกภาพไม่ต้องทุกแยกอยู่นะครับเพราะมันจะมีพันกับเรื่องประการที่5ท่านประธานครับบอบช้ำของทางด้านจิตใจเพิ่มขึ้นนะครับในร่างที่มีอยู่เนี่ยหากปรากฏต่อศาลเพราะเหตุเนื่องมาจากตนเองหรือคนในครอบครัวถูกกระทำความรุนแรงซ้ำใจอยู่เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ว่าบางคนเนี่ยเขามีกระทำถูกมีปัญหา

0: ที่เราได้รับฟังว่าเล็กๆถูกดังนั้นอย่างนั้นรุนแรงเกินไปแต่มันมีบางเรื่องที่ว่ามันเป็นปัญหาในทางจิตใจตรงเนี้ยถ้าศาลพิจารณาแล้วว่าเขาถูกกระทำมาต่อเนื่องเนี่ยอาจจะมีด้านจิตเวชไปด้วยนะครับเป็นการเยียวยาที่ดีคือมองประเด็นที่6ประการที่6เนี่ยการไล่สิทธิ์ไล่เบี้ยตามบูรณาการร่วมเนี่ยกำหนดให้เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ใช่รอเบิกเงินอยู่รองเรื่องการก่อนแล้วมาไล่เบี้ยคือให้ผู้เข้าไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เนี่ยมีสิทธิ์ไล่เบี้ยคืนจากบุริมสิทธิ์สำคัญนะครับแล้วก็ตามประมวลเนี่ย3มิตินะครับก็คือว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมนะครับกระทรวงมหาดไทยท้องเกี่ยวท้องถิ่นแล้วรัฐมนตรีว่าการเนี่ยมันต้องมีการพรูฟเรื่องจิตใจเรื่องร่างแม้ว่าข้อเสนอจุดเด่นในร่างที่ผมและคณะจุดเด่นอยู่แต่ว่าขอเรียนว่าอย่างนี้ไม่ได้มองว่าร่างของกักจะให้นำเข้าไปแล้วกรรมธิการที่ตั้งขึ้นในของประชาชนของพรรคต่างๆเกเซอร์แบบรวมกันไปหมดเลยเพราะว่านี่เป็นโอกาสเดียวที่เราจะแก้ปัญหาตั้งแต่อดีตแต่เป็นปัญหาแก้ปัจจุบันด้วยแก้ไปสู่ว่าโลกมันหมุนทุกวันเรื่องโซเชียลอะไรพวกนี้ดังนั้นเนี่ยก็ขอฝากทั้งคืนแล้วก็ทำกฎหมายนี้ให้ดีด้วยความจริงใจเหมือนกับเป็นลูกไปที่ดีกราบเรียนท่านประธานด้วยความขอบคุณทุกๆร่างนะครับทุกคนครับกราบขอบคุณครับ
1: ท่านรัฐเกล้าอินทวงศ์
2: เคารพค่ะดิฉันนางรัฐเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคดิฉันต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกรวมถึงภาคประชาชนที่ได้ร่วมกันผลักดันเรื่องนี้นะคะหมายทั้งหมด6ร่างด้วยกันเลยค่ะที่จะต้องถูกมานำมาพิจารณาอันนี้เป็นภาพที่สำคัญค่ะมันเป็นนิมิตหมายว่าเรื่องนี้มันเรื่องของฝ่ายค้านมันไม่ใช่เรื่องของการเมืองหรือเรื่องคนใดคนหนึ่งทุกคนค่ะแล้ววันนี้ดิฉันอยากจะขอย้ำค่ะว่าปัญหานี้มันไม่ใช่ปัญหาสังคมมันไม่ใช่ปัญหาแต่สุดท้ายแล้วค่ะความรุนแรงในครอบต่อครอบครัวนั้นต่อการทำงานของคนในอาชีพและท้ายที่สุดมันก็กระทบประเทศไทยทั้งประเทศค่ะส่วนนะคะมันไม่ใช่แค่การช่วยคนใดคนหนึ่งให้ปลอดภัยแต่สุดท้ายแรงเศรษฐกิจสู่การสร้างทุนที่เข้มแข็งค่ะในร่างกฎหมายร่วมกันอยู่ทั้งหมด3จุดด้วยกันค่ะท่านประธานเรื่องแรกค่ะของกฎหมายนี้นะคะจากเดิมจะทำยังไงให้ครอบครัวเนี่ยกลับมาคืนดีกันจะทำยังไงในแข็งแรงได้เรากำลังเปลี่ยนค่ะอันนี้คือการชิฟต์พลังความคิดค่ะว่าคำถามสำคัญทุกครั้งที่เกิดความรุนแรงขึ้นเราต้องถามว่าคนทำอย่างไรให้เขาได้อยู่ในสภาเรื่องที่สองค่ะที่อยู่เรื่องของการสร้างความเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วความรุนแรงไม่ช้ำไว้กับร่างกายความรุนมันมีทั้งความรุนแรงการข่มขู่บังคับการทำร้ายจิตใจรวมถึงการควบคุมเงินค่ะเพราะฉะนั้นในการออกกฎหมายครั้งนี้ไปกว่าการกระทำความรุนแรงเรื่องที่3ที่อยู่ในทุกฉบับเลยเหมือนกันก็คือหลักคิดไม่ใช่ทางไม่ใช่อภัยเป็นทางเลือกที่แต่มันไม่ควรเป็นเงื่อนไขที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่เขามาใช้นะคะเป็นหนึ่งในเครื่องมือกระทำเนี่ยจะต้องเลือกว่าจะได้รับการ

อันนี้คือ3สิ่งที่ดิฉันคิดว่าเป็นอย่างมากนะคะที่ได้ฟังทุกท่านคุยกันเนี่ยก็มาในทิศทางเดียวนะคะในร่างของประชาธิปัตย์เองเนี่ยมีอะไรสำคัญและอยากจะขอย้ำไว้ค่ะเรามองในเรื่องของการเติมขึ้นได้จริงค่ะท่านประธานดิฉันไม่ได้มองว่าร่างของประชาธิปัตย์เนี่ยมีคำตอบของร่างประชาธิปัตย์ที่ดิฉันอยากขอฝากไว้และเน้นย้ำว่ามันมีความสำคัญเรื่องแรกเลยก็คือที่บอกว่าความรุนแรงมันไม่ได้มีแค่เรื่องของบาดแผลทางกายค่ะรวมถึงการใช้เทคโนโลยีเช่นการใช้เทคโนโลยีในการติดตามเนี่ยยังไงในการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ร่วมกันเนี่ยขอให้ความสำคัญในประเด็นนี้ด้วยค่ะของค่ะก็คือความปลอดภัยที่ติดค่ะท่านประธานในของฉบับของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเรามองว่ากิจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แยกจากกันไม่ได้ปัตย์เนี่ยเสนอให้มีการคุ้มครองที่พักอาศัยนะคะการฝึกอาชีพการให้คำปรึกษาด้านนี้เราจะบอกคนคนหนึ่งว่าเรามาเพื่อช่วยคุณไม่ได้หรอคะถ้าเราไม่ได้ตอบแล้วเขาจะใช้ชีวิตยังไงต่อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือหัวใจสำคัญที่จะทำให้กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวหนังสือที่อยู่บนกระดาษค่ะท่านประธานฉบับของพรรคประชาธิปัตย์เช่นเดียวกันเกิดค่ะท่านประธานเราเครือข่ายในระดับชุมชนนะคะทั้ง3ระดับเนี่ยตั้งแต่การเฝ้าระวังไปจนถึงการขอความช่วยเหลือฉุกเฉินเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะเพราะในชีวิตจริงเนี่ยก่อนที่จะมีการเสียเลือดเสียเนื้อกันเนี่ยมันจะมีสัญญาณออกมาก่อนที่เป็นคนที่รู้เรื่องนี้คะอาจจะเป็นคุณป้าข้างบ้านเป็นผู้นำชุมชนอสม.หรือใครก็ได้ในชุมชนค่ะซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยเขารู้เขาเห็นปัญหาแต่เขาไม่ได้รับอำนาจไม่ได้มีบทบาทไม่ได้มีงบประมาณที่จะมาดูแลตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญฉบับตัวล่าตัวfinal นะคะของกฎหมายฉบับนี้ค่ะเรื่องที่4ค่ะเรื่องนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันคือเรื่องเด็กหลายแรงในครอบครัวในฐานะว่าเด็กเนี่ยคือผู้ถูกกระทำแต่แบงเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเด็กถ้าพ่อและแม่ทะเลาะกันเนี่ยเด็กที่อยู่ตรงนั้นท่านประธานแต่เขาคือคนที่ถูกความรุนแรงทำในใจนะคะแม้ว่าเด็กจะไม่ถูกแตะเนื้อต้องตัวเลยกับเขาค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันอยากเห็นว่าร่างฉบับสุดท้ายของกฎหมายฉบับนี้ค่ะมองในสิ่งที่กฎหมายฉบับก่อนหน้านี้มองไม่เห็นนะผู้ได้รับผลกระทบทำความรุนแรงโดยตรงแต่นะการประเมินและช่วยเหลือเด็กมันไม่ต้องรอให้เรื่องมันเกิดละค่ะเราต้องปกป้องเขาตั้งแต่วันที่เขาอีกเรื่องค่ะท่านประธานเราต้องเปลี่ยนตัวชี้วัดความสำเร็จในปัจจุบันเนี่ยที่ผ่านมาค่ะเราจะดูในเรื่องของการพยายามให้คนคืนดีกันเพราะฉะนั้นการฉีดประเทศไทยต้องเปลี่ยนไปทั้งหมดสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับคนที่อยู่ในสถานการณ์ความรุนแรงค่ะนี่คือเหตุผลที่ร่างขออภัยค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านประธานที่พวกเราจะต้องฟังกันอย่างจริงจังค่ะคือต่อให้กฎหมายดีแค่ไม่มีงบประมาณแล้วก็ไม่มีระบบมารองรับเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเพียงแค่ตัวหนังสือในกระดาษค่ะแค่เสือกระดาษนะคะขอการระบุหน่วยงานกลางในการตำรวจกระทรวงยุติธรรมสาธารณสุขรวมไปถึงองค์กรปกครองท้องถิ่นนะคะต้องมีการทำงานอย่างเพราะว่าท่านประธานคะสุดท้ายแล้วครอบครัวอย่างที่ดิฉันย้ำมาโดยตลอดค่ะกับประเทศไทยมันไม่ใช่การแค่แก้ปัญหาทางสังคมให้ประเทศไทยเราเป็นได้มากกว่าที่เรา

0: ในอนาคตที่คณะกรรมการค่ะก็ขอให้ยึดเจตนารมณ์นี้ไว้เป็นสำคัญค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ใช่ครับตอนนี้เราเหลือผู้นะครับขอเชิญท่านสลงมตินะครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับผ่านแว่นฟ้าและภาคและประชาชนที่แว่นฟ้าประจำปี2569จำนวน50คนเข้าฟังการพาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับครับท้ายนะครับท่านณัฐวุฒิบัวปทุมครับ
2: ขอบคุณครับท่านประธานรางวัลผ่านแว่นฟ้านะครับทุกเรื่องทุกปีครับท่านประธานที่เคารพครับผมณัฐวุฒิบัวปทุมพรรคประชาชนคนจังหวัดที่ผมได้รับมอบหมายจากคุณพัสรินร่างเริ่มหยัดคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความแรงในครอบครัวพอเป็นผู้สรุปครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประการที่เพื่อนสมาชิกได้มีความเข้าใจเพิ่มเติมไปพร้อมกันผมเรียนแบบนี้นะครับว่าเพื่อนสมาชิกทั้ง40ท่านการอภิปรายและเป็นการตีเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวมิใช่เรื่องส่วนใดครอบครัวหนึ่งนี่เป็นความในครอบครัวที่ท่านเห็นนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องแก้ไขแต่อะไรก็ตามนะครับจากสิ่งที่อภิปรายผมคิดว่าสัก3มิติที่เป็นเรื่องสำคัญก่อนที่จะไปพูดถึงเนื้อหาของร่างที่ควรจะเกิดติประการที่1ครับเราต้องทำความเข้าใจเรื่องความแรงในครอบครัวครับเราได้ยินกันมาเยอะครับความเรื่องร้ายๆอย่าเอาไปบอกให้คนอื่นรู้เรื่องของการขอโทษขออภัยในเรื่องความแรงในครอบครัวเขาขอโทษนะเขาบอกแล้วนะโดยไม่ตั้งใจนะเขาขอให้คิดถึงลูกเขาได้ไหมขอให้คิดถึงหน้าตาทางสังคมได้ไหมสิ่งเรานี้เป็นวงจรที่คงอยู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานครับแน่นอนว่ากาดิษในปี250ก็อาจจะยังไม่ใช่ตัวตอบฉบับนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็อาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายต่อการทำลายฐานมามองกันใหม่ว่าเราสถานะอย่างไรถ้าท่านได้ฟังอภิปรายทั้งหมดนะครับท่านจะเห็นได้ว่ามีการอ้างอิงข้อมูลเพื่อนสมาชิกบางท่านบอกความแรงในครอบครัวจากข้อมูลในหลักร้อยเพื่อนสมาชิกบางท่านอ้างเองนะครับผมไม่แน่พม.ไม่มาเข้าใจว่าพวกนี้การความแรงในครอบครัวตามมาตรา10บอกว่าพม.เองหรือศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือความแรงในครอบครัวเนี่ยผมโฆษณาเบอร์ให้เขาหน่อยนะครับช่วยเหลือผู้ถูกกระทำในหลักพันอ้างเองจากข้อมูลของศูนย์พึ่งได้หรือ OSCC ครับที่ส่วนทุกโรงพยาบาลในระบบภูมิของท่านประธานก็มีอยู่โรงพยาบาลอ้างอิงว่าดูเหมือนสถานการณ์ความแรงในครอบครัวลดลงมา 30,000 กว่าการรายงานในโรงพยาบาลต่อปีเสมือนว่าความรุนแรงในครอบครัวอาจจะลดน้อยถอยลงวิจัยที่คลาสสิกที่สุดในประเทศไทยโดยมูลนิธิที่ผู้หญิงที่ท่านวราพรแช่มสนิทเคยอยู่นะครับและองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย100ครอบครัวอาจจะมีถึง40อันใช้ความรุนแรงในครอบครัวซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเราขับแรกที่มีการใช้ความแรงในครอบครัวสูงที่สุดในโลกไม่ต้องพูดถึงช่วงโควิดนะครับหลาย

พรวิจารณ์ท่านสาสวัสดิ์คมคงในครอบครัวสูงขึ้นเห็นว่าตัวเลขยังบอกอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ความเป็นแข็งอยู่ในทุกซอกหลืบไม่ถึงนั่นเป็นมิติประกาศการที่3ครับเราต้องยอมรับกันอย่างตรงความช่วยเหลือคือเราจะเรียกว่าการคุ้มครองผู้ถูกกระทำตามกฎหมายนั้นไม่ได้ยืนอยู่ผู้ชี้แจงท่านใช้คำว่ากลางครับถ้าท่านไปดูกฎหมายความแรงในครอบครัวปี50ท่านจะมันมีคำว่ายอมความหันมันมีคำว่าให้รถมันมีคำว่าให้ครอบครัวไว้ซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานแม้กระทั่งการตัดสินใจเพียงนิดเดียวไม่ต้องพูดถึงนะครับอำนาจเจ้าหน้าที่ในการจัดหรือตัดสินใจอย่างไรกับการคุ้มครองผู้ถูกกระทำซึ่งอาจจะรวมถึงมาอยู่รักษาสถานะความเป็นครอบครัวเดียวกันนั้นคำว่าสหวิชาชีพไม่เป็นที่รู้จักยังไม่เคยมีคำว่าสหวิชาชีพระบุอยู่เป็นทางการในกฎหมายฉบับใดท่านประธานครับในพรรคการเมืองนะครับแล้วก็รวมถึงทางคณะรัฐมนตรีซึ่งผมชื่นชมพม.ท่านนิกรสมกระท่านมีเจตจำนงที่อยากจะแก้ไขเรื่องนี้อยากภาคประชาชนครับเพราะนั่นชัดเจนภาคประชาชนก็คงไม่มีตามมาในวันนี้ผมคิดว่ากฎหมายที่กำลังจะเกิดขึ้นประชาชนไปในตัวนั้นต้องยืนอยู่บนพื้นฐาน7ประการที่1ครับมาทำความเข้าใจกันใหม่ไหมมาเรียนรู้จรหรือกงร้อของความรุนแรงในครอบครัว Power and Control Wheel คืออะไรใจกันใหม่ได้หรือไม่ว่าอะไรคือความรุนแรงคนในครอบครัวมันไม่ใช่ความแรงเชิงกายตีมันคือการบีบคำมันคือการใช้บุคคลเพศมันคือการหลอกล่อไปจนถึงการบังคับทางเศรษฐกิจไม่มีคำนี้ในกฎหมายมาอยากให้ท่านประธานเห็นนะครับพูดกันได้ง่ายหรือคู่สมรสคู่หนึ่งแล้วกันคู่หนึ่งบอกว่างานหาเงินมาให้ท่านหาเงินมาให้คู่ของตัวเองอยู่บ้านเฉยๆเป็นพ่อบ้านเรียกอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีลูกเธอดูแลลูกได้ไหมและวันที่เขามาเมื่อมีความแรงในครอบครัวไม่สามารถออกจากวงจรเรื่องเหล่านี้ได้ครับชีวิตกลับมาทำงานใหม่ได้แบบนี้เช่นเดียวกันครับเราไม่สามารถพูดถึงคนในครอบครัวเอาแค่หลักสายโลหิตตาเดียวกันได้เพราะครอบครัวนั้นต้องมองที่ความรักที่ท่านไม่ยอมใส่จะต้องควรมีอยู่ในร่างประการที่1ครับประการที่2ท่านประธานครับประกาศขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างของพรรคประชาชนและภาคประชาชนตันร้วนยืนอยู่

ไอ้ท่านประธานหนุ่มๆผมหนุ่มๆกว่านี้ที่เป็นข่าวใหญ่โตเนี่ยนักข่าวความสำคัญและไม่ให้ความสัมพันธ์ทำไมนั่นเป็นประการที่2ครับประการที่3ท่านประธานว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งก็คือเหตุมักจะเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกรูปแบบการให้ความทีในภาษาสังคมสงเคราะห์เราเรียกว่าใครเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นแต่รูปแบบแบบนี้ไม่ได้เกิดจากผู้ถูกกระทําอย่างเดียวครับต้องเกี่ยวข้องกับเครือญาติต้องเกี่ยวข้องกับคนในชุมชนตํารวจเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์เกี่ยวข้องกับเจ้าสุขพรรคประชาชนเสนอเขียนชัดเจนครับว่าในกรณีที่ผู้ถูกกระทําไปยังสถานพยาบาลนั้นบุคลากรเหล่านี้ต้องรายงานเหตุครับ mandatory report ตอนความแรงเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็ไม่ถูกกระทำซ้ำได้อย่างไรด้วยความเคารพนะครับเหมือนแก้วที่มันร้าวครับไม่นานก็คงจะแตกผมไม่ได้ร้องเพลงแก้วเนี่ยมันอาจจะกลับบ้ามาได้โดยการหลอมรวนไม่ใช่กระจกหรือแก้วประการที่4ท่านประธานครับเรากำลังพูดถึงและตรงกันการสร้างกลไกในรูปแบบของสหวิชาชีพเข้าใจกับสภาแห่งนี้ว่าสหวิชาชีพกับหลายวิชาชีพและไม่เคยเท่ากันถ้าอยากจะบอกแต่เพียงว่าเราส่งจากเรามีจิตแพทย์ที่เป็นสสนะครับเรามีกุมารแพทย์ที่เป็นสสไม่ใช่ครับการทำงานในรูปแบบสหวิชาชีพคือระบบต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพที่จะต้องมีจริงถูกสร้างขึ้นความรู้ความเข้าใจมีทักษะแม้กระทั่งการให้ผมถามเพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้ครับว่าถ้าเราตอบคำถามผมนะครับฐานท่านทำความแรงในครอบครัวเดินเข้าหมกแรกที่ท่านจะเอ่ยว่าอะไรถ้าผมไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพเกิดอะไรขึ้นสิบอกหน่อยได้ไหมว่าเกิดแต่ถ้าท่านเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกินข้าวกินปลากินน้ำมาหรือยังนั่งคุยเลยกินข้าวกินน้ำเข้าห้องน้ำประการที่4ครับผมขออนุญาตท่านประธานไปนิดเดียวนะครับเกินกว่าที่ผมใช้ในวันนี้ได้ซ้ํา5คือครับ6คือเรื่องที่เราต้องพูดกันอย่างจริงจังและตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรกับกรณีของแบทเทอร์พูดง่ายๆก็คือว่าจะจัดวางสถานะของคนที่ถูกกระทำมีอาการอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยและวันหนึ่งเขาตอบโต้ด้วยกรานิตได้อย่างไรตอนที่มีเคสโทรมาที่พักคุณสิริกัญญาเป็นคุณแม่เป็นตายมีลูกอยู่4คนครับและตำรวจส่งที่เรือนจำในพื้นที่กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่งเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงตัดสินใจฆ่าสามีมีปัจจัยอะไรซึ่งมีรายละเอียดเยอะมากนะครับและเคสนี้เนี่ยในภาวะที่เรียกว่าแบทแต่สิ่งที่ผมประสานงานสภาทนายไปประโยคแรกเลยครับท่านประธานเขาอยากกลับบ้านไม่มีใครดูแบบนี้ครับที่เราต้องมาตกเราจะจัดวางสถานะของ Better Person Syndrome และจัดวางสถานะของกฎหมายฉบับนี้กับความสัมพันธ์ทางผมสรุปสุดท้ายแบบนี้ครับท่านประธานครับจริงๆผมมีรายละเอียดอยากจะพูดท่านคงรอผมสรุปแบบนี้ครับว่าเรามีบทเรียนมากพอแล้ว

0: จากผู้ถูกกระทำเรามีบทเรียนมากพอจากผู้ถูกกระทำที่วันนี้เขาอาจไม่มีชีวิตที่เรากำลังจะเดินหน้าแก้ไขกันอยู่ในวันนี้ฉะนั้นแกนสำคัญยิ่งครับไม่ใช่การตอบแต่เพียงว่าสภาแห่งนี้กลไกที่จะเกิดขึ้นตามกฎหมายต่างหากที่จะช่วยเหลือผู้ถูกกระทำช่วยเหลือคนในครอบครัวดูแลสังคมประคับประคองสังคมแห่งนี้ให้เหตุที่ผมนำเรียนทั้งหมดเฉิมการรับหลักการร่างกฎหมายการเสียงข้างมากนะครับแต่เป็นการส่งสัญญาณว่าผมแม้กระทั่งเสียงของท่านประธานในวันนี้ที่จะเห็นด้วยกับการไปด้วยกันครับกราบขอบคุณทุกท่านด้วยหัวใจครับ
1: ครับขอบคุณมากนะครับเนื่องจากร่างพระราชบัญญัติทำนองเดียวกันนะครับดังนั้นมติร่างพระราชบัญญัติข้อบังคับข้อ117วรรค3จะมีอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นต่อไปจะเป็นการลงมติข้อบังคับข้อ117ก่อนลงมติผมตามที่ท่านณัฐวุฒิได้นั่งบนบัลลังก์ถึงจะเห็นด้วยออกเสียงนะครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตน
2: ท่านประธานครับ266แสดงตนครับ
1: 266อยู่ไหนครับ
2: อยู่ข้างบนนี้ครับ
1: ท่านบัตรท่านรับบัตรก่อนครับยังไม่รับการแสดงตนด้วยวาจานะครับเดี๋ยวมีเวลาครับเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลบัตรให้ท่านสมาชิกสมาชิกท่านใด

0: ขอเชิญแสดงตนนะครับมีเพิ่มเติมแล้วผมขอปิดการแสดงตนจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม400ครบองค์ประชุมครับต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างฉบับหรือไม่ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรรับผู้ใดเห็นว่าไม่ควรรับหลักการกดปุ่มไม่เห็นด้วยออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ถ้าเพิ่มเติมแล้วผมขอปิดการลงจำนวนผู้ลงมติงดออกเสียง434ไม่งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง4รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง6ฉบับนะครับเนื่องจากมีจำนวนมากกว่า1ฉบับจะขอถามท่านสมาชิกฉบับใดเป็นร่างหลักในการพิจารณาข้อบังคับข้อ100เชิญท่านสมาชิกเสนอครับ
1: เรียนท่านประธานครับพิชิตพอจิตภูมิใจไทยอุตรดิตถ์ครับขอเสนอเป็นร่างหลักครับขอผู้รับรองนะครับ
0: รองถูกต้องนะครับนะครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีผู้ใดประชุมเห็นชอบให้ใช้ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอในการพิจารณาในวาระที่2นะครับขอเชิญทางท่านสมาชิกเสนอควรกรรมธิการวิสามัญ
2: ท่านค่ะพัทรวดีนิโรธนครสวรรค์พรรคภูมิใจไทยค่ะสามัญ24คนค่ะขอผู้รับรอง
0: ต้องนะครับเห็นไหมครับถ้าไม่มีถือว่ามติประชุมมีมันจำนวน24คนเนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าชื่อเสนอดังนั้นครับเป็นสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี4ท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง8สัดส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร12ขอเชิญทางคณะการครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความดูแลในครอบครัวพ.ศ.ในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีจำนวน4ท่านดังนี้ปริยาทวีสุข2เสิร์ช3นายแพทย์4นางเรวดีขวัญทองยิ้มขอบคุณครับ
0: ต่อไปในส่วนของเสนอรายชื่อกรรมการกรรมธิการครับ
4: ค่ะกราบพรที่เคารพนะคะดิฉันขอเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสฉบับภาคประชาชนนะคะจำนวน8ท่านด้วยกันนะคะสนิท2นางสาวบุษย

0: นางสาวสิรินทิพย์สมใจพาพึ่ง5นางสาวอังคณาอินทสา6 7นายบัณฑิตแป้นวิติมาพานุเตชะขอบคุณค่ะ
1: สัดส่วนกรรมธิการของแต่ละพรรคการเมืองพรรค
2: เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะพัทรวดีนิโรจน์นครสวรรค์พรรคประส่วนของพรรคภูมิใจไทยนะคะ5ท่านดังนี้ค่ะ1ท่านคมคายอุดรพิมพ์2ท่านวิโรจน์สารวงศ์ศรีธนาดิเรก5ท่านพัชรินทร์ซามสิริพงษ์ค่ะขอพูดรับ
1: ถูกต้องนะครับพรรคประชาชน3ท่านครับ
3: กับผมนาวาโทกิติพงศ์ปิยะโนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนหัดใจมันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแรงในครอบครัวพ.ศ.ในสัดส่วนของพรรคประชาชน3ท่านสรินรามวงศ์2นายณัฐวุฒิบัวประทุม3โคกสูงขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ท่านผู้รับรองถูกต้องนะครับพรรคเพื่อไทย2
4: ที่เคารพครับกับผมนายณัฐวัฒน์พิมพ์พนิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยจํานวน2สาวหทัยรัตน์เพชรพนมพร2นางสาวกิตติ
1: ผู้รองถูกต้องครับ
5: ท่านประธานสภาที่เคาร
6: พอ๋อเหร
5: อสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดครับขออนุญาตเสนอรายชื่อกรรมาธิการสัดส่วนพรรคก้าท่านเพ็ญพรรครัตนาคำฟูครับขอผู้รับรองครับ
1: ผู้รับรองถูกต้องครับต่อไปพรรคประชาธิปัตย์1ท่านครับ
7: เรียนท่านดินปิตุเตชะสมาชิกสภาวันนี้ขอเสนอชื่อกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองครอบครัวในสัดส่วนของพรรคพลังรัฐ9อินทวงศ์สุวรรณคีรีเป็นกรรมาธิการ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับเชิญครับ
8: รายชื่อคณะพิจารณาร่างถูกกระทำด้วยความรุนแรงในข้อที่14ท่านชริยาทวีสุข2นายยงยุทธ3นายโสพล4นางสิม5นางสาววราพรแช่มสาวบุษยาภาศรีนางสาวสิรินทิพย์นางสาวนยนาสุภาพึ่งกาอินทสาอลารัตปัญญา11นายบัณฑิต12นางสา13ดอนพิมพ์14ธรรมมาศ15นาย16ผู้ช่วยธนาดิเรกตินซัมสิริพงษ์18ลินลามวงณัฐวุฒิบัวประทุม20นางสูง21นางคทัยรัตน์22นางสาว

0: กิจธัญญาวาจาดี23รัตนคำฟูและ24อินทวงศ์สุวรรณคีรี
1: เชิญเวลาในการแปลยติครับตามข้อบังคับข้อ125วรรคหนึ่ง
2: เรียนท่านประธานนครสวรรค์พรรคภูมิใจไทยค่ะค่ะขอผู้รับรองด้วยค่ะ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับ
3: ครับ
1: ถ้าไม่ทําให้กําหนดระยะเวลาในการแปลยติ15วันนะครับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่1ขอบครับขอบคุณทั้งผู้แทนภาคประชาชนแล้วก็ผู้เข้าร่วมชี้แจงทุกท่านนะครับเรื่องด่วนที่2ถึง6นะครับได้มีการล่วงเรื่องด่วนที่1ไปจะเป็นการพิจารณาในเรื่องด่วนที่7ร่างพระราชบัญญัติหลักฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นด้วยคณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างเพื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตราวงเล็บ1นอกจากนี้ยังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติซึ่งเป็นการในเรื่องที่เกี่ยวกันเกี่ยวเนื่องกันจำนวน3ฉบับได้แก่1หมายล่วงหน้าฉบับที่พ.ศ. 2ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์ฉบับที่พ.ศ. เพิ่มเติมพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล11ซึ่งสามารถนำมาพิจารณาพร้อมกันได้นะครับมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีถือว่านี้นะครับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตาม16นะครับครับผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเงินผู้แทนหน่วยงานได้เลยครับผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับ1นายวโรไทยที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศวิริยานุพงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายการออมนางกฤติกาโพไซผู้จัดการลงทุนและการพัฒนาตลาดทุน4นายปริทัศน์ฉันทะศักดาผู้ลงทุนในส่วนของกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์1นางพรอนงค์2นายทวัชชัยเลขาธิการสามัยผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายระดมทุนศรีสิริผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายองค์กรและคดีปกครองครับก็ท่านผู้ชี้แจงพร้อมแล้วนะครับก็ขอเชิญทางผู้เสนอยติร่างพระราชบัญญัติทั้ง4ฉบับนะครับปิศนานันทกุลครับ
4: ท่านประธานที่เคารพครับพลดอนปริศนานันทกุลครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีให้เสนอร่างพระบัญญัติทั้งสิ้นเมื่อสักครู่นี้ท่านให้พิจารณาร่วมกันทั้ง4ร่างเพราะฉะนั้นผมขอโดยจะเรียงลำดับในแต่ละร่างไปตามที่ท่านประชุมนะครับทั้ง4ร่างจะมีดังนี้ครับร่างที่1ครับร่างพระบัญญัติทรัพย์ฉบับที่พ.ศ.จัดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับที่พ.ศ.พระบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนฉบับที่พ.ศ.และร่างที่4ครับร่างพระบัญญัติแก้ไขการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพ.ศ. 2500ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้เสนอต่อสภาผู้แทนเพื่อพิจารณาต่อไปนะครับท่านประธานทีละร่างนะครับร่างแรกหลักทรัพย์และตลาดหลักการแก้ไขเพิ่มเติมพระบัญญัติหลักทรัพย์และ35ดังต่อไปนี้ครับคำว่าการให้บริการระบบตลาดทุนและผู้ให้บริการระบบ 2. เพิ่มบทบังอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดทุนและมาตรา 5/2 3. แก้ไขเพิ่มเติมต่อและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและสำนักงานกลต.แก้ตรา 14/6 มาตรา 19/3 และมาตรา 20 ครับแก้ไขเพิ่มเติมผู้และการแต่งตั้งผู้แทนหรือผู้แทนผู้ถือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มเติมมาตรา 42/1 มาตรา 49/1 2แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 39 มาตรา 42/6 มาตรา 49 และ 1/3 5ครับกับการบังคับชำระหนี้จากหลักทรัพย์ที่วางเป็นมาตรา 38/1 6ครับแก้ไขเพิ่มกับการเปลี่ยนความผิดอาญาเป็นความผิดทางพินัยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 55/1 89/22 และมาตรา 2/1 ครับบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำและส่งขายเพิ่มเติมและยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ส่งเติมมาตรา 56/2 และ/3 มาตรา 105 มาตรา 106มาตรา111มาตรา100มาตรา61มาตรา62มาตรา89 107และเพิ่มมาตรา128แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานผลการขายหลักทรัพย์แก้ไข64/2/9ข้อกำหนดรายการเกี่ยวกับการโฆษณาชี้ชวนใช้บังคับแก่เอกสารรูปแบบอื่นด้วยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา80เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการร่วมรับผิดกับบริษัทในกรณีที่ข้อความในแบบแสดงรายการข้อมูลทรัพย์และหนังสือชี้ชื่อขาดข้อความที่ควรสำคัญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา83/3เพิ่มเติมอำนาจในการ

เนียมการประกอบธุรกิจหลัก90วรรค4 12ครับเพิ่มแต่ผู้ถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นของมาตรา 104/1 และมาตรา 104/2 13ครับยกเลิกหลักทรัพย์ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตชำระบัญชีแก้ไขเพิ่มเติมชื่อส่วนที่การเลิกบริษัทของธุรกิจหลักทรัพย์มาตรา 148/152 14ครับเพิ่มการผู้ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดทุนเพิ่มหมวด 4/1 ผู้ให้บริการมาตรา 152/152/5 ครับแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์กักทรัพย์และยกเลิกการสืบการชี้ขาดข้อพิพาทหลักทรัพย์แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 78 มาตรา 181 มาตรา 199 และให้ยกเลิกมาตรา 170 วงเล็บ 6 วรรค 2 และส่วนที่ 5 การชี้ขาดข้อพิพาททรัพย์ของหมวด 5 ตลาดหลักทรัพย์มาตรา 201 มาตรา 203 บทบัญญัติเกี่ยวกับสูตรแก้ไขเพิ่มเติมหมวด 6 ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์มาตรา 210 เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับสำนักรับฝากหลักทรัพย์และนายทะเบียนหลักทรัพย์แก้ของเพิ่มมาตรา 222/2 มาตรา 218 ครับแก้ไขเพิ่มเติมเจ้าของหลักทรัพย์ของผู้ฝากหลักทรัพย์ฝากหลักทรัพย์ที่ฝากหลักทรัพย์ไว้กับตลาดหลักทรัพย์225วรรค1และวรรค2และมาตรา200ครับแก้ไขเพิ่มเติมให้สมาคมที่สามารถนำเงินหรือรายได้หรือหลักทรัพย์บางประเภทได้เพิ่มเติมมาตรา2ครับยี่กับดูแลให้ผู้บบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุน1ให้บริการระบบที่มีนัยยะ 237/1-13 21ครับการชำระเงินแก้ไขเพิ่มเติม6 22แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เพื่อครอบงำกิจกรรมนำกิจการให้รวมถึงทรัสต์แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 200/250/1 และมาตรา 250/258/1 ครับ23พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกลต.ให้ครอบคลุมถึงกับตลาดทุนและยะสำคัญต่อตลาดทุนรวมถึงมีอำนาจในการระบบคอมพิวเตอร์และข้อมาตรา264 24ครับกำหนดกลต.มีอำนาจสอบสวนร่วมกับพนักงานหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในคดีความผิดบางประเภทเพิ่มเติมมาตรา2และมาตรา 266/3 ใครเพิ่มเติมบทกำหนดโทษทางอาญา

แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา267ทับ1มาตรา270มาตรา282มาตรา85ทวิมาตรา2มาตรา287มาตรา288มาตรา90มาตรา292มาตรา298เล็ดวรรค1ยกเลิกมาตรา273มาตรา275ทับ2มาตรา274มาตรา281ทับ5มาตรา281ทับ8มาตรา284มาตรา285มาตรา26ทวิมาตรา293และเพิ่มมาตรา289 19ทับ2มาตรา289ทับ3มาตรา290ทับ2มาตรา290ทับ3มาตรา295ทับ1มาตรา295ทับ2มาตรา295ทับ4 26ครับกำหนดมาตรเพิ่มหมวด12ทับการปรับเป็นพินัยมาตรา317 317ทับ43เหตุผลและตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับเปลี่ยนแปลงไปและไม่เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาจากนี้มีบทบัญญัติบางส่วนที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายในเรื่องเดียวกันและแนวทางการกำกับดูแลประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรสมกับดูแลการประกอบธุรกิจของธุรกิจและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลสาธารณิกมาใช้เพื่อเพิ่มตลาดทุนและอำนวยความสะดวกในการคล่องตัวยิ่งขึ้นกระบวนการในการสอบสวนร่วมมาใช้ในการดำเนินการต่อระบบตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศจึงจำเป็นแบบนี้ฉบับที่สร้างพิมพ์หยัดสัญญาซื้อขายที่พ.ศ.แก้ไขเพิ่มเติมพิมพ์หยัดสัญญาซื้อขาย46ดังต่อไปนี้ครับบัญญัติเพื่อรองรับกระบวนการเพิ่มมาตรา6ทับ1และมาตรา6ทับ2ให้เพิ่มเติมอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการกลต.แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา9ทับ2และมาตรา14ทับ1 3เพิ่มผู้ถือหุ้นหรือผู้รับประโยชน์จากหุ้นซื้อขายล่วงหน้าแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา26 4ครับแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจัดทำบัญชีแสดงผลและการเงินของผู้ประกอบธุรกิจล่วงหน้าประเภทที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงทำให้สอดคล้องแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา27มาตรา28และมาตรา5ครับเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับบุคคลในเพิ่มหมวด2ทับ1บุคลากรในธุรกิจสัญญา53ทับ1 3ทับ2 6บัญญัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับประโยชน์จากหุ้นกรรมของศูนย์ซื้อขายสัญญาและสำนักงานและ

ยาซื้อขายล่วงหน้ามาตรา60มาตรา61มาตรา62และมาตรา59ทับ1และมาตรา7ครับกำหนดให้ข้อมูลกล่าวโทษผู้กระทําการสอบสวนคดีพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกลต.มีอำนาจร่วมกับพนักงานหรือในคดีความผิดบางประเภทเพิ่มมาตรา107ทับ2ทับ3ครับ8แก้ไขเพิ่มเติมแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา115มาตรา118และเพิ่มมาตรา116ทับ1เหตุผลซื้อขายล่วงหน้าพ.ศ.2000บางประการที่ไม่เหมาะสมกับสถานที่เปลี่ยนแปลงไปและไม่รองเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างมีบทบัญญัติบางส่วนที่ไม่สอดคล้องกับกฎภายใต้การกำกับดูและแนวทางการกำกับดูแลตับการบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพปรุงการกำหนดดูแลให้เหมาะสมกับลักษณะคล้องกับมาตรฐานสากลและนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ภาพในการพัฒนาตลาดทุนการประกอบธุรกิจให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้นรวมถึงสอบสวนร่วมมาใช้ในการดำเนินการสอบสวนความผิดบางอ่อระบบตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจของประเทศจึงจำเป็นฉบับที่3ครับร่างพระราชบัญญัติธุรกรรมในตลาดทุนฉบับที่พ.ศ.หลักการครับแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติทรัสต์พ.ศ. 2550ดังต่อไปนี้ครับ1การกำกับตลาดทุนแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา3รองรับกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดทุนเพิ่มมาตรา5ทับ1และมาตรา3ครับแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อรองรับการออกกับตลาดทุนแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา6 4ครับและหน้าที่ของคณะกรรมการกลต.แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา8วงเล็บ2เหตุผลฮะเพื่อธุรกรรมในตลาดทุนมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับและไม่รองรับต่อความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีควรนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตลาดทุนและบวกในการประกอบธุรกิจขึ้นจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ที่4ครับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพ.ศ. 2561แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการ2561ดังต่อไปนี้อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการกลต.และรัฐมนตรี10วงเล็บ2และมาตรา2 2กำหนดให้พ.ร.มีอำนาจสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบพิเศษในคดีความผิดบางประเภทเพิ่มและมาตรา54ทับ2เหตุผลโดยที่พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่ควรสมควรนำกระบวนการในการสอบสวนร่วมมาใช้

0: ทบต่อระบบทุนและระบบเศรษฐกิจของประเทศจึงจะเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีของร่างพระราชบัญญัติผมจะเปิดโอกาสอภิปรายนะครับซึ่งขณะนี้มีผู้ลงชื่อในส่วนของรัฐบาล9ท่านนะครับอันดีเรียวไพโรจน์ครับ
2: กาเบรียลท่านประธานสภาโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะดิฉันนายวาระ1ของพรบแก้ไขเพิ่มเติมพรกการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหมายนี้มานานขออนุญาตเท้าความจริงๆดิฉันกับเพื่อนสมาชิกท่านเดียวพอเท่าขออนุญาตที่เอ่ยนามค่ะไม่ได้มีอะไรเสียหายเรื่องดีๆทั้งนั้นมาตั้งแต่ปี2017แล้วเราจำได้ว่าวันนั้นเราตื่นเต้นมากรับดิจิทัลแล้วเราก็รู้และต่างประเทศไม่ได้กลัวกฎหมายเขาดีใจที่ขับใช้นี้ขึ้นมาแต่ประเด็นก็คือว่าค่ะการถึงนั้นเนี่ยโจทย์ใหญ่เราจะสร้างตลาดจริงได้อย่างไรเราเริ่ม ICO Portal ในความคิดในวันนั้นแต่เราก็ตัดสินใจว่าถ้ากฎหมายคือการระดมทุนแบบสินทรัพย์รูปแบบเดิมแบบเกิดจริงๆแล้วเราก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเกณฑ์ที่ผ่านตกรรมมากนักไม่ได้เอื้อให้เกิดการเติบโตของสตาร์ทอัพเล็กๆที่ต้องการที่จะขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นสิ่งที่ทั้งอภิปรายนะคะแล้วก็ขอเสนอแนะจากประสบการณ์ตรงที่ตรงค่ะประเด็นที่สำคัญค่ะท่านประธานคะพอเราต้องการโจทย์ใหญ่ของอุตสาหกรรมของเราก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ในประเทศไทยได้ในการลงทุนดีลที่ดีสำหรับนักลงทุนด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสายเนี่ยประสบการณ์ตรงอย่างดิฉันคุณ ICO Portal แล้วก็ได้มีโอกาสทำการดิจิทัลแอปนะคะซึ่งควรจะเป็นทรัพย์สินที่ว่าเป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้มีกรรมสิทธิ์ชัดเจนก็พบว่ายากมากค่ะไปอยู่ในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่มีทรัพยากรพรั่งพร้อมแล้วข้อแรกต้นทุนการระดมทุนแบบนี้ที่ถูกจะควรจะเป็นต้นทุนที่ถูกลงแต่ปรากฏว่าต้องผ่านตัวกลางไม่อย่างน้อยเนี่ยไม่น้อยไปกว่ากระบวนการเดิมเลยค่ะทำให้ต้นทุนระดมทุนของเราเงื่อนไขก็ยังซับซ้อนต้องผ่านหลายขั้นตอนหลายผู้เกี่ยววันนั้นถึงวันนี้เนี่ยกระบวนการที่ทำให้อีโคซิสเต็มต่างๆที่เกิดขึ้นก็ยังไม่ครบถ้วนและพอเราตลาดไม่ค่อยมีดีลลงทุนดีๆที่มีคุณภาพสูงถูกต้องที่ทำสำเร็จเยอะแยะทั่วไปซึ่งเป็นที่รู้เรื่องกันสำหรับนักลงทุนผ่านจากกลต.นั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ได้อยากที่จะให้มันเกิดขึ้นดิฉันจึงขอใช้โอกาสนี้เนี่ยเอาประสบการณ์แล้วขอเสนอเป็นกระบวนการแนวคิดนะคะเวลาการตั้งกรรมการวิสามัญจากเรื่องแรกค่ะเรื่องของตลาดสร้างตลาดที่ดีขออนุญาตสไลด์ในวันที่เรามีโทเค็นแต่ไม่ได้หมายความว่าอีโคโนมีหรือกลุ่มเศรษฐกิจนั้นจริงๆค่ะเราต้องขอกราบขอโทษท่านประธานและเพื่อนสมาชิกที่มีศัพท์เทคนิคเยอะนะคะ asset tokenization หรือที่แปลว่ากระบวนการการนำกายภาพแปลงให้เป็น digital tokens จะเรียนว่าที่เริ่มสรรหาสินทรัพย์จริงการออกการเก็บการซื้อขายตลาดรองไปจนถึง

การชำระราคาสิ่งนี้ตั้งหากค่ะว่าเราควรจะมองให้เป็นการครบลูปเพราะว่าการที่จะระดมทุนและเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการที่จะลงทุนตอนออกก็ยากแล้วพอออกมาแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดดีลให้มันมีดึงดูดคนที่จะลงทุนทั้งในและต่างประเทศดิฉันก็ต้องเรียนว่ายากเลยค่ะต้นทุนมันไม่ได้ต่ำลงเพราะฉะนั้นอัตราค่าในขณะเดียวกันพออัตราตอบแทนกับผู้ออกออกโทเค็นนั้นอีกทีเหมือนกันแล้วนั่นแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเองในระยะเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมาดิฉันจึงมีข้อเสนอนะคะว่าแทนที่จะเป็นกฎหมายแบบ one size fit all คือทุกคนเหมือนกันต้องผ่านกระบวนการเหมือนกันหมดลอง real world asset organization สำหรับเอกสารโครงสร้างมาตรฐานสำหรับสินทรัพย์กระบวนการที่ทำได้เร็วได้ให้ดีลที่มีคุณภาพดีๆออกไปในตลาดได้มากขึ้นที่ระดมทุนและผู้ที่กำลังที่จะลงทุนด้วยเช่นเดียวกันแก้ไขตรงนี้คือการใช้อำนาจยกเว้นค่าธรรมเนียมในร่างนี้ก็จะกลายหมายระดับรองที่แนบมายังประกาศค่าธรรมเนียมแบบไม่มีกรอบเวลานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะอยากต้องการให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและประเด็นที่3ค่ะ organization สิ่งแรกที่พวกเราจะต้องมีการนำร่องมาอย่างเช่นการนำสินทรัพย์เป็นชุดแรกๆและทำให้หรือดีลการลงทุนคุณภาพสูงสร้างความเชื่อใจมั่นใจในตลาดเรื่องของการสร้างตลาดให้มีความเชื่อมโยงกันมากที่สุดนะคะของเงินละเงินและระบบราคาก็จะต้องไปด้วยกันส่วนแยกสักนิดหน่อยบางอย่างอยู่บนเชนแต่ว่าต้องทำ settlement off chain คือต้องเอามาทำในลักษณะของการจะข้อมูลเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆข้างนอกเพราะฉะนั้นกับ money เนี่ยจะต้องเดินไปด้วยกันจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็มีต่อยประเทศไทยเนี่ยเราน่าจะต้องเริ่มออกแบบ stable coin นะคะที่อยู่ภายใต้การกำกับผ่านแล้วก็ทำให้การชำระบนเชนได้จริงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะยิ่งเรื่องเป็นกติกาที่ชัดเจนเรื่องของเงินทุนสำรองสิทธิการไถ่ถอนเรื่องที่สำคัญดิฉันคิดว่าในลำดับต่อไปก็อยากที่จะเห็นภาพว่ากลต.กับธนาคารประเทศทำการในเรื่องนี้แล้วก็มองเป็นโครงสร้างพื้นสู่ประเด็นที่3ค่ะนั่นคือการมีกฎหมายที่ดีที่จะดูแลประชาชนค่ะให้มีการสอบสวนที่ดีแต่อย่างไรก็ดีก็ต้องการถ่วงดุลที่ชัดเจนค่ะสิ่งของมันที่ต่างกับสินทรัพย์เดิมนั่นก็คือว่าการถูกออกไปเพียงไม่กี่นาทีจากวอลเล็ตจากกระเป๋าเงินของเราอาจจะอยู่ต่างประเทศการสร้างเว็บไซต์ปลอมเดี๋ยวนี้มันเพราะฉะนั้นเรากำลังจะพูดถึงการคุ้มครองประชาชนก็ควรจะเริ่มขึ้นโดยมองเป็น5ชั้นหรือ5วงจรด้วยกันก็คือ1การตรวจสอบที่ทันท่วงทีจะใช้เวลาในมาตรฐานเดียวกันกับหลักทรัพย์ปกติทั่วไปคงไม่เป็นไรเป็นรายนาทีเตือนในระดับวินาทีหรือนาทีแจ้งเหตุการสอบสวนและการติดตามเยียวยาค่ะเป็นสิ่งที่VARA นะคะ Virtual Asset หน่วยมีการพูดคุยทางด้านนี้ด้วยเช่นเดียวกันอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแล้วก็การจัดร่างพรก.ตั้งแต่2561รับฟังเพื่อที่จะทำพรบ.อันนี้ตั้งแต่ปี2563อะ6-8 ปีกว่าจะมาถึงวันนี้เลยทีเดียวอยู่ในโลกบล็อกเชนโลกเทคโนโลยีเราจะรู้ว่า5ปีผ่านปิดปาร์คเลยทีเดียวก็คือว่าเทคโนโลยีมัน

0: เปลี่ยนไปหมดแล้ววิธีคิดวิธีการทำดีลวันนี้เนี่ยถ้าเรายังพูดเรายังใช้เราเคยคุยกันมาดิฉันว่าเราตามตลาดไม่ทันแน่ๆสนับสนุนนะคะในเรื่องของการที่ในเรื่องของทิศทางเทคโนโลยีให้ดีขึ้นอยากที่จะสรุปว่าดิฉันเองรับหลักการร่างกฎหมายนี้เด่นไปในการพูดคุยต่อนะคะให้เกิดตลาดได้จริงจะออกแบบอย่างไรให้ทั้งเงินคอยนั้นเกิดขึ้นได้จริงและอันที่สุดและกฎหมายเพื่อเอื้อและป้องกันประชา
1: เพนแขครับ
2: พบครับกระผมนายจักรภพเพนแขสดอนบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับผมขอนี้ความยินดีที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างที่มีความผูกโยงกันที่คำว่าการบริหารจัดการสินอนาคตทั้งหมดหลายฉบับหลายท่านก็ได้พิปรายใช้คำศัพท์เทคนิคต่างๆเราพูดถึงคำเดียวของประเทศไทยตลาดทุนนั้นหมายถึงเฉพาะทุนไทยเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงไปกรรมทางการเงินที่ทำให้ดูเหมือนกับมีความใหม่เข้ามาจริงๆแล้วมันก็เป็นการเท่านั้นเองอย่างที่มีคนพูดไว้ว่าของใหม่ในโลกนี้มียังอ่านไม่พบท่านประธานที่เคารพครับการพัฒนาตลาดทุนนั้นต้องกระทำพูดในสภานิติบัญญัติแห่งชาติเราก็พูดถึงสร้างกฎหมายใหม่และการแก้ไขกฎหมายเดิมวันนี้มีมิติแยกออกเป็นเรื่องของหลักเรื่องของ trustเพื่อชาวก็อีกฉบับหนึ่งเรื่องของการแก้ไขพระราชบัญญัติเพื่อธุรกิจหรือธุรกิจสิ่งที่ผมในผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างเราคนไทยด้วยกันว่าต้องมีการพัฒนาจำแนกออกเป็นหลายฉบับกฎหมายนะครับถ้าฝากเรียนถามไปยังผู้ที่มีส่วนในการยกร่างด้วยว่าแอนอยู่ในใจอย่างไรไหมในหนึ่งเดียวกันภายใต้คำว่าตลาดทุนว่าเรามีกฎหมายในอนาคตเหล่านี้ในลักษณะที่แยกออกไปท่านประธานก็คงนึกเมื่อมีการพูดถึงสินทรัพย์ดิจิตอลในกรอบของชิบะโนนไปพูดที่กฎหมายสินทรัพย์ดิจิตอลต่อก็บอกให้ไปดูกรอบที่หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ก่อนโยนกันไปพัฒนาตลาดทุนประเทศไทยจะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรนั่นคือประการแรกประการที่สองนั้นเราชี้ปัญหาแล้วก็ต้องเสนอทางแก้ปัญหาต้องมีการตั้งคณะกรรมการร่วมบางอย่างในร่วมกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันและมีประสิทธิภาพหน่วยงานของเรามีอยู่แล้วครบครับกลต.ปปง.สำนักงานบริหารข้อมูลส่วนตัวต่างๆถึงธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้วในการทำหน้าที่แบ่งไทยและออกไปจากเมืองไทย

0: ต่างกันมีความเสี่ยงในการที่จะประเมินปรับไปที่หลักเดิมท่านประธานครับคือการประเมินความเสี่ยงมันต้องประเมินว่าเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยแล้วการรับความเสี่ยงในตลาดทุนของประเทศไทยของเราฉบับนี้ขอให้ระวังนิดหนึ่งว่าจะมีปัญหาในการครับและไม่เกิดช่องว่างได้โดยง่ายชัดเจนอยู่แล้วตั้งแต่ต้นว่าเราต้องการจะมีส่วนแบ่งในการเพื่อเราจะเอาทุนเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมเห็นสมควรแต่พร้อมกันของทุนโลกเข้ามาด้วยเชื้อโรคของทุนโลกนั้นก็คือเงินเถ่าและเงินสกปรกทั้งหลายต่างๆรู้การกฎหมายต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ควรที่จะออกขึ้นมาเพื่อจะไม่ไล่จับคนใดหรือเรื่องใดโดยเฉพาะจัดระบบทั้งหมดสำหรับผู้ร้ายในปัจจุบันและผู้ร้ายในกันหลังกระผมไม่ทันได้อย่างเพียงพอก็อยากจะยืนยันตรงนี้การแก้ปรับอนาคตของชาติแต่ถ้าเราไม่เปิดรับตรงนี้เปิดรับตรงนี้โดยไม่มีเครื่องมือสิ่งปนเปื้อนหรือเชื้อโรคที่เข้ามาสู่ระบบใหม่เหล่านี้เราก็จะกลายเป็นคนตลาดแต่คำว่าดาบสองคมยังน้อยเกินไปครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ากระผมอยากจะยั่วยวนที่จะตั้งหน่วยงานใหม่ๆสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยมันเป็นของใหม่หลายคนอาจจะตั้งหน่วยงานใหม่งานของเราที่มีแต่เดิมทำหน้าที่ได้ครับปรับวิธีการกันใหม่สร้างระบบให้มีประสิทธิภาพถ้าพูดกันโดยตรงท่านประธานครับอาจจะเป็นทางออกสำหรับด้านอื่นของประเทศไทยที่มันมีลักษณะทำงานลักษณะช่อฉนมีลักษณะที่ถูกผูกขาดโดยบริษัททำให้คนที่ต้องการทุนเพื่อจะไปทำงานดีๆนั้นไม่สามารถจะได้สินเชื่อหรือระบบทุนนิยมเสรีที่เราประกาศว่าเราเป็นมันจะเป็นทางออกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำในวันนี้ถึงแม้จะมีคำวิพากษ์ต่อไปครับผมให้กำลังท่านที่เสนอร่างกฎหมายนี้เข้ามาด้วยกันแต่อย่างที่เรียนท่านแล้วที่มีเครื่องมือใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ความจริงเครื่องมือใหม่เหล่านั้นด้วยกันที่เขามีอินเทอร์เน็ตทุกอย่างเพราะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าทุนนี้ทำให้การสมมุติกลายเป็นจริงทุนนี้กลายเป็นการที่สันดานมนุษย์จะเป็นไปได้เราก็ต้องสร้างเครื่องมือในการยั่วยวนหรือความเปราะบางเหล่านี้เนี่ยกลายมาเป็นสิ่งที่ทำร้ายเราได้สรุปแล้วนะครับมีกฎหมายกี่ฉบับก็ตามผมในความละเอียดรอบคอบที่จะดูในแต่ละเรื่องคือการเชื่อมโยงงานทุกอย่างภายใต้ทุกกฎหมายเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันธุรกิจดิจิตอลก็ได้โปรดบริหารจัดการธุรกิจดิจิตอลนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรต้องทำอย่างโปร่งใสว่าอย่าทำให้กลายเป็นเครื่องมือของชนชั้นนั้นชาวไร่ชาวนาแรงงานต้องรู้จักคำว่าทุนนี้ชีวิตเขาให้มาสัมพันธ์กับการได้ด้วยท่านประธานที่เคารพครับนี่คือกฎหมายที่สำคัญเราทำอย่างถูกต้องเถอะขอบพระคุณครับ
1: ท่านปิติกร
2: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับบางทองหลางกรุงเทพมหานครจากพรรคประชาชนครับวันนี้ขอร่วมอภิปรายพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนทั้ง4ฉบับ

คัญที่สุดครับนั่นคือเรื่องความเชื่อมั่นของตลาดทุนไทยสถิติย้อนหลังนะครับนั่นของประเทศไทยเนี่ยเคยเป็นที่ใหญ่มาอยู่ที่อันดับ3นะครับเป็นรองสิงคโปร์และก็อินโดนีเซียเรียบร้อยไทยถึงซบเซาได้ขนาดนี้ครับปัจจัยหนึ่งครับแต่ปัจจัยที่คือวิกฤตความเชื่อมั่นตลาดทุนไม่ใช่เพียงแค่ตลาดที่เปลี่ยนเงินออมของประชาชนให้กลายเป็นเงินทุนเหล่านี้ของประเทศให้เกิดการลงทุนเกิดการจ้างงานและการเติบโตของเศรษฐกิจบริษัทไม่อยากเข้าตลาดหลักทรัพย์ความเชื่อมั่นแล้วตลาดทุนนั้นครับปัญหาไม่ใช่เพียงแค่ว่าตลาดหุ้นขึ้นหรือลงครับแต่เราต้องถามเหล่านี้ถึงย้ายไปอยู่ที่ตลาดอื่นมากขึ้นแล้วเราจะกลับมาเป็นตลาดที่นักลงทุนเชื่อมั่นและอยากเข้ามาลงทุนมีสาเหตุหลายอย่างครับทั้งเศรษฐกิจไทยที่ตกต่ำพร้อมกับธุรกิจในอนาคตเงินทุนต่างชาติที่เคลื่อนย้ายตามปัจจัยโลกแต่เรื่องหนึ่งที่เรามองข้ามกันไม่ได้อย่างที่พูดไว้ครับนั่นก็คือ trust ครับการลงทุนมีความเสี่ยงครับหุ้นขึ้นได้ลงได้ครับธุรกิจประสบได้แต่สิ่งหนึ่งที่นักลงทุนไม่ควรต้องแบกรับเลยครับก็คือความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริตและก็การหลอกลวงผ่านมาครับเราเห็นมีหลายคดีครับที่เกิดขึ้นกับไม่ว่าจะเป็นการปั่นราคาหุ้นการสร้างปริมาณครับการรายงานงบการเงินทำข้อมูลทางการเงินที่เป็นเท็จครับการดำเนินมีการใช้ข้อมูลภายใน insight trader นะครับเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงทุกบริษัทในประเทศไทยจะทำว่าเวลาเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้ส่งผลกับสัตว์เดียวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องแค่นั้นครับมันส่งผลกระทบไปถึงความเชื่อมั่นทุนไทยเรานักลงทุนรายข้อมูลเท่าผู้บริหารไม่มีข้อมูลเท่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ฉะนั้นหน้าที่หลักเลยของกฎหมายเกี่ยวข้องกับตลาดทุนไม่มีความเสี่ยงครับแต่ต้องทำให้แน่ใจว่าความเสี่ยงจากการลงทุนที่เกิดจากธุรกิจจากมีใครบางคนโกงกติกาผมมองว่าทำไมร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับนี้ไม่ถูกทางกฎหมายครับควรมองเป็นการแก้ไขแบบอีโคซิสเต็มใหม่กฎหมายทั้ง4ฉบับครับมีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการรองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์สอบสวนร่วมครับการปรับโครงสร้างขอแบ่งประเด็นสำคัญออกเป็น4ต้องตามเทคโนโลยีให้ทันเพราะว่ากฎหมายที่ล้าหลังและก็นักลงทุนมีต้นไทยเราแข่งขันกับตลาดเรื่องที่2ครับเราต้องกำกับไม่ใช่เฉพาะตัวบริษัทเท่านั้นครับปัจจุบันครับกรต.กับเพียงแค่ผู้สอบบัญชีครับแต่ว่ากับสำนักงานสอบบัญชีครับร่างกฎหมายฉบับที่กำลังเสนออยู่นี้ครับสามารถกำกับดูได้ด้วยครับแล้วเราต้องยกระดับครับบริการสำคัญครับเช่นที่ปรึกษาทางการเงินครับผู้ประเมินกับความน่าเชื่อถือแล้วบุคลากรทรัพย์เรื่องที่3ครับกฎหมายให้ทันก่อนที่ความเสียหายจะลุกลามครับท่านประธานเร็วในการบังคับใช้กฎหมายแพ้กับความถูกต้องของกฎหมายเรื่องที่4ครับก็เร็วขึ้นครับมีการเสนอให้พนักงานกรตครับมีอำนาจงานสอบสวนหรือว่า DSI ในคดีที่มีผลกระทบสูงท่านประธานครับผมคิดว่าโจทย์ของประเทศไทยในวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่ทำอย่างไรให้มีคนเข้ามาซื้อหุ้นมากขึ้นแต่ต้องถามให้นักลงทุนเชื่อว่าเมื่อเข้ามาในตลาดทุนไทยแล้วอย่างเท่าเทียมเพราะถ้าเราต้องการเงินทุนจากทั่วโลกมากกว่าแค่ผลตอบแทนครับเราต้องทำให้เขาเชื่อได้ว่าตลาดทุนไทยมีความน่าเชื่อถือมีความบังคับใช้กฎหมายครับและมีคุณภาพของสถาบันการปฏิรูป

0: ายเพียงแค่ทำให้กรต.ตอบคำถามได้ว่าอำนาจนั้นจะถูกใช้เพื่อทำให้มากขึ้นอย่างไรสุดท้ายนี้ครับผมอยากฝากความคิดหนึ่งว่านักลงทุนยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้แต่การที่มีคนโกงกติกาถ้าเราทำให้ตลาดทุนไทยเป็นตลาดใหม่ขึ้นการตรวจสอบเร็วขึ้นการสิ่งที่เราได้กลับมาอาจไม่ใช่เพียงแค่ตลาดหุ้นที่มีคือความเชื่อมั่นของประชาชนกับตลาดหุ้นไทยเนี่ยครับจะทำหน้าที่สำคัญของมันได้อีกครั้งนึงครับเป็นแหล่งเงินทุนของธุรกิจเป็นทางเลือกในการออกและเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจ
1: ครับต่อไปอาจารย์สุชาติธาดาลำดงเวชแล้วก็จะต่อด้วยท่านคงกิจรามศักดิ์นะครับถึงจะร่วมเจิมครับเชิญท่านศาสตราจารย
2: ์ขอบคุณครับท่านประธานครับพระอาจารย์สุชาติสมาชิกพรรคเพื่อไทยดีใจและชื่นชอบนะครับที่สำนักงานกลต.ได้ไขกฎหมาย4ฉบับงานเนี่ยก็คือทำให้เป็นดิจิทัลมากขึ้นช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็มีงานทำงานได้รวดเร็วขึ้นปัญหานักลงทุนที่ทำความโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือพยายามที่จะขอเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ร่วมสอบสวนกับพนักงานอีกเรื่องนึงก็คือปรับระบบเป็นดิจิทัลซึ่งใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยดูแย่ลงไปแล้วก็มีหลายท่านก็ไปโทษกลต.บ้างว่าทำให้เสียความเป็นเพราะว่าบางครั้งเวลามีผลเสียเกิดขึ้นเนี่ยข้างช้านะฮะกำยิงไปแล้วก็ท่านรองเลขาบางท่านที่มาณที่นี้เบงเชื่อว่ากลต.มีหน้าที่ใหญ่ๆ2ประการคุ้มครองผู้ลงทุนนะครับมีกฎระเบียบมีต่างๆทำได้ดีแต่เรื่องที่สองธุรกิจ2ปีที่ปัญหาเอานะหลอกลวงทั้งแล้วก็เวลาจัดการเนี่ยไม่เร็วจากทางกลต.ก็คือว่าได้ร่วมเป็นพนักงานสอบสวนในอันหนึ่งก็คือไม่ดูแลได้เฉพาะผู้สอบฉีแต่ไม่สามารถไปตรวจสอบบริษัทสอบบัญชีได้ท่านประธานครับก็ผมเห็นด้วยว่าต้องมีความโปร่งใสเป็นธรรมต้องคุ้มครองและสิ่งการแก้ไขปัญหาพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เราแก้ไขเพื่อจับคนเราไม่ควรพยายามที่จะเพิ่มอำนาจให้มากขึ้นก็ผมเห็นว่าปัญหาคุณอันดับแรกเนี่ยนะฮะเรื่องที่หนึ่งใช้กฎหมายให้รวดเร็วและจริงจังมีการสร้างราคามีการในอดีตเวลาสอบสวนก็ออกมาช้าไปหายไปมากทำให้2-3 ปีในการบริหารตลาดทุน

จำนวนมากต่อให้สุดท้ายทำได้นะฮะหากเสียหายก็เกิดขึ้นไปแล้วหัวใจของการทำงานนี้จึงไม่ใช่เพียงทำกระบวนการตรวจสอบให้มีหลักฐานชัดเจนผิดรู้ว่าถ้าโกงตลาดทุนจะถูกอย่างรวดเร็วร่างแก้ไขครั้งนี้เช่นการยับยั้งธุรกรรมชั่วคราวเมื่อทุนซึ่งสะท้อนว่าจำกัดในเรื่องของความรวดเร็วประการที่สองผู้กำกับตลาดทุนจะต้องรู้จักกิจการเจ้าของหุ้นซึ่งมีปัญหามากใน2ปีที่ผ่านมาเรียนอยู่นะครับพอปัญหาเหล่านี้มีเนี่ยทำให้คนไทยที่เกี่ยวข้องในนั้นก็ไทยก็ใหญ่ๆทั้งนั้นเนี่ยนะฮะกล้าทำกล้าปกปิดว่ามีเข้ามาในบางบริษัทแม้นะครับในตลาดทุนสมัยใหม่เนี่ยจะผ่านตัวแทนผู้รับฝากหลักทรัพย์ประเทศเราจึงต้องสามารถตรวจสอบถึง ultimate หรือที่เรียกกันว่าผู้ได้รับประโยชน์ถ้าเรามองไม่เห็นเจ้าของที่แท้จริงเราก็อาจมองไม่เห็นการถือหุ้นไข้มือกันสร้างราคาหรือความสัมพันธ์ข้อเสนอของกลต.ที่ให้ผู้บริการในต่างประเทศรายงานจึงเป็นรู้อย่างจริงจังเรื่องที่3ครับเรื่องการเพิ่มความโปร่งใสเพิ่มภาระให้คนสุจริตโดยการนำหุ้นจำนวนมากไปจำนำไปค้ำประกันอาจสร้างความเสี่ยงต่อราคาหุ้นจำนวนมากร่างกฎหมายภาวะผูกพันที่มีนัยยะสำคัญซึ่งเป็นข้อมูลที่แต่ในอีกด้านหนึ่งว่ากลต.ไม่ควรคิดว่าการออกกฎหมายกำกับดูแลที่ดีจัดดีๆผู้ประกอบการสุจริตและนักลงทุนทั่วไปทุนจากกฎระเบียบที่ซ้ำซ้อนกฎหมายตลาดทุนจึงควรเรียบง่ายครับ3ประการ1สะดวก2อย่างโปร่งใส3คนโกงต้องถูกจับ

0: ทุกๆวันนี้นะครับตลาดทุนไทยของเรากับเต็มไปด้วยกับของคดีการฟอกเงินหรือคดีอาชญากรข้ามชาติเรื่องเหล่านี้นะครับการตรวจสอบการลงโทษผู้กระทำความผิดและตามจับใครแทบไม่ได้ซึ่งผมมั่นใจครับการแก้นี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการตลาดทุนไทยให้กลับมาแข็งแกร่งนะท่านประธานครับจากรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติทั้ง4ฉบับนี้ผมพบสาระสำคัญเรื่องแรกครับท่านประธานคือการเพิ่มที่ผ่านมาครับเวลากลต.ต.จะไม่มีอำนาจในการลงใดเพราะว่ากลต.ต้องรวบรวมหลักฐานทั้งหมดและส่งให้กับทางตำรวจอีกทีจะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ที่ตำรวจซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องบางทีอาจจะเกิดปัญหาในความล่าช้าในการจะอายัดทรัพย์ผู้กระทำความผิดก็คนกระทำความผิดเหล่านั้นซึ่งกฎหมายฉบับนี้ครับท่านประธานจะให้ทางกลต.ผู้กระทำความผิดพร้อมกับทางตำรวจและทาง DSI ได้เลยซึ่งจะเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและไวยิ่งขึ้นเราคนตรวจบัญชีและที่ปรึกษาทางการเงินเราต้องยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนก่อนที่เขาจะตัดสินใจลงทุนอะไรเนี่ยเขาก็ต้องไปเช็คงบการเงินต่างๆหรือว่าซึ่งบุคคลเหล่านี้ครับท่านประธานตัดสินใจของนักลงทุนทุกๆคนถ้าเกิดสมมุติว่าผู้ช่อโกงนักลงทุนหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายฉบับนี้จะทำให้นักกฎหมายฉบับนี้จะกำหนดว่าถ้าประมาทอย่างร้ายแรงหรือจงใจทำให้ข้อมูลเป็นเท็จด้วยหรือว่าสืบได้ว่าผู้ตรวจบัญชีหรือนักการเงินนะครับที่ให้คำแนะนำนะครับทุจริตก็จะมีโทษจำคุกถึง10ปีบริษัทที่ตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาด้านการเงินมีความระมัดระวังมากขึ้นในหุ้นกู้ที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยเผชิญกับวิกฤตหุ้นกู้หลายๆเงินคืนนักลงทุนได้ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายหลายหมื่นล้านบาทได้และนำทรัพย์สินมาค้ำประกันเพื่อรักษาเงินต้นไว้นะครับส่วนบริษัทหุ้นกู้ให้มาหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องป้องกันไม่ให้เงินของนักลงทุนต้องสูญเปล่าท่านประธานที่เคารพทุนนะครับก็เหมือนภาพลักษณ์ของเศรษฐกิจไทยเราภาพลักษณ์ของประเทศเราเศรษฐกิจของเราจะดีได้อย่างไรหากตลาดทุนนะครับเต็มไปด้วยการช่อและไร้ประสิทธิภาพเศรษฐกิจของประเทศเราจะดีได้อย่างไรหากไร้ความเชื่อคนไทยของเราเองร่างพระราชบัญญัติทั้ง4ฉบับนี้คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญโกงอุดช่องโหว่ทางกฎหมายและจะกู้ศรัทธาของนักลงทุนให้กลับมาลงทุนในประเทศไทยของชวนเพื่อนๆสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกๆท่านนะครับร่วมลงมติหลับนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดและของระบบเศรษฐกิจไทยและเงินออมของพี่น้องประชาชนครับขอบคุณ
1: ท่านพันทินน่วมเจิมครับ
2: สนองกรุงเทพมหานครเขตของเตยและเขตวนาพรรคประชาชนนะครับขอร่วมอภิปรายนะครับร่างกฎหมายก่อนที่เราจะพูดถึงรายละเอียดของกฎหมายนะครับผมอยากให้สภาดูต้นทุนความเสียหายระบุว่าคดีของสตาร์กนะเพื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเองนะครับมีผู้เสียหาย4ผู้เสียหาย 14,778 ล้านบาทส่วนคดีมอนะครับพาหรือปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์ประมาณ800ล้านบาทเพียง2กรณีนะครับประชาชน 10,000 กว่าล้านบาทนะครับนี่ไม่ใช่ตัวเลขในกระดาษนะครับแต่คือมันคือเงินชนวันนี้รัฐบาลเสนอร่างกฎหมายตลาดทุน4ฉบับรวม135มาตราผมเห็นด้วยกับการเพิ่มเครื่องมือให้รัฐโดยเฉพาะมาตรา60ของร่างถึงเอกสารระบบคอมพิวเตอร์และหลักฐานรวมกับสอบสวนร่วมกับตำรวจหรือ DSI ในคดีที่ร้ายแรงนะเจ้าหน้าที่ทำอะไรได้นะครับยังไม่ตอบนะเมื่อสัญญาณอันตรายปรากฏใครต้องเริ่ม

หรือทรัพย์สินถูกย้ายใครต้องรับผิดชอบไม่ว่าทำไมคดีถึงจบช้าแต่ถึงเริ่มช้าผมจึงขอใช้ศัพท์หมายชุดนี้นะครับว่ากฎหมายใหม่จะทำให้ประชาชนเห็นความเสี่ยงเร็วขึ้นรักษาทรัพย์ไว้ได้ทันจริงหรือไม่นะครับปัญหาคือเรารู้หรือไม่ครับว่าคนที่ไหนกรณีแรกนะครับที่อยู่หลังชื่อบริษัทกองทุนและบัญชีซื้อขายการดำเนินการต่อหรือ Capital Asia Investment ในสิงฟินันเซียไซรัสนะ FS เป็นคนละกระบวนการไม่อาจสรุปได้ยังไม่ถึงที่สิ้นสุดนะครับสิงคโปร์ฟ้องไปแล้วนะครับแต่ข้อมูลเหล่านั้นมองเห็นคนที่ควบคุมหรือรับประโยชน์จากเงินที่อยู่หลังชื่อเอกตำรวจสิงคโปร์เคยยึดอายัดนะครับทรัพย์ในบัญชีของ CII ระหว่างการสอบสวนมากกว่าขณะที่กลต.กล่าวโทษ FS KYC นะครับและการตรวจสอบผู้รับผลประโยชน์โทษนายยิมในกรณีไม่รายงานการถือหุ้น VGI เมื่อข้ามเกณฑ์ร้อยละพันธบัตรหลักทรัพย์มาถูกทางแล้วครับเพราะเพิ่มการกำกับผู้ถือหุ้นหลักหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์แต่ต้องแยกให้ออกนะครับว่าเจ้าของบริษัทไม่จำนีหลายกรณีไม่ใช่คนเดียวกันทางการเงินตรวจสอบถึงบุคคลธรรมดาที่คล้ายก่อนเปิดบัญชีเพิ่มวงหากยืนยันตัวบุคคลไม่ได้ต้องจำกัดธุรกรรมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วมันครบไม่ได้แปลว่ารัฐเห็นคนที่ควบคุมเงินจริงนะครับหน้าต่อไป14นะครับลงโทษเกตคีเปอร์แล้วคืนเงินประชาชนอย่างไรกรณีที่2นะครับสตาร์คซึ่ง DSI ร้านนะครับและปปงเคยยึดหรืออายัดทรัพย์รวมกันเลข2ตัวเลขนี้นำหักกันตรงๆไม่ได้เพราะความเสียหายทรัพย์ที่ยึดหรืออายัดได้เสียหายเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันนะครับประชาชนมีสิทธิ์ถามว่าจากความเสียหายทั้งหมดรัฐรักษาทรัพย์ไว้ได้เท่าผู้เสียหายจริงเท่าไหร่ปี69นะครับกลต.ความเห็นชอบโดยระบุว่ามีการปฏิบัติงานผิดมาตรฐานอย่างร้ายแรงและปัจจัยเอื้อต่อการตบแต่งงบการมาตรา34มาถูกทางที่ให้อำนาจกำกับสำนักงานสอบบัญชีลงโทษหลังงบพังไม่เท่ากับการส่งสัญญาณเตือนก่อนประชาชนเสียหายนะครับแจ้งความผิดปกติที่ไม่แน่สำคัญงานของรัฐรับสัญญาณเมื่อไหร่และตอบสนองอย่างไรกฎหมายเดิมมาตราเคยถูกใช้ในคดีสตาร์คแต่ต้องเข้าใจก่อนครับการอายัดทรัพย์ของผู้ถูกกล่าวหาและการอ่อนกันนะครับรัฐบาลจึงไม่ควรพูดว่าคืนเงินประชาชนหากท่านสุดท้ายยังไม่มีตัวเลขว่าเงินคืนถึงผู้เสียหายหน้าต่อไปนะครับเหตุแล้วใครตรวจข้อมูลปี3นะบิดครับกลต.ข่าวโทษว่ามีเหตุการณ์ทางโจมตีทางไซเบอร์เมื่อ64จำนวน1ถูกนำออกไปมูลค่า 1,700 เดือนไม่ได้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโทษผ่านมากว่า5ปีบริษัทชี้แจงได้ว่าทดรับความเสียหายและคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดผมจึงไม่ได้วิจัยแทนกระบวนการยุติธรรมนะครับแต่ก็รัฐตรวจเพียงว่าบริษัทส่งรายงานแล้วหรือได้ตรวจว่าสินทรัพย์ของลูกขายสินทรัพย์ที่ต้องเพิ่มกลไกสอบสวนร่วมหลังเกิดเหตุนะครับซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นแต่ยังตอบให้ชัดว่าก่อนความเสียหายจะขยายตัวใครมีหน้าที่ตรวจฝากสินทรัพย์หากยอดคาดเคลื่อนเกินเกณฑ์ต้องแจ้งกลต.โดยอัตโนมัติส่วนคูณต่อประชาชนควรให้กลต.มีคำสั่งเป็นหนังสือระบุเหตุผลและว่าเป็นผู้ตัดสินฝ่ายเดียวเพราะนักลงทุนรายย่อยไม่ได้ต้องการเพียงกฎหมายที่เก่งหลังเกิดเรื่องต้องการเขาต้องการระบบที่นะครับสไลด์สุดท้ายครับมีอำนาจแล้วต้องมีเวลาและมีเจ้าภาพนะครับที่ตรงกันนะครับแม้มาตรา60-61ได้เพิ่มเครื่องมือให้รัฐแต่เวลาเริ่มยังไม่ชัดเจนชั้นกรรมาธิการจึงควรเติมอย่างน้อย3เรื่องนะครับกำหนดสัญญา

0: ริ่มตรวจสอบไม่ใช่รอจนมีหลักฐานครบพร้อมกล่าวโทษเพราะวันนั้นหลักฐานและ2เมื่อเข้าเกณฑ์เหตุร้ายแรงภายใน24ชั่วโมงต้องมีการประเมินเบื้องต้นตั้งตามมาตราการเกี่ยวกับทรัพย์สินนะครับผมไม่เสนอให้ปิดคดีได้ภายใน1วันนะครับแต่ภายใน1วันรัฐต้องตอบให้ได้ว่าใครเป็นเจ้าภาพอะไรต้องถูกเก็บรักษาตั้งแต่วันที่ได้รับสัญญาณการส่งต่อข้อมูลการใช้หรือไม่ใช้อำนาจไอข้อมูลที่กระทบต่อสำนวนนะครับส่วนความผิดที่ปรับเปลี่ยนเป็นโทษเป็นปรับความผิดทางเอกสารหรือความผิดทางเทคนิคแต่การให้ข้อมูลเท็จปกปิดผู้ควบคุมตัวจริงหลอกระดมทุนป้องปรามไม่ใช่กลายเป็นเพียงต้นทุนในจบผมพร้อมนะครับแต่การรับหลักการไม่ใช่การให้เช็คหน้าให้เป็นมีหน้าฐานงานให้มีเจ้าภาพรับผิดชอบและเปลี่ยนคำว่าดันย้ายทรัพย์และคืนทรัพย์ให้ประชาชนทำให้คดีหายไปนะครับเขาต้องการเพียงจะหายช้าพอที่ทรัพย์จะถูกย้ายและช้าพอที่ผู้เสียหายคืนถ้ารัฐบาลไม่เติมช่องว่างนี้ได้ว่าในกฎหมาย135มันต้องลงมือใครต้องรับผิดหากรัฐเริ่มช้าจนเงินของประชาชนหาย
1: สามดาแป้นสุขาท่านสุประโชคศรีสุขจรท่านอิสระท่านสุริยาแป้นสุขาครับ
2: กราบเรียนท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมสุริยาแป้นสุขาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยครับวันบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดสอที่คณะรัฐมนตรีเสนอมาในวันนี้ครับวันนี้หมุนไปเร็วแค่ไหนโอนเงินซื้อของไม่กี่วินาทีแต่ท่านทราบไหมครับว่ากฎสำคัญของตลาดทุนไทยเราในพ.ศ. 2534ปีที่แล้วครับในเอกสารกองโตและการเดินทางไปติดต่อราชการที่เปลี่ยนเป็นดิจิตอลไปหมดแล้วล้าสมัยจึงเปรียบเสมือนไปใส่แล้วอึดอัดลำบากถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องยกเครื่องกฎหมายฉบับนี้ทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยกิจยุคใหม่เสียทีครับในฉบับนี้ไม่ได้เป็นในตลาดหุ้นเท่านั้นแต่หาและสร้างประโยชน์สำคัญ3ประการที่จับต้องได้ประการแรกครับลดต้นทุนดีและผู้ประกอบการรายบริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็กจะระดมทุนออกหุ้นทุนลงทุนสักครั้งมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนต้นทุนด้านเอกสารสูงมากทำให้ผู้ประกอบการตัวเล็กๆในตลาดทุนต้องไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบหรือร่างกฎหมายนี้จะเปิดฐานระบบดิจิตอลตั้งแต่การซื้อขายไปจนถึงทุนลงไปได้อย่างมหาศาลและย่นระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่คลิกครับประการที่2ภัยไร้กังวลระบบกระดาษแบบเดิมที่มีความเสี่ยงสูงทั้งเอกสารสูญหายการปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์เมื่อเราเปลี่ยนมาใช้บันทึกไว้อย่างแม่นยำตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์โดยสำนักงานก.ล.ต.จริตสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับนักลงทุนชาวต่างประเทศครับประการที่3กระจายโอกาสสู่ภูมิภาคและเศรษฐกิจฐานรากผมเป็นส.ส.จังหวัดบึงกาฬผมคลุกคลีและมองเห็น

0: ประกอบการที่อยู่ในต่างจังหวัดเกษตรกรแปรรูปหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีไอเดียเจ๋งๆแต่ขาดเงินหมุนเวียนเพื่อขยายกิจการมีความพร้อมเม็ดเงินลงทุนจากส่วนกลางจะสามารถไหลลงสู่ภูมิภาคถึงนักลงทุนในกรุงเทพท้องถิ่นที่บังการหรือนี่คือการกระจายรายได้แท้จริงครับท่านประธานครับทํามาหากินของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเราต้องช่วยตลาดทุนไทยให้ร่างพรบฉบับนี้จึงในกระดานหุ้นไม่ใช่เรื่องแต่มันคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่เป็นการติดอาวุธให้กับพัดแข่งขันกับนานาชาติผสมศักดิ์ศรีด้วยเหตุผลและความจะเป็นทั้งหมดที่ยืนยันสนับสนุนร่างและตลาดหลักทรัพย์ฉบับคณะรัฐมนตรีในท่านประธาน
1: วิสุขจรครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับสุภโชคศรีสุขจรไทยครับท่านประธานครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติร่างที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนของประเทศไทยอีกทั้ง3ฉบับนะตลาดทุนในปัจจุบันนะครับมีการฟื้นตัวขึ้นด้วยผลตอบแทนสำไรของบริษัทจดทะเบียนที่เรียกว่าเติบโตได้ดีขึ้นนะครับรวมไปถึงสภาพตลาดของเราแม้ในเดือนสิงหาที่ผ่านมานะครับนักลงทุนต่างชาติ 14,000 ล้านนะครับแต่ก็ยังมีการซื้อสะสมนะครับอยู่ใน8เดือนแรกนะครับที่ 51,000 ล้านเผชิญกับความเสี่ยงนะครับไม่ว่านะครับการปรับอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะครับซึ่งเป็นส่งผลกระทบต่อตลาดทุนของประเทศไทยนะครับแล้วก็เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งครับที่ประเทศไทยของเราควรมีการปรับปรุงแก้ไขพรบ.ทั้ง4ฉบับให้กับนักลงทุนไทยแล้วก็นาลงทุนอีก1ครั้งครับพอทั้ง4ฉบับนะครับมีการแก้ไขที่เรียกว่าครอบคลุมในทุกมิติทุนดิจิตอลการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจกำกับดูแลของหน่วยงานกตตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายนะครับครับร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ว่าด้วยผู้ให้บริการระบบที่ครับในมาตรา 237/13 นะครับเพื่อในการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทุนทั้งระบบนะครับตั้งแต่การออกหลักทรัพย์การชำระราคารวมไปถึงการมีความโปร่งใสความน่าเชื่อถือนะครับเชกเช่นเดียวกับหลากหลายประเทศรองรับกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วนะครับ194/1นะครับถึง194/4นะครับในร่างพรบฉบับนี้ครับท่านประธานครับมีการกำหนดนะครับรวมไปถึงบทกำหนดโทษซึ่งเป็นหนึ่งเครื่องมือทางการเงินที่แต่ยังไม่มีตัวบทกฎหมายเข้าไปควบคุมครับซึ่งการเพิ่มขึ้นในรับจะสร้างเสถียรภาพทางการเงินนะครับทั้งในตลาดซื้อขายล่วงหน้านะครับนอกจากนี้แล้วร่างพรบฉบับนี้ครับยังมีมาตรการยับยั้งความเสียหายร้ายแรงนะครับให้กับตลาดนะครับโดยมีการเพิ่มขึ้นใหม่นะครับเพื่อให้ทางหน่วยงานกตเนี่ยมีเวลาเข้าไปตรวจสอบธุรกรรมที่ไหนจะลุกลามในวงกว้างนะครับเรียกว่าเป็นมาตรการหยุดก่อนสอบนะครับประเทศไทยของเรานั้นยังไม่มีกำหนดไว้ของผู้ลงทุนตั้งแต่ต้นทางนี้ครับยังมีการเพิ่มหมวดสิบตั้งแต่ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษาประเมินราคาสินทรัพย์และสถาบัน

0: ข้าสู่ระบบขอความเห็นชอบซึ่งเป็นการวางกลไกป้องกันปัญหาความเสียหายจะเกิดขึ้นกับผู้ลงทุนรายย่อยเป็นวงกว้างครับในการดำเนินกิจการต่อถึงแม้จะอยู่ในกระบวนการตรวจสอบ267วรรค5นะครับซึ่งแก้ไขความไม่ชัดเจนในครั้งทำให้นิติบุคคลเนี่ยที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบได้นะครับซึ่งนี่เป็นการเปิดช่องให้สามารถมอบหมายการนี้ก็เพื่อทำให้กระบวนการนั้นรวดเร็วขึ้นคล่องตัวขึ้นแล้วก็ความผันผวนของราคาสินทรัพย์ในตลาดนะครับลงโทษให้ได้สัดส่วนกับความผิดนะครับในร่างพระราชบัญญัติ6/2เพื่อใช้เป็นมาตรการปรับเป็นพินัยนะครับเปลี่ยนโทษให้ร้ายแรงครับอย่างเช่นความผิดเชิงเอกสารหรือการรายงานนะครับให้เป็นมาตรการปรับเป็นพินัยตามแนวพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ.2500แล้วก็ผู้ประกอบการต้องมีประวัติอาญานะครับติดตัวจากความผิดเขาเหล่านั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะทำทุจริตนะครับท่านประธานที่เคารพครับตัวอย่างมาตราต่างๆส่วนหนึ่งที่ชี้เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ครับให้ความที่ครอบคลุมเป็นธรรมแล้วก็สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนนอกจากนี้แล้วยังมีร่างพระราชบัญญัติอีก3ฉบับครับที่มีสาระสำคัญทางหน่วยงานกลต.นะครับงานสอบสวนรวมไปถึงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษครับในคดีบวนการฟ้องร้องนั้นรวดเร็วแล้วก็สมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับอย่างไรก็ตามข้อคิดเห็นข้อสังเกตไว้2ประเด็นนะครับประเด็นแรกในการสอบกลต.กับพนักงานสอบสวนครับควรกำหนดให้ชัดเจนเลยครับว่าพยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนร่วมกันนั้นเป็นหนึ่งในสำนวนคดีครับเพื่อความรอบคอบในการฟ้องประเด็นที่2ครับท่านประธานครับก่อนที่จะมีการออกประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆคณะกรรมการกำกับตลาดทุนครับควรมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ครับเพื่อให้หลักเกณฑ์ที่ออกมานั้นสอดหาภาระซ้ำซ้อนให้กับผู้ประกอบการทั้ง2ประเด็นนี้ครับเป็นรายละเอียดเชิงปฏิบัตินะครับซึ่งผมเชื่อว่าทางคณะกรรมการวิสาแก้ไขในชั้นกรรมธิการประธานที่เคารพครับเราจะเห็นได้ว่าร่างพรบทั้ง4ฉบับที่ผมได้ครอบคลุมครับไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนตั้งแต่ต้นทางไม่ว่าจะเป็นการกับความผิดที่ชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับท่านประธานครับจะสร้างกลับเข้ามาลงทุนในประเทศไทยร่วมตลาดทุนไทยครับผมจึงอยากขอบับครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: เรียนท่านประธานครับผมสอบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับวันนี้ก็อยากจะมาขอร่วมอภิปรายร่างพรบหลักทรัพย์ทั้งคู่นี้เพื่อนสมาชิกของผมนะครับท่านเรื่องของปัญหาของตลาดทุนไทยคดีช่อโกงต่างๆไปเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้วนี่นะครับก็คือเรื่องของประสิทธิภาพในการแข่งขันของตลาดสู้กับตลาดทุนของชาติใกล้เคียงอื่นๆไม่ได้แล้วเองเนี่ยเคยมีตลาดทุนที่ใหญ่เป็นอันดับ1ของอาเซียนนะครับส่วนการแก้ไขกฎหมายของกลต.ในรอบนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยเท่าที่เข้าคิวอยู่เนี่ยรวมกันทั้งสิ้นเนี่ย6แล้ว1ฉบับ1ร่างนะครับก็คือร่างหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งผมเองเนี่ยนะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างในวันนี้เนี่ยเป็นแพ็กเกจ4ชุดนะครับสีเขียวอ่อนนะครับซึ่ง

นะครับวันนี้ผมจะมาขออภิปร่างพรบทั้ง4ฉบับมีการแก้เนื้อหาเนี่ยผมขอแบ่งเป็น5ประการนะครับปรับเทคโนโลยีให้เข้ากับดิจิตอลนะครับอันนี้ก็ตามยุคสมัยนิยามนะครับผู้ให้บริการระบบที่มีในใช้คำว่าดิจิตอลอินฟราสตรักเจอร์เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดอินฟราสตรักเจอร์ให้ชัดนะครับเพื่อไม่ให้ซ้ำกับธุรกิจแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็อยากจะฝากเรื่องการกำหนดเทคโนโลยีที่เป็นกลางนะครับไม่นะครับหรือที่เรียกว่าเทคโนโลยีนิวทรัลนะครับเพื่อให้อนาคตเนี่ยอาจจะเปิดทางให้เทคโนโลยีมาแก้กฎหมายใหม่ประเด็นที่2นะครับเป็นอีกประเด็นนึงที่ของการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์นะครับหรือที่เรียกว่า exchange นะครับถ้าพูดถึงตลาดหุ้นในประเทศไทยเนี่ยว่า SET นะครับ SET นะครับ Stock Exchange of Thailand นะครับแต่ตามพรบหลักทรัพย์นะครับฉบับ2ปี2535เดิมครับในต่างประเทศเนี่ยตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นธุรกิจของภาคเอกชนนะครับที่มีการแข่งตัวอย่างง่ายๆอย่างของสหรัฐอเมริกาอย่างใหญ่ๆอย่างเช่น Nasdaq นะครับหรือว่าตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก NYSE อื่นๆที่เป็นตลาดขนาดเล็กลงด้วยชิคาโก้นะครับหรือว่า MIAX เนี่ยเป็นตลาดของไมอามีนะครับก็จะเปิดทางนะครับให้มีศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ๆซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นการดีต่อผู้บริโภคต่อนักลงทุนไทยนะครับที่มีตัวเลือกในการแข่งขันที่ประเด็นที่3นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกันกับตลาดหลักทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสำนักขัดบัญชีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นะครับ depository นะครับแล้วก็ตัวของนายทะเบียนนี้เนี่ยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยมีบริษัทลูกที่ทำกิจการเหล่านี้อยู่แล้วนะครับชุดนี้เนี่ยได้เป็นการปรับกฎเกณฑ์ให้เข้มงวดขึ้นเทียบเท่าแปลว่าถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยมีผู้ให้บริการถูกกำกับดูแลอย่างเข้มงวดนะครับไปเนี่ยการเอาผิดก็จะทำได้ง่ายขึ้นครับอีกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเกตคีเปอร์เฝ้าประตูนะครับผู้ควบคุมดูแลให้หลักทรัพย์เนี่ยนะครับมันถูกต้องนะครับมันช่อโกงนะครับดังที่เราเคยเห็นปัญหาในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยล้วนแต่เกิดเรื่องจากปัญหาเรื่องช่อนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยผู้สอบบัญชีนะครับที่ปรึกษาทางการเงินนะครับผู้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือแล้วก็มีตำแหน่งของบุคลากรอีกจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยยกระดับนะครับของเกตคีเปอร์นะครับหรือผู้มีตัวพรบนะครับเพื่อให้มีบทลงโทษที่ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ครอบคลุมนะครับเกตคีเปอร์เนี่ยในแง่ของหลักการเนี่ยเห็นด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่คิดว่าควรทำและช้าไปแล้วหน่อยหนึ่งด้วยซ้ำประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือประเด็นที่5นะครับอันนี้เนี่ยกลต.นะครับก็บอกว่าที่ผ่านมานะครับกระบวนการทำผิดเรื่องช่อโกงในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมาถ้ากระบวนการเนี่ยต้องไปผ่านของกลต.ที่กลต.เนี่ยก็จะต้องไปสั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือว่า DSI อีกทีนึงแล้วก็ต้องทำกระบวนการส่งฟ้องศาลได้ใช้เวลานานนี่ก็พยายามจะแก้ไขปิดช่องโหว่ตรงนี้นะครับโดยเพื่อให้เข้าไปสอบสวนร่วมนะครับกับพนักงานสอบสวนซ้ำซ้อนกัน2อันเนี่ยมันจะได้รวมเป็นอันเดียวนะฮะในแง่ของหลักการในการทำให้ด้วยนะครับซึ่งจากสถิติที่ทางดีดเนี่ยค้างอยู่นานถึง7หรือ8ปีด้วย

0: แล้วก็สุดท้ายนะครับเมื่อกี้มีเพื่อนสมาชิกท่านอื่นอภิปรายไปแล้วนะครับนะครับก็คือเปลี่ยนให้โทษอาญานะครับมาเป็นการปรับของกฎหมายสมัยใหม่ๆนะครับที่เป็นโทษปรับเนี่ยให้มันในขณะที่โทษอาญาร้ายแรงเนี่ยก็ยังเก็บไปเป็นโทษอาญาในภาพรวมแล้วนะครับผมเห็นด้วยนะครับกับหลักการของกฎหมายพรบหลักทรัพย์ชุดนี้ทั้ง4ฉบับจริงๆแล้วเนี่ยมันมาช้าไปหลายปีตลาดทุนไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้มีปัญหาเยอะเท่านี้ก็เดี๋ยวคงต้องไปพูดคุยกันอย่างละเอียดในชั้นของกรรมาธิการต่อไป
1: ต่อไปคุณอนุสรณ์ไกรวัฒน์อนุสรณ
2: ์ราษฎรที่เคารพผมอนุสรณ์ไกรวัฒน์อนุสรณ์สมาชิกสภาผู้แทนสมุทรสาครขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัตินี้ก่อนอื่นต้องดีใจครับที่ตลาดทุนมองถึงอนาคตโลกมันเปลี่ยนไปแล้วมันคงไม่ใช่ตอบโจทย์โลกที่เปลี่ยนแปลงการที่เราเปลี่ยนสนิทจำเป็นต้องมีดีใจแทนขึ้นแต่มีบางสิ่งบางอย่างก็ดีมาทันไหมรอบครอบต้องฝากผู้ดูแลช่วยเพื่อนบ้านเราเดินหน้าไปประเทศไทยอยู่ในส่วนแต่งเงินทุนที่จะเข้าไหลมาไม่มากเท่าทุนที่เป็นอิเล็กทริกเข้ามาช่วยอนาคตทุนที่ไปที่อื่นเมืองไทยคนไทยจะมีโอกาสลดต้นทุนเพิ่มโอกาสนั้นสามารถแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านได้ก็ต้องบอกว่าที่มีการพัฒนากฎหมายแล้วสนับสนุนมากเลยครับที่เห็นตั้งใจทำกฎคงไม่ได้หยุดแค่นี้ทุนมีความน่าเชื่อถือเปลี่ยนเป็นหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์และมันก็ต้องเดินพร้อมนะที่ท่านพร้อมหรือยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมหรือยังและตรงนี้อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยว่าอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ออกไปแล้วทุนช่วยเพิ่มอัตทุนไทยเดินหน้าต่อเดินหน้าและสมความภาคภูมิใจวันนี้คนเข้ามาช่วยบางฉบับท่านเพิ่มเรื่องอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวบางฉบับท่านเพิ่มและสิ่งที่อยากบอกเปลี่ยนจากกระดาษสู่ดิจิตอลสู่อิเล็กทรอนิกส์ถ้าจะเดินหน้าต่อไปอย่างที่ผู้กำหนดครับแต่ไม่เช่นนั้นแหล่งทุนดีๆสตาร์ทอัพการเข้ามาที่ตลาดทุนไทยทำหัวรวดเร็วระดมทุนได้ง่าย

ขาไม่ต้องไปตลาดเพื่อนบ้านไม่ต้องไปซ่าอื่นมาทำให้ทำเลเราก็ดีขาดอย่างเดียวครับมีกฎหมายวันนี้ขอตำหนิหนึ่งเรื่องทำดีแล้วแต่มาให้ไวกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งรออยู่รอหน่วยงานทั้งหลายมาช่วยกันทำให้ประเทศไทยเราพัฒนาระบบต่างๆใหม่ๆสร้างอนาคตให้ทุนไทยและคนที่อยากมาลงศักยภาพ

0: ิดอย่างละหน่อยแต่วันนี้ก็ดีครับฝากท่านมากกว่าประเทศอื่นคนทำได้ไม่ใช่ผมด้วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับประเทศของเราสร้างความเจริญให้กับประเทศไทยครับขอบพระคุณครับ
1: นิด
2: ท่านสภาที่เคารพผมกรจาติกวณิชพรรคประชาธิปัตย์ก่อนอื่นครับท่านประธานผมอยากที่จะชี้แจงว่าทางผมและพรรคประชาธิปัตย์นะครับทั้ง4มีการนำเสนอต่อสภาวันแก้กฎหมายก็แล้วก็หวังว่าการพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันในการที่จะอภิปรายในประเด็นหลายท่านนะครับได้พูดไปนะครับก็คือเรื่องของกฎหมายมีความกระชับขึ้นแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ได้คล่องแคล่วขึ้นนะครับก็เป็นหน้าที่ของพวกเราก็ต้องขอฝากข้อสังเกตกฎหมายเนี่ยยังเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่อารมณ์ความรู้สึกครับที่ติดตามเรื่องเนี่ยล้วนมีความรู้สึกนะครับว่าฝ่ายทางการทันนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็เป็นความรู้สึกที่สะสมมานานผ่านหลายกรณีในส่วนของผมวันนี้เนี่ยผมอยากที่จะพูดถึงคือพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์เองในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการนิยามผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยที่ได้มีการเสนอที่จะแก้มาตรา28นะครับโดยเติมมาตรา104/1คนที่ถือหุ้นในส่วนที่ถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทการเสนอแก้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยทางกตอาศัยในการที่จะนิยามว่าใครเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งในประกาศนั้นเนี่ยก็จะกี่เซนนะครับซึ่งถ้าเราดูของกระทรวงการคลังบวกกับประกาศเพิ่มเติมของทางกตที่มีการใช้งานว่าจริงๆแล้วเนี่ยในทุกๆประเด็นนะครับตามเจตนาประกาศเพราะนั้นการที่ได้มีการเสนอกฎหมายแทนตัวประกาศนั้นเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ตามอำนาจทางกฎหมายว่าด้วยประกาศที่อิงกับกฎหมายของกตอยู่แล้วเนี่ยมันจะกำกับให้การถือเป็นไปตามเจตนาตั้งใจของทางสำนักงานนั้นผมได้อภิปรายหลายครั้งในประเด็นปัญหาเรื่องของทุนเทาที่เข้ามาครอบโดยที่มันมีตัวอย่างชัดเจนครับมี2บุคคลนะครับที่เป็นบุคคลที่ทางปปง.ได้ดำเนินการยึดอายัดทรัพย์ไปแล้วทางคัทธิยาบีเวอร์ลัมบูเดียทั้ง2เจ้านี้เนี่ยได้เข้ามาอ่านการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนะครับแต่มันเป็นการเพิ่มทุนที่ผิดปกติอย่างมากคือมีการเพิ่มทุนที่4บาทกันครับซื้อในหุ้นในตลาดหุ้นได้ที่2.70 บาททำไมถึงจะต้องแพงกว่าเกือบ 70% นะแต่ถ้าเราทำความแบบมาเพื่อการนั้นครับมันออกแบบมาเพื่อผู้ถือหุ้นคนอื่นก็จะทำให้เหลือสิทธิ์ต่อผู้ที่ต้องการที่จะครอบงำกิจการบริษัทหลักทรัพย์นี้เท่านั้นและผลลัพธ์สุดท้ายของการเข้ามาถือครองโดย2บุคคลนั้นนะครับ1นิติบนางคัทธิยาบีเวอร์ก็คือภรรยาของนายเบนสมิธเนี่ยเข้ามานะครับว่าเท่าไหร่ 9.995% ในขณะที่ธนาคาร BIC

การเพิ่มทุนครั้งนี้เนี่ยที่ 9.991 บังเอิญเหรอครับแต่มันเป็นการที่จะหาวิธีในการเข้ามาถือหุ้นในบริษัทฟินแลนซ์ทำการบริหารจัดการนะฮะหุ้นในระดับที่ของกลต.พอดีแต่ด้วยความชัดเจนครับความจริงกลต.ก็มีกฎของการเป็นพวกเดียวกันบ้างแหล่งที่มาของเงินที่เป็นแหล่งเดียวกันก็ทำไมถึงไม่ได้มีการเอามาบังคับใช้ในกรณีนี้ทั้งที่มันได้ผลลัพธ์สุดท้ายแล้วได้ขายหุ้นตอนนี้ไม่ได้ถือแล้วนะครับสัตว์ซึ่งมีการจัดตั้งขึ้นมาเฉพาะมาซื้อหุ้นก้อนนี้และในระบบของทางก็ยังปฏิเสธเลยครับและสมมติว่าไอ้สองบริษัทนี้บริษัทบายเนี่ยถือหุ้นในฟินแลนเซียอยู่เจ้าละ 10% ตรงกับเกณฑ์การถือหุ้นใหญ่ของที่จะต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการกลต.เป๊ะเลยครับเข้าไปสอบสวนไหมว่าพวกนี้เป็นใครได้หุ้นมาจากใครแล้วจริงๆถามไปหลายครั้งครับแต่ก็ไม่เคยมีคำตอบเพราะนั้นแก้กฎหมายดีครับแต่กติกาเท่าที่เคยเป็นมาเนี่ยมันที่จะดำเนินการแก้ปัญหานี้อยู่แล้วนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องขอบอกว่าเราผิดหวังนะครับกับการคราวนี้อีกประเด็นนึงที่อยากที่จะพูดถึงครับก็คือพรบ.สินทรัพย์ดิจิทัลดร.การดีนะครับก็ความหวังที่จะเห็นการพัฒนาอย่าลืมว่ามันในรูปมันออกมาในรูปพรก.แต่แรกนะครับสาเหตุที่มันบอกว่าในช่วงจังหวะนั้นเนี่ยมันมีความเร่งรีบมากนะครับที่ต้องมี TO กฎหมายออกมาครอบคลุมเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทคริปโตที่ตอนนั้นกำลังแต่กฎหมายมันก็คือจะขาดเพราะในกรณีนี้เนี่ยมิติเรื่องของการพัฒนามันออกมาเพื่อกำกับนะครับที่เสนอมาก็ยังอยู่ในมิติของการกำกับอยู่นะครับคือเพิ่มไปร่วมสอบสวนเคียงข้าง DSI เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่สิ่งที่ยังขาดในกฎหมายฉบับนี้และไหนๆเราจะพิจารณาการแก้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยสำนักงานกลต.แล้วก็สสค.นะครับว่าเราควรจะพิจารณาหลายเรื่องมากนะครับที่ปฏิในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ประเด็นแรกนะครับประเทศไทยวันนี้เนี่ยควรที่จะต้องพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ stablecoin ในstablecoin ในสกุลเงินบาทท่านประธานครับ stablecoin คืออะไรก็คือ stable แปลว่านิ่งมันก็คือเหรียญคริปโตที่มีความนิ่งเสถียรภาพทางราคาเพราะคริปโตในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นบิตคอยน์จุดอ่อนของมันอยู่ที่ความหวือหวาในตัวราคาถือแต่สเตเบิลคอยน์เนี่ยมันเป็นประเภทเหรียญที่ออกมาโดยมีสกุลเงินหลักเป็นตัวอ้างอิงโดยส่วนใหญ่เนี่ยสเตเบิลคอยน์ที่ทั่วไปเนี่ยก็คือสเตเบิลคอยน์ที่มีเงินสกุลเงินดอลลาร์อ้างอิงในตลาดเนี่ยกว่าครึ่งของการถี่เพราะนั้นสิ่งที่เรากำลังเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยครับก็คือคนไทยแต่ประเด็นคือเมื่อซื้อแล้วในกิจของไทยได้เพราะเราไม่มีกฎหมายเงินด้วย USDT หรือเพราะนั้นเรื่องนี้เราสูญเสียครับแล้วถามว่าทำไม stablecoin มันมากขึ้นอย่างหลายคือจากศูนย์เมื่อ8ปีที่แล้วตอนนี้โตนะเพราะนั้นสาเหตุที่มันป๊อปปูล่าเนี่ยก็เพราะว่า1มันมีความน่าเชื่อถือเราสามารถที่จะชำระเงินได้ตลอด24ชั่วโมงการทำธุรกรรมการเงินนึกภาพครับแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ

0: วันนี้เนี่ยค่าโอนอาจจะถ้าสมมติเขาสามารถที่ชำระหรือโอนได้ด้วย stablecoin เนี่ยต้นทุนไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นี่ถือว่าเป็นประโยชน์โดยตรงนะครับความจริงมันมีวิธีการใช้เหรียญชนิดนี้อีกมากมายอีกเรื่องนึงเวลาผมหมดแล้วนะครับแต่ขอฝากไว้เราจะพิจารณาเรื่องของการในรูปของตัวเหรียญคือ tokenization นะครับผมไอตัวพรบมันระบุไว้ว่าทะเบียนของหุ้นเนี่ยจะต้องปรากฏที่ตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่จะต้องมีการแก้ไขเพื่อให้เกิดเรื่องของ tokenization เนี่ยมันจะเพิ่มกำลังซื้อให้กับหุ้นไทยนะครับคนที่เขาสัตว์หลักทรัพย์ด้วยความยากลำบากหรือไม่อยากนะสามารถที่จะซื้อหุ้นไทยจากที่นะครับโดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องผ่านตลาดหลักทรัพย์ของเราในเรื่องนี้ควรจะต้องเปลี่ยนนะครับกับผูกขาดสู่ตลาด tokenization นะครับที่จะทำให้มูลค่าของราคาหุ้นในประเทศไทยนั้นมีการพิจารณาพัฒนาครับ
1: ต่อไปคุณคิสโปนัน
2: ครับกราบสวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยากจะไปเพื่อเห็นด้วยนะครับการประธานกับบอทั้ง4ฉบับนี้นะครับก็พูดทั้งหมดเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นไทยตอนนี้ซึ่งต้องทําอย่างด่วนและต้องทําเลยและครับท่านประธานครับเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่าเรื่องนี้เรื่องที่ไกลตัวที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยครับท่านประธานเพราะว่าตลาดหุ้นในเมืองไทยเนี่ยมีบัญชีนะครับท่านประธานเพียงแค่3คือว่าง่ายๆคือตอนเนี้ยคนไทยมีแค่5กับสำนวนแถวบ้านท่านประธานบอกว่ารวยเล่นหุ้นคนจนเปล่าเลยครับท่านประธานครับปีที่ผ่านมาไทยเจอมหากาพย์ในตลาดทุนจำนวนมากครับท่านประธานเราจะหวังให้พี่น้องประชาชนเอานอมลิฟเอาเงินที่เขาทำงานอย่างหนักมาลงในตลาดหุ้นที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างเงี้ยครับท่านประธานเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าสำคัญมากสิ่งที่วันนี้เนี่ยประชาชนโลกต้องการเนี่ยจริงๆไม่ได้มีอะไรมากครับท่านประธานเขาเพียงแต่ทุนเท่านั้นเองแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในตลาดไทยตลาดเป็นยังไงนะครับท่านประธานมันกลายเป็นว่ามันมีการใช้ข้อมูลภายในการเทรด insider trading บริหารเจ้าหน้าที่พอรู้ก่อนก็รวยก่อนกลายเป็นว่าวิธีการทั่วไปมันไม่เป็นธรรมกับประชาชนตาดำๆที่เขาทำงานบนถนนกรพวกนี้ตอนหลังๆเนี่ยใส่สูตรท่านประธานอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นอย่างหุ้นอย่างเท่าแก่น้อยเนี่ยก็มีการได้เทรดดิ้งเหมือนกันแล้วก็เป็นปัญหามากแต่ก็ขอบคุณนะครับทางกรตที่ยังสามารถที่จะจัดการได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ท่านประธานครับมันไม่ได้มีแค่เท่าแก่น้อยหลายกรณีมีกรณีอย่าง JKIN JA ที่ปรากฏว่าเขาเนี่ยเอาเงินของประชาชนเนี่ยคือเขาทำประชาชนที่เขาลงเงินในตลาดหุ้นเนี่ยเขาทำแล้วปรากฏว่าสุดท้ายเรื่องนี้ต้องโทษไปยังหน่วยงานจริงๆว่าวันนี้ก็ไปกบดานอยู่ต่างประเทศหุ้นเหนือท่านประธานเราทำไว้สำหรับผู้บริหารกลายเป็นว่าคนที่ดีๆที่อยู่ในตลาด

0: หุ้นก็มีแต่ปรากฏว่าเขาเนี่ยต้องมารับผิดชอบกับกรรมของคนที่เป็นอาชญากรพวกนี้ที่เขาเนี่ยท่านประธานวันนี้ในการที่เรากฎหมายเหล่านี้ครับท่านประธานผมก็ต้องกราบนะเรียนเชิญทุกท่านเลยว่าวันนี้เราต้องแก้เรื่องถัดไปครับท่านประธานที่ผมอยากจะอภิปรายนิดนึงนะครับอยากจะพูดให้ไปถึงคือประเทศไทยเนี่ยเราควรจะมองตลาดให้เป็นเรื่องของการเปิดโอกาสเป็นเรื่องของสามารถดึงการลงทุนจากต่างประเทศเราจะสามารถดึงเงินจากทั่วโลกแล้วจะสามารถทำให้ยากจนได้ครับท่านประธานผมมีการเนี่ยท่านประธานทราบไหมครับว่าคนอเมริกันเนี่ย58ลงทุนในตลาดหุ้นทั้งหมดเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์ของเขามีความเป็นธรรมเวลาไหลหุ้นขึ้นบริเวลาบริษัทขาดทุนหุ้นลงบริษัทขาดทุนวู้อยู่ดีหุ้นขึ้นซะอย่างนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเพราะมีคนบางคนรู้เรื่องไปก่อนรู้ว่าบริษัทเหล่านี้จะกำไรพอมาถึงปุ๊บประกาศเงินการก็ไปเทขายกันเทไทยธรรมทานเพราะงั้นนะคะการแก้ไขกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญแล้วในส่วนของอาชญากรต่างๆนะครับไม่ว่าจะในกรณีของบางต่างๆที่เข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยผมก็เห็นว่ามีบทบัญญัติบางส่วนที่พยายามจะแก้ให้กลต.อย่างมีทางครับเรื่องแบบนี้ครับผมคิดว่าเป็นให้ความสำคัญอย่างจริงจังและทำให้กฎประเทศไทยจะมีเงินลงทุนเพิ่มขึ้นที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นหากถ้าหากตลาดหุ้นของไทย
1: ต่อไปคุณภาวุฒิพง
2: ศ์โอเคครับสวัสดีครับท่านประธานครับผมภาวุฒิพงศ์วุฒิยพานุนะครับผลนะครับก็ต้องขออภิปรายนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเราเห็นขอเห็นชอบนะครับกับลักษณะเต็มที่ปรับนะครับท่านประธานครับก่อนหน้าที่ผมจะเป็นส.ส.เนี่ยการครับและได้ทำธุรกิจผมได้รูปแบบใหม่หรือฟินเทคนะครับนี้หลากหลายบริษัทเลยทีเดียวนะครับร่วมงานนะครับฟินเทคซึ่งเป็นงานโลกการเงินทั้งฮ่องกงและสิงคโปร์ครับซึ่งเงินมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแล้วนะครับวันนี้ธนาคารพาณิชย์นักใหญ่ระดับโลกนะครับเขาไม่ได้มองบล็อกเชนนะครับทุกคนอาจจะเคยได้ยินดิจิตอลเป็นสิ่งที่เอาไว้เก็งกำไรต่อไปแล้วนะครับเขามองว่านี่คือเทคโนโลยีครับที่จะมาเป็น core infrastructure ครับในการที่ทำให้การเงินวันนี้นะครับท่านกรเซชันก็คือเอาสินทรัพย์เนี่ยแหละครับแต่วันนี้สินทรัพย์มันถูกสามารถเอาไปวางไว้และแปลงเป็นรูปแบบนี้กำลังครับในหลายๆประเทศนะครับ organization มีเยอะมากเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นวันนี้ครับสถาบันการประเทศมีการใช้บล็อกเชนนะครับผมไปดูที่งานครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับธนาคาร UOB มีอเมริกาครับจากเดิมการครับแต่ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถโอนเงินได้ภายในหลักนาทีครับทำให้ธุรกิจเนี่ยสามารถมีความโปร่งใสสูงมากเลยทีเดียวครับตัวบล็อกเชนนะครับหรือเป็นอินฟราสตรักเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานของการเงินระดับโลกแล้วหลายๆประเทศครับพยายามจะแย่งตัวเอง

0: ซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าศูนย์การการเงินมันไม่ใช่การเงินแบบเก่าแล้วมันกลายเป็นโปรวันนี้พยายามปรับตัวเองเป็นดิจิตอลเองก็ต้องการเป็นขนาดเดียวเช่นเดียวกันเรากลับมาดูบ้านเราครับผมว่าอันนี้น่าตกใจมากครับผมเห็นซับครับสะท้อนความเป็นจริงครับแทบไม่ค่อยลงมีงานวิจัยครับออกไปถามเจน Z เจน Alpha เจนแรงต่างที่มีการลงทุนครับพบว่าเอางี้ผมกลับไปดูด้วยกันหลายๆท่านอาจจะกอบร้านเด็กหลายๆคนวันนี้เนี่ยเขาเติบโตมาเนี่ยเขารู้จักสินเด็กหลายคนเดี๋ยวนี้มีเงินมาเอาไปซื้อเพื่อไปเล่นเกมโรบล็อกเล่นเกมโรบล็อกอะไรฮะได้ไอเทมได้ดีนะครับโรบล็อกเพราะมันดูดเงินเด็กไทยไปเยอะมากเลยทีเดียวปรากฏเขาก็เริ่มมีสินรุ่นใหม่เริ่มมีความคุ้นเคยกับพวกสินทรัพย์ประเภทนี้แล้วมันเริ่มมีความเป็น global ผมมีดาบดิจิตอลผมสามารถไปเทรดกับประเทศอื่นได้เลยนี่แหละครับคือเริ่มถึงไม่ค่อยนิยมที่จะเทรดหรือลงทุนในสินทรัพย์ประเทศไทยวันนี้คนรุ่นใหม่ครับหันไปลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลกองทุน ETF ต่างประเทศนะครับหรือแม้แต่ลงทุนในทองคำนะครับดิจิตอลแพลตฟอร์มระดับสามลูกหลานท่านเลยครับว่าวันนี้ลองไปหยิบมือถือเข้ามาดูว่าแอปการลงทุนเขาเป็นอะไรครับเป็นซีมิ่งคำตอบคือไม่ใช่ครับคนรุ่นใหม่บิตครับมีดามมีวีบูมีเมตาเทรดเทรดกันเยอะมากครับตัวอย่างหนึ่งคือเป็นการเทรดทองหรือเทรดผ่าน CFD ครับซึ่งวันนี้เปิดไปดูใน YouTube ในเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งตัวนี้แหละครับคือช็อตก็หวังว่าทางกรตหรือแบงก์ชาตินะครับทีนี้คำถามคือวันนี้เม็ดเงินของคนต่างชาติเนี่ยนะครับไหลออกไปข้างเม็ดเงินตลาดทุนประเทศไทยวันนี้รุ่นใหม่ไม่มาลงทุนในประเทศไทยแทนได้ดีมากกว่านี้นะครับฉะนั้นวันนี้การมีร่างกฎหมายตัวนี้ที่ถูกเวลาครับมันจะเป็นสะพานเชื่อมใหม่นะครับฉะนั้นวันนี้ต้องบอกว่า3สัตว์อย่างแรกครับมันจะมาช่วยปลดล็อกนะครับโครงสร้างสู่ระบบการรองรับระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เห็นให้เขาเรียกว่ามีเห็นชอบทางด้านทางกฎหมายกำกับดูแลให้ผู้คันต่อตลาดทุนนะครับรวมถึงการยืดหยุ่นเกณฑ์การตั้งศูนย์รากฐานสำคัญที่จะปลดล็อกให้ประเทศไทยและสินทรัพย์รูปแบบใหม่ได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องตามครับจะเป็นการยกระดับนะครับการคุ้มครองนักลงทุนด้วยนะครับด้วยการเขาเรียกว่าอภิปรายไปแล้วนะครับแล้วก็อันที่สามครับผมว่าเราเองต่อกับคนที่ทำธุรกิจสตาร์ทอัพประเทศไทยซึ่งวันนี้ล้มหายตายจากไปเยอะเหลือน้อยลงนะครับคนทำฟินเทคประเทศไทยเหลือน้อยลงนะครับฉะนั้นการที่เปิดโอกาสให้กรต.นะครับมีการลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมด้านแซนด์บ็อกซ์และฝากไว้หน่อยครับแซนด์บ็อกซ์ของทางหน่วยงานภาครัฐค่อยได้ครับถ้าเกิดถามว่าหน่วยงานภาครัฐธุรกิจที่เข้าอยู่ในแซนด์บ็อกซ์ออกมาได้เร็วมากขึ้นสามารถใครจะมีนวัตกรรมดีๆมากกว่านี้นะครับอยากจะฝากความคิดเห็นนะครับไปยังกรต.และหน่วยงานภาครัฐครับเขาบอกว่ากฎหมายครับหากคนบังคับใช้กฎหมายไม่อยากจะให้นะครับกฎหมายกรต.ครับเปลี่ยนมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการสร้างนิเวศระบบการเงินรูปแบบใหม่ครับซึ่งวันนี้ประเทศไทยต้องการมากครับและผมอยากจะเชื้อเชิญครับพี่ๆน้องๆสสในรัฐสภาครับแบบใหม่มาแล้วครับหลายท่านไม่เข้าใจครับแล้วเราจะออกกฎหมายเราจะผลักดันเศรษฐกิจครับลองเข้าไปรู้จักเข้าไปลงทุนสินทรัพย์ดิจิตอลครับผมเชื่อว่าเมื่อเราเข้าใจแบบนี้ให้กับประเทศไทยได้อย่างแท้จริงครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปคุณเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุล
2: ผมนายเลิศศักดิ์พัฒนาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย

อภิปรายต่อร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ที่พสที่คณะรัฐมนตรีได้รณรงค์ในครั้งนี้ซึ่งเหตุผลที่ผมต้องอภิปรายก็ด้วยเคยทำหน้าที่เป็นปันปราบปรามการฟอกเงินดอนแล้วก็เคยมีเรื่องสำคัญที่เป็นเรื่องของการฉ้อโกงของผู้บริหารก็คือบริษัท Stark Corporation AN Global จำกัดมหาชนแล้วก็บริษัท Earth Energy ทั้ง3บริษัทเนี่ยครับกับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนที่ประเภทนักลงทุนหุ้นกู้รวมกันเนี่ยเกือบ2ก็มีความจำเป็นครับที่จะต้องอภิปรายครับว่าพรบ.ที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญก็คือการที่จะให้อำนาจกำกับแล้วก็ติดตามสร้างความเสียหายให้กับประชาชนผมมีข้อสังเกตที่เป็นข้อสงสัยจริงแล้วเนี่ยบัญญัติในกฎหมายหรือเป็นเรื่องของผู้ที่ทำหน้าที่ในการในตลาดหลักทรัพย์ก็คือกลต.อย่างนี้ครับประการแรกเลยเนี่ยพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เดิมนะครับมีบทบัญญัติสำคัญอันหนึ่งที่หรือใช้การตัดสินใจก็คือบทบัญญัติ17ที่ให้อำนาจกลต.เนี่ยครับสามารถที่จะอายัดยึดอายัดความผิดนะครับผมขออนุญาตท่านประธานได้อ่านนะครับในกรณีปรากฏหลักฐานว่าบุคคลใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติที่มีลักษณะอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนควรเชื่อว่าย้ำนะครับผู้กระทำความผิดจะยักย้ายหรือจำหน่ายทรัพย์สินของตนให้สำนักงานมีอำนาจสั่งยึดมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเป็นของบุคคลนั้นได้ท่านประธานครับผมยกตัวกรณีแรกเนี่ยมหากาพย์การคอร์ปอเรชั่นจำกัดที่ผู้บริหารได้ปลอมโยกย้ายถ่ายมีผู้บริหารที่เป็นผู้บริหารด้านการเงินของบริษัท Stark Corporation เนี่ยครับแล้วก็ยอมรับครับว่ามีการรายได้สร้างเจ้าหนี้ลูกหนี้ปลอมจริงกลต.ทราบหรือไม่ในขณะนั้นแต่ไม่ได้ใช้อำนาจตามมาตรา267เข้าไปดำเนินการหลังจากนั้นครับบริษัท Stark Corporation จำกัดมหาชนก็มีการโยกย้ายแล้วก็หนีไปต่างประเทศจากนั้นจึงค่อยไปแจ้งความดำเนินคดีอยู่ในชั้นศาลแต่ความเสียเกิดขึ้นไปแล้วทั้งกับนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนในตลาดไม่เหลือเลยรวมถึงผู้ที่ซื้อหุ้นหาศาลครับนี่กรณีแรกกรณีที่สองของบริษัท Earth Energy ผ่านมาแล้ว10ปี Earth Energy จำกัดมหาชนลอยนวลไปอยู่ต่างประเทศแล้วหรืออยู่ที่ไหนแล้วคดียังไม่มีความคืบหน้าใช่ไหมครับมีการเอาเหมืองปลอมจากธนาคารกรุงไทยนี้คดีนี้นะครับ

0: หลายพันล้านคดีก็ยังอยู่ในชั้นของการแจ้งปช.ทั้งที่เรื่องนี้ Earth Energy มีการผิดนัดชำระหนี้ผู้ถือครั้งกลต.ก็ไม่ใช้อำนาจตามมาตราพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรณีที่3ครับท่านประธานกรณีของบริษัท JKN Global จำกัดมหาชนมีการไม่ส่งงบของตลาดหลักทรัพย์และผู้บริหารทางกลต.ก็ไม่ได้ใช้อำนาจตามมาทำให้มีการโยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปเป็นทรัพย์นี้ทางผู้บริหารของบริษัท JKN Global ใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ต่างประเทศแต่พี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ความเสียหายพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายมหาศาลครับ200,000 ล้าน300,000 ล้านที่เกิดจากความเสียหายประเภทนี้ยับยั้งมันตั้งแต่แรกเนี่ยมันทำให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เศรษฐกิจของถ้าเงิน200,000 300,000 ล้านเนี่ยคนไทยที่เป็นนักลงทุนเขาก็เอาไปจับจ่ายใช้สอยเงินแต่เมื่อ200,000 300,000 ล้านไปอยู่ต่างประเทศลอยนวลเศรษฐกิจมันก็ชะงักงันครับเพราะฉะนั้นตั้งต่อท่านครับ trust and confidence สำหรับขอตั้งคำถามนี้แล้วท่านช่วยกรุณาตอบด้วยว่าเหตุใดจึงไม่ได้ใช้อำนาจตามมาตรา267ทรัพย์แห่งประเทศไทยครับขอบพระคุณครับ
1: คุณวรวงศ์วรปัญญา
2: พาที่เคารพครับกับผมนายวรวงศ์วรปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยครับวันนี้ผมขอใช้สภาอันทรงเกียรติในร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์นะครับและตลาดหลักทรัพย์ครับท่านประธานครับวันนี้โลกเราเปลี่ยนแปลงล้าสมัยครับไม่เอื้ออำนวยต่อธุรกรรมและต่อพวกเราเองในฐานะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอแก้ไขนะครับรวมถึงทำให้เกิดการเปลี่ยนและทำกฎหมายให้เท่ากับโลกที่ทันสมัยและเปลี่ยนแปลงไปครับท่านประธานครับทุกวันนี้แน่นอนครับโลกผลต่อเศรษฐกิจอย่างมหาศาลครับท่านประธานแต่สิ่งที่มือนะครับที่จะทำให้กับในเรื่องของตลาดทุนวันนี้ตลาดทุนถูกแทรกแซงด้วยเมื่อก่อนเรายังต้องใช้กระดาษวันนี้ทางเลือกในเรื่องของการยังไม่เหมือนเดิมนะครับเราจะได้เห็นเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านได้พูดถึงเรื่องโทเค็นไนซ์ท่านพูดถึงเรื่องสเตเบิลความสำคัญของตลาดทุนที่จะเกิดขึ้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกตลาดทุนคือโอกาสครับโอกาสของทุกๆคนแต่แน่นอนครับในโอกาสนั้นมีความเสี่ยงเราจะได้ยินเสียงแต่หน้าที่ของพวกเราที่จะสามารถทำได้คือในเรื่องสนับสนุนผมเชื่อว่าหลายท่านทำงานของการทุจริตและไม่ทุจริตในแง่ของการกำกับผมคิดเกี่ยวข้องก็ต้องฝากท่านกลต.ด้วยในเรื่องของการกำกับครับผมเห็นใจนะครับแล้วก็มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านกำกับได้พูดถึงการแนะนำแต่เข้าใจครับว่ามันยังมีเส้นบางๆวันดีกับปลาเน่าการที่เราต้องแยกปลาเน่าเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อปลาดีอันนั้นแน่นอนดีและปลาเสียหรือเราจะเรียกว่าแต่จุดเริ่มต้นที่ท่านต้องทำอย่างแรกเพื่อสร้างความเชื่อมั่น

0: บ่อที่มันเป็นบ่อปลาเน่าทั้งหมดครับไม่ต้องเอาจากท่านเห็นแล้วว่ามันเป็นสัญญาณอันตรายซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับจะทำให้เราสร้างความเชื่อมั่นอีกมากมายวันนี้การลงทุนทุกๆคนแต่ที่มันไกลเพราะความเข้าใจต่อกฎหมายครับท่านประธานครับนี่เป็นสิ่งเร่งมากที่สุดและต้องก่อนหน้านี้ผมอยู่กรรมาธิการสื่อสารและโทรคมนาคมครับมีโอกาสหมายนะครับที่เป็นใหม่เพื่อนสมาชิกได้พูดถึงแล้วครับแอปพลิเคชันต่างๆที่จะหลีกหนีการ disruptจากโลกเทคโนโลยีสามารถเหนี่ยวรั้งโลกเทคโนโลยีเดินทางผ่านม้านี้เรานั่งรถยนต์ครับจากรถที่เป็นเครื่องสันดาปจนทุกไฟฟ้าอนาคตอาจจะเป็นพลังงานในแง่ตลาดทุนก็เช่นกันครับเราทุกคนทราบดีว่าเราถูกการ decentralize นะครับของระบบบล็อกเชนของคริปโตเคอเรนซีซึ่งบล็อกเชนกับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยยังไงมันต้องมาคู่กันแน่นอนครับว่าคริปโตเคอเรนซีแต่ไม่ใช่บล็อกเชนทุกอันจะเป็นคริปโตเคอเรนซีผมเคยอภิปรายไปเป็นหน้าที่ครับของทางเจ้าหน้าที่เป็นหน้าที่ของทางในส่วนของครม.และสภาและทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับว่าเราจะนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างที่กฎหมายที่อาจจะกำลังเกิดขึ้นสมัยอาจจะทันสมัยแต่อาจจะล้าสมัยแล้วก็ได้นี่คือสิ่งที่เราต้องคอนเซิร์นครับว่าราวเหล่านี้ทุกวันนี้ครับแน่นอนเราจะเชื่อมั่นนะครับในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิตอลเมื่อไปวันนี้เริ่มมีกองทุน ETF มาให้ความเชื่อมั่นแล้วในขณะที่ประเทศมหาอำนาจเริ่มที่จะให้โอกาสทางการ
1: ธงชาติและเพลงของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษ

0: นะครับวันนี้ต่างกันออกไปแต่มีเป้าหมายเดียวกันครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปรองศาสตรา
2: จารย์กราบเรียนท่านถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นผมอนุสรณ์ธรรมใจสมาชิกสภาผู้31เขตทวีวัฒนาเขตขอร่วมอภิปรายพระราชบัญญัติเกี่ยวข้องกับตลาดทุน4ฉบับหลักการของพรบทั้งกฎหมายเดิมนั้นถูกตราทุนแบบเดิมก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากกฎหมายเดิมไม่สามารถรองรับและไม่ทันกับพลวัตทางเทคโนโลยีรวมทั้งไม่สนและการลงทุนใหม่ๆตลาดทุนทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงเป็นแพลตฟอร์มดิจิตอลและสินทรัพย์

ร่างพรบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ใหม่ยังไม่ครอบคลุมนี้ก็จะได้นำไปพิจารณาร่วมกันคู่ขนานกันไปประชาชนนั้นเราเห็นด้วยกับการเปลี่ยนผ่านตลาดแต่ต้องเรียนตามตรงว่าเพียงลำพังไม่ใช่คำตอบพวกเราเพิ่มโดยไม่ยกระดับบรรษัทพิบาลไม่ได้การกำกับดูแลต้องให้เกิดเป็นมารบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพถ้าเกิดแต่ไม่มีธรรมาภิบาลก็จะเป็นเปิดทางให้ทุนสีเทาและเงินสกปรกเคลื่อนทุนไทยก็อาจจะเป็นเป้าอันนี้ต้องระมัดระวังหน้านี้ก็จะไม่ได้รับการในตลาดการเงินและตลาดทุนของเราความฟื้นทีนี้มันมีข้อมูลครับทางอย่างเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าเราดัชนีหลักนิติธรรมของไทยอยู่ที่ 0. ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม OECD และดัชนีการรับรู้การทุจริตของไทยนั้นอยู่ที่ค่าเฉลี่ยของ OECD สูงถึง 66.9 ซึ่งปฏิรูปธรรมาภิบาลตลาดทุนไปพร้อมกับการแก้กฎหมายจะเกิดปัญหากรณีช่อโกงเจเข้งจัดการให้เรียบร้อย OECD ภายในปี 73ก็จะกลายเป็นเพียงความโปร่งใสในตลาดทุนอย่างแท้จริงเนี่ยก็คงจะได้มีการพิจารณาหัวใจสำคัญของการแก้กฎหมายขีดความสามารถในการแข่งขันลดต้นทุนธุรกรรมเพื่อที่ลดข้อจำกัดในการจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามเปิดทางให้เกิดการแข่งขันและนวัตผลดีต่อผู้ระดมทุนและนักลงทุนว่าความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนต้องตั้งของนักลงทุนและประชาชนต่อตลาดทุนถ้าเรายังมีปัญหาเงินมีปัญหาทุนเทาในตลาดทุนอยู่มีคดีช่อโกงประชาชนจำนวนมากยังค้างคำอายัดทรัพย์ได้หมดแบบนี้เนี่ยนักลงทุนก็จะตีเนี่ยต่ำนะครับการทำให้ตลาดทุนทันสมัยการทำให้ตลาดทุนสะอาดและบังคับใช้กฎหมายผมอภิปราย3แกนหลักไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเงินผิดกฎหมายเมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกบันทินนวลเจิมได้นำเสนอข้อมูลไปแล้วหลายกรณีกันนะครับแล้วทำให้เกิดความเสียหายรวมทั้งท่านส.ส.นะครับประเด็นเร่งด่วนตอนนี้คืออะไรประเด็นเร่งด่วนไม่ให้ทุนเทาเนี่ยชอบในตลาดทุนไทยรวมทั้งครอบงำกิจการนะฮะก็คงทราบข่าวนะครับว่าขายเบนสมิธเข้ามาคอร์เปอเรชั่นซึ่งผมเคยเป็นประธานกรรมการตรวจสอบโพลีมก่อนการรัฐประหารปี49นะครับนะอันนี้ก็ต้องแก้ให้มันดีแล้วก็บริษัทบางจากนี่เคยเป็นธรรมาภิบาลสูงลิ่วเลยนะครับแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมาอันนี้ก็ต้องแก้ไขไม่ให้เกิดเป็นเป้าของการถูกเข้ามาเทคโอเวอร์และฟอกเงินนะครับปัจจุบันนะครับเมื่อกลต.พบเนี่ยแล้วมีการสั่งอายัดทรัพย์สินเนี่ยตามมาตรา200ชอบของคณะกรรมการกลต.ก่อนหลายวันเพียงพอที่จะให้ผู้กระทำผิดเนี่ยโยกหลายกรณีก็เป็นเช่นนั้นนะครับผมจึงเสนอให้มีการแก้ทำให้การแก้ปัญหาเร็วขึ้นโดยการมอบอำนาจให้เลขาธิการกลต.ใช้ดุลพินิจอาญาชั่วคราวในกรณีเร่งด่วนและเพิ่มกลไกให้กลต.

แบบฝ่ายเดียวโดยไม่ต้องแจ้งผู้ถูกอายัดล่วงหน้าตามแบบสิงคโปร์และสหรัฐหรืออาชญากรตลาดทุนนอกจากนี้กฎหมายไทยยังไม่มีการกำหนดให้ตรวจสอบซับดิลิเจนสำหรับกลุ่มเสี่ยงการเมืองมีอำนาจทางการเมืองหรือแม้กระทั่งธุรกรรมของ FedEx ซึ่งเป็นองค์กรบริษัทบังหน้าที่จริงอันนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบที่เข้มข้นนะครับ เรากำลังพิจารณาในแง่ของที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนตลาดทุนโดยรวมที่จำเป็นจะต้องมีการถ้าเราไปดูในเรื่องของการยกของเกตคีปเปอร์ไม่ว่าจะเป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ให้บริการตลาดทุนสนุนนะครับหลักการที่หนึ่งเข้ามาดึงให้ผู้ให้ทั้งสำนักงานสอบบัญชีและผู้ให้บริการอื่นเนี่ยแปลโดยตรงเพราะบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะครับคือด่านหน้าจะปกป้องผู้ลงทุนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยบทลงโทษมักจบเพียงแค่ใบอนุญาตผมจึงเสนอให้เพิ่มการรับกล่าวคือผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาทางการเงินที่ประมาทรู้เห็นกับการตกแต่งบัญชีโกงนักลงทุนเนี่ยต้องร่วมรับผิดชอบในการชดเชยค่าเสียหายความเสียหายจริงไม่ใช่เพียงลงโทษเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่จะต้องมาพิจารณากันนะครับในขณะที่การบังคับให้เข้มต้องสอบสวนแจ้งเบาะแสผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับกับการเพิ่มอำนาจสอบสวนร่วมกับพนักงานเศษในคดีที่กระทบต่อตลาดทุนโดยรวมอย่างร้ายแรงเพราะปัญหาของคดีปั่นหุ้นคดีโกงหุ้นเนี่ยนะครับใช้เวลายาวนานจนผู้เสียหายเนี่ยจำนวนมากไม่ได้รับการเยียวยาการบูรณาจะช่วยให้คดีเดินหน้าได้อย่างเร็วและมีคุณภาพและมีอีกกลไกหนึ่งที่ผมเห็นว่าร่างฉบับนี้ยังขาดอยู่และให้รางวัลผู้แจ้งเบาะแสปัจจุบันพรบ.หลักทรัพย์ไม่มีบทบัญญัติคุ้มครองพยานจากการถูกและไม่มีระบบให้รางวัลทำให้คนในองค์กรกล้าแจ้งนะครับผมจึงเสนอให้รางวัลผู้แจ้งเบาะแสตามแบบโครงการที่บางประเทศทำเช่นที่มีการให้รางวัลร้อยละ10ในคดีที่มีมูลค่าเกินกว่าสำหรับประเด็นเรื่องคุ้มครองหายนั้นปัญหาหุ้นผ่านมาเนี่ยกระทบต่อเงินโดยเฉพาะผู้เกษียณอายุอย่างเช่นกรณีหุ้นกู้สตาร์คอ้างฉบับนี้เพิ่มกลไกผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ชัดเจนขึ้นตัวแทนที่มีอำนาจดูแลสิทธิ์ของตัวเองได้อย่างแท้จริงและผมขอเสนอเพิ่มเติมให้จัดนักลงทุนตลาดของค่าธรรมเนียมการกำกับดูแลยาฉุกเฉินและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแบบกลุ่มย่อยเพราะลำพังนักลงทุนรายย่อยทุนขนาดใหญ่ที่คงท่านประธานครับผมขอย้ำว่าพรรคประชาชนร่างกฎหมาย4ฉบับแต่ว่าเรามีข้อสังเกตหลายนำเสนอเพิ่มเติมเนื่องจากว่าเวลามีจำกัดนะครับเตรียมข้อมูลมาเยอะมากนะมีเรื่องของการปรับโครงสร้าง

0: กรรมาธิการได้ไม่ว่าการขยายภารกิจสอบสวนและทุนเทาให้อดีตให้คดีสินทรัพย์ดิกองไอ้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ร่วมอัตโนมัติและแบบเรียลไทม์ข้อที่2คือตั้งหน่วยสอบพัฒนาซิกมาแล้วก็มีออนเชนแอนาลิติกเจ้าหน้าที่ไว้ในกฎหมายแม่บทไม่ปล่อยเป็นประเด็นที่3นะครับนำระบบคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสกลับเข้ามาในกฎหมายเพื่อทลายขบวนการฟอกที่4สร้างregulatory sandbox ที่ปลดล็อกการแข่งขันลดค่าธรรมเนียมและขั้นตอนสำหรับนวัตกรรมนะครับประเด็นที่5วางกรอบถูกกล่าวหาตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญอีกนี้ในช่วงท้ายนะครับอยากจะขอเรียนท่านประธานว่าแม้กฎต่อการพัฒนาตลาดทุนแต่มีประเด็นที่ควรจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการบังคับใช้โดยที่ประเด็นในรูปตลาดทุนเนี่ยจะเกิดมากที่จะมีกฎหมายลำดับไปหลังจากที่เรามีกฎหมายหลักแล้วรองและหลักเกณฑ์ต่างๆมาย่อมส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของกฎหมายหลักโดยตรงการเพิ่มอำนาจให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในการมีความจำเป็นเพื่อรับมือกับความซับซ้อนของธุรกรรมยุคใหม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของภาคเอกชนเช่นกันว่าด้วยความจำเป็นและความได้สัดส่วนของการใช้อำนาจในการที่จะขึ้นเพื่อป้องกันที่เกินขอบเขตประเด็นที่ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยเนี่ยอาจจะมีต้นทับใช้กฎหมายตรงนี้ทางรัฐก็ต้องไปดูแลว่าที่จะทำให้เกิดความเป็นธรรมนะครับอันนี้ก็คือเนื้อหาทั้งหมดที่อยากจะเรียนนำเสนอและคงจะได้ทำงานปฏิรูปตลาดทุนอย่างแท้จริงครับขอบคุณ
1: ต่อไปคุณจุติไกรเลิก
2: ท่านประธานที่เคารพครับพรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดพิษณุโลกรัฐบาลนะครับท่านรัฐมนตรีเอกนิติส่งกฎหมายนี้มาเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุกราบเรียนท่านประธานว่าวันนี้ถ้าพูดถึงตลาดสหรัฐอเมริกาอันดับ1สิงคโปร์อันดับ3ประเทศไทยสิ่งที่ร่วมกับพรบ.ฟอกเงินเห็นแล้วครับท่านประธานว่าทำมากกว่าพูดถามว่าทำไมทุนเทาสแกมเมอร์การใช้นอมินีสภาชุดนี้ให้การรับรองทั้งหมดเนี่ยจะปราบกิจกรรมธุรกรรมกราบเรียนท่านประธานเห็นปัญหาของเศรษฐกิจหนี้ครัวเรือนท่วมหนี้สาธารณะก็เต็มเพดานใครที่ก็ตามที่ลงทุนนี้ก็ซึ่งตลาดทุนนี้6ล้านล้านบาทครับท่านประธานมากกว่าตัวแต่มันทำไม่ได้ที่ร้อยกฎหมายการมาคับใช้กฎหมายก็อ่อนแอช่องโหว่ทำให้โจรใส่สูตรนั้นได้ใจผมเห็นผมก็ดีใจว่าทุกไปกับพระราชบัญญัติฉบับนี้

นิติบัญญัติสภานิติบัญญัติรุ่นที่27ใช้ตลาดทุนเป็นการศาสตร์ดังนั้นการบริการเมื่อได้รับก็ต้องทำพวกโจรใส่สูตรนี้ต้องบอกว่าเปลี่ยนจากว่าเปลี่ยนเป็นว่าคุกมีไว้ขังคนที่ต้องชมนะครับก.ล.ต.หลายคนก็ตำหนิปีใหม่ๆตามได้ว่าเรื่องสถานะของการเงินมีย้อนหลังซ่อนได้แต่ซ่อนจากก.ล.ต.ไม่ได้แล้วก็ลงโทษไปแล้วว่าก.ล.ต.นั้นจะสามารถกฎหมายที่ให้นี้สิ่งที่จะกลายเป็นท่านประธานก็คือว่าก.ล.ต.หรือองค์กรที่ขับเคลื่อนนั้นก็ขาดความเป็นอิสระเพราะว่าอิทธิพลการเมืองอิทธิพลผู้มีอำนาจเป่าคดีได้เพราะว่าจ่ายครบจบแน่ไม่มีการดำเนินการคดีอาญาครับประการที่สองก็คือระบบที่ให้อยู่ไม่พอเพียงเป็นคอขวดซ้ำซ้อนผมยกตัวอย่างถ้าพบการกระทำความผิดเนี่ยต้องส่งงานนี้ให้กับตำรวจตรวจว่าพอสั่งฟ้องไหมส่งอัยการอัยการต้องฟ้องไหมสามขั้นตอนแก้คอขวดแก้นอกจากนั้นแล้วกฎหมายนี้จะหยุดวัฒนธรรมให้เป็นโกงแล้วไปคุ้มโกงอย่างอื่นฉะนั้นผมเชื่อทุกพรรคการเมืองเห็นด้วยฉบับนี้เพื่อจะไปแก้ปัญหาให้กับประเทศท่านเอกนิดนะผู้รับผิดชอบก็แก้ปัญหาได้ถูกจุดครับที่น่าเชื่อถือโปร่งใสได้สิทธิ์ที่จะระดมทุนได้ปีละ6ล้านล้านบาทเอกชนระดมทุนได้ทำให้เศรษฐกิจด้านมีสภาพปัญหาให้ตรงจุดแล้วก็ไม่มีที่ยืนสำหรับทุนเทาในประเทศไทยกรุงเทพต่อไปแล้วคนที่ทำอย่างอื่นท่านประธานครับผมสนับสนุนพระราชบัญญัติทั้งจริงจังมีกฎหมายที่ทันสมัยมีเข้มแข็งแล้วก็จริงจังดีโซนทางการเมืองทั้งสิ้นให้คนจนมีที่ยืนคนไม่หนุนให้คนที่ทำผิดมีที่ยืนคุกมีไว้ขังคนทำผิด

0: ประธานสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่การสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอเป็นผู้แทนในการนี้ก่อนอื่นคุณท่านสมาชิกทุกท่านสนับสนุนร่างกฎหมายและได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการแก้กฎหมายให้สอดคล้องตลอดจนการยกระดับกำกับดูแลและการบังคับอย่างไรก็ดีดิฉันเห็นพ้องกับท่านสมาชิกไว้เพียงอย่างเดียวยังไม่ว่าสิ่งที่ทุกท่านคาดหวังไม่ว่าจะเป็นหรือธรรมาภิบาลในตลาดทุนจะเกิดขึ้นได้จริงใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องดูแลสำนักงานกลต.ขอให้ความมั่นใจว่าหัวใจหลักของกลต.คือการคุ้มครองความน่าเชื่อถือของตลาดทุนลงทุนที่เกี่ยวข้องด้วยกระบวนการที่รอบคอบอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายสังเกตและข้อเสนอแนะการทำหน้าที่ของสำนักงานกลต.ดิฉันน้อมรับไว้พิจารณาและรับไว้ในการที่จะไปอย่างไรก็ตามยันขอยืนยันว่าการทำหน้าที่ของสำนักงานกลต.มีไม่มีการแทรกแซงหรือในการทำหน้าที่ของสำนักอีกทั้งในเรื่องของสิ่งที่เราเห็นพ้องต้องกันก็ต้องผู้กระทำที่ไม่ถูกต้องระบบที่มันไม่อาจมาใช้กลไกหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดทุนไทยในการที่จะเอื้อต่อการกระทำความผิดดังนั้นจึงขอให้ความมั่นใจปัจจุบันรวมถึงร่างการแก้กฎหมายทั้ง4ฉบับนี้ต่อทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกำกับดูแลได้อย่างดีข้อสังเกตและข้อแนะนำในทุกประการ
1: ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมอันยุติตามผู้เสนอมีสิทธิ์อภิปรายสรุปได้อีกครั้งหนึ่งผู้เสนอจะใช้สิทธิ์อภิปรายสรุปหรือไม่ถ้าไม่มีต่อไปจะเป็นการลงมติวาระที่1เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ1ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่พ.ศ.ระเบียบวาระเรื่องด่วนที่7ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับที่พ.ศ.ที่8 3เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนฉบับที่พ.ศ.ตามระเบียบ4ร่างพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสิน2561ระเบียบวาระเรื่องด่วนที่10ต่อไปเป็นการร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมตนโปรดเสียบตน

0: มาชิกที่เข้ามาในห้องแล้วกดปุ่มแสดงตนด้วยนะคะสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีนะถ้าไม่มีขอแสดงผลมีผู้17ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมถามมติจากที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหรือไม่ขอเชิญท่านคะแนนผู้ใดเห็นว่าควรผู้ใดเห็นว่าไม่ควรรับหลักการกดปุ่มไม่เห็นด้วย ออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงมีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวน6เห็นด้วยไม่เห็นด้วย0งดออกเสียงเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับหยัดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่พ.ศ.เสนอคณะกรรมการ
1: ภูมิใจไทยอุตรดิตถ์ครับท่านประธานครับผมเสนอให้มอบคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างราชบัญญัติหลักทรัพย์ผู้พิจารณาครับขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ผู้รับรองถูกต้องนะคะมีผู้เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถือว่าที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณา

0: พิจารณาขอเชิญกำหนดเวลาแปรยติตามข้อบังคับข้อ125วรรค1
1: ประดิษฐ์ครับขอเสนอแปรยติ
0: ผู้รับรองถูกต้องนะคะถ้าไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นกำหนดเวลาแปรยติภายใน15วันต่อไปเป็นการร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อข้อ117ก่อนลงมติประชุมขอเชิญโปรดเสียบบัตรและสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอปิดการแสดงตนมีผู้เข้าร่วมกันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมต่อไปขอจะรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อต่อหรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกหลักการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าไม่ควรรับหลักผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงสมาชิกท่านคะแนนถ้ามีขอเชิญถ้าไม่มีขอปิดการผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้นั้นเห็นด้วย400งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการข่ายล่วงหน้าฉบับที่ขอเชิญเสนอคณะกรรมการ
1: เรียนท่านประธานขอเสนอให้มอบคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่พ.ศ.
0: ผู้รับรองถูกต้องถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการตั้งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอเชิญกำหนดข้อบังคับข้อ125วรรค1
1: กราบเรียนท่านประธานครับพิจารณาไปยติ15วันของผู้รับรองได้ครับ
0: ผู้รับรองถูกต้องผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดวันเป็นการลงมติในวาระที่1ธุรกรรมในตลาดทุนก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมตนโปรดเสียบบัตรและมีใครยังไม่ได้เสียบบัตรแสดงตนขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้ามีผู้เข้าร่วมเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับที่พ.ศ.หรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นว่าผู้ใดเห็นว่าไม่ควรรับผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยนะขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลนี้จำนวนผู้ลงมติ428ท่านเห็นด้วย425เสียงไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง2เป็นอันว่าที่ประชุมมี

0: มติรับหลักการแห่งธุรกรรมในตลาดทุนฉบับที่พ.ศ.ขอเชิญ
1: ท่านประธานครับร่วมทำคำรักครับบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยครับขอเสนอให้มอบคณะกรรมการวิสหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่พ.ศ.
0: ผู้เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีถึงกรรมการวิสามัญพิจารณาตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่พ.ศ.พิจารณาตามข้อบังคับข้อ125วรรค1
1: ท่านประธานครับร่วมทำคำและเวลาการประยติ15วันครับขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ผู้รับรองถูกต้องนะคะถ้าไม่มีผู้ใดมอบให้กำหนดเวลาประยติภายในลงมติในวาระที่1ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชสินทรัพย์ดิจิทัลตามข้อบังคับข้อ117ประชุมท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนถ้าไม่มีขอปิดมีผู้เข้า30ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าต่อไปขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งเดิมพระราชกำหนดการดิจิทัลพ.ศ. 2506หรือไม่ขอเชิญท่านผู้ใดเห็นว่าควรรับหลักผู้ใดเห็นว่าไม่ควรรับหลักการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดงดออกเสียงออกเสียงลงคะแนนการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลจำนวนผู้ลงมติ430ท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง2เป็นอันว่าที่ประชุมพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล1พ.ศ.
1: ท่านประธานครับร่วมทำคำรักพรรคภูมิใจไทยครับขอเสนอมันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์พิจารณาครับขอผู้รับรองด้วยครับ
0: มีผู้เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่ติให้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ศ.พิจารณาตามข้อบังคับข้อ125
1: คำรักพรรคภูมิใจไทยครับขอเสนอระยะเวลาการแปรยติ15
0: ผู้รับรองไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นก็ถือว่าที่เวลาแปรยติภายใน15วันเป็นอันจบการพิจารณาขอบคุณท่านผู้ที่ครับ
2: ท่านก็มีวาระที่เหนื่อยเรื่องพรบ
0: พิจารณารวมกับเรื่องด่วนที่7ไปที่11ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.มนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติพิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา131วงเล็บ1ในการนี้ได้อนุญาตให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0: ตุมตามข้อบังคับข้อ76ดังนี้พงเทพเพชรโสมรองอธิบดีกรม2นายณรงค์ฤทธิ์วรรณโสงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรัฐหมอกม่วงนิติกรชำนาญการพิเศษสำนักขอเชิญผู้เสนอแถลงหลัก
1: กราบเรียนท่านประธานสภารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงขอเสนอร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.ผู้แทนราษฎรพิจารณาหลักการแรงงานทางทะเลพุทธศักราช2500โดยที่พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลาการไม่เหมาะสมกับสภาพเพื่อประโยชน์ต่อการทำงานของคนประจำของเจ้าของเรือสมหวังเจ้าของเรือกับคนประจำเรืออยู่ภายใต้บังคับกฎคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนห้ามและข้อยกเว้นเกี่ยวกับการทำประจำเรือซึ่งมีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ให้ชัดเจนยิ่งกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลพ.ศ.2500แรงงานระหว่างประเทศอันจะเป็นการคุ้มครองสิทธิของคนประจำเรือยกระดับมาตรฐานและสร้างความเป็นธรรมต้องตราพระราชบัญญัติถ้าเป็นพระราชบัญญัตินี้เนื่องจากการทำงานของคนประจำเรือมีลักษณะเฉพาะหมายเดิมบังคับให้เจ้าของเรือต้องจัดให้มีการคุ้มครองด้านประกันสังคมและเงินทดแทนซึ่งยังไม่ครอบคลุมการเข้าให้บริการของรัฐได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเช่นเดียวกับแรงงานการกำหนดคุ้มครองคนประจำเรือซึ่งเป็นเยาวชนอายุในการทำงานในเวลากลางคืนยังต้องปรับปรุงข้อกำหนดเวลาให้มีความชัดเจนและเป็นไปตามกันผลกระทบต่อสุขภาพดังนั้นจึงมีความจำกัดเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเลเพื่อยกระดับสิทธิสังคมแก่คนประจำเรือและให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์การกรมแรงงานจึงขอเสนอร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับสำคัญที่กระผมขอเรียนสรุปต่อสภาผู้แทนราษฎรดังนี้ครับกำหนดวันเริ่มมีผลบังคับใช้กำหนดให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อพ้นประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้สิทธิการประกันสำเรือแก้ไขเพิ่มเติมของเรือกับคนประจำเรือไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีพในการทำงานแต่ให้และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนมาใช้บังคับเพื่อให้คนประจำความคุ้มครองตามระบบประกันตนของและข้อยกเว้นการทำงานในเวลากลางคืนของแรงงานเยาวชนเรือซึ่งอายุต่ำกว่า18ปีตั้งแต่เวลา21นาฬิกาขึ้นเว้นแต่เป็นการทำงานการฝึกอบรมที่นายเรือได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าที่กรมเจ้าท่าให้การรับรองแหน่งหน้าที่ที่ต้องทำซึ่ง

0: ไม่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพจำเรือทั้งนี้ตามที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองที่บทเฉพาะการกำหนดให้ผู้ที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองแทนตามประกาศกระทรวงแรงงานอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้จะรับความคุ้มครองต่อไปจนกว่าจะครบถ้วนตามสิทธินั้นเดิมของคนประจำเรือท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกระผมได้นำเรียนต่อสภาผู้แทนราษฎรจะเห็นได้ว่าคนประจำรับประโยชน์อย่างยิ่งจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ทั้งการสร้างความมั่นคงคุณภาพชีวิตที่ดีและความเป็นธรรมในการทำตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการปฏิบัติตามพันธะทางทะเลสากลกระผมจึงขอกราบเรียนมาเพื่อโปรดได้พิจารณาให้การสนับสนุนและรับร่างหลักฉบับนี้และในระหว่างที่ท่านสมาชิกมีคำอภิปรายที่จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพร้อมที่จะรับฟังนำไปปรับปรุงเพิ่มเติมในขั้นการพิจารณาของกรรมาธิการวิสามัญในโอกาสต่อไปกราบขอบคุณครับ
1: มีผู้อภิปรายอีกทั้งหมด9คนนะคะเงื่อนนา 19.30 น.ต่อไปเชิญคุณศาสวัตรคุ้มคง
2: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต7พรรคประชาชนครับขอมีส่วนร่วมในระบอแรงงานทางทะเลครับท่านประธานครับร่างพระราชบัญญัติที่เรากำลังพิจารณาครับซึ่งผมขอปูพื้นสั้นๆก่อนครับเพราะผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นกฎหมายฉกาจทำงานกับกฎหมายฉบับนี้บ่อยนะครับกฎหมายแรงงานทางทะเลนะครับมันคือกฎหมายที่คุ้มครองคนที่ทำงานและใช้ชีวิตอยู่บนเรือในเรือเจ้าหน้าที่ประจำเรือช่างเครื่องลูกเรือคนครัวหรือคนที่ทำงานหน้าที่อื่นบนเรือที่กฎหมายเฉพาะต้องมีกฎหมายเฉพาะครับเพราะชีวิตคนทำงานบนเรือเนี่ยไม่เหมือนแรงงานบนบกงานไปโรงพยาบาลได้มีปัญหากับนายจ้างก็ยังไปสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานได้เลิกงานก็กลับบ้านได้แต่คนประจำเรืออาจต้องอยู่บนกลางทะเลเป็นเดือนๆครับที่ทำงานของเขาเนี่ยก็เป็นที่นอนด้วยเป็นที่กินข้าวดูข้างๆแล้วถ้าเกิดปัญหากับนายจ้างเนี่ยเขาอาจจะต้องอยู่บนเรือเพราะฉะนั้นกฎหมายนี้จึงต้องคุ้มครองตั้งแต่ก่อนขึ้นเรือระหว่างทำงานและใช้ชีวิตบนเรือจนถึงวันที่เขาได้กลับบ้านและกฎมาจากอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลในปี2006งานระหว่างประเทศที่เรารู้จักกันในชื่อ ILO พูดง่ายครับเอ็มระหว่างประเทศสำหรับชีวิตและการทำงานของคนบนเรือตั้งแต่การจัดหางักอาหารการรักษาพยาบาลอะไรต่างๆไปจนถึงการร้องเรียนครับซึ่งประเทศไทยครับให้สัตยาบัน LC เมื่อวันที่7มิถุนายน2559และปัจจุบันอนุสัญญากับประเทศไทยแล้วครับเพราะเพิ่มสวัสดิการให้ลูกเรือนะครับแต่มันคือการทำให้กับมาตรฐานแรงงานทางทะเลท่านประธานครับร่างที่ครม.เสนอส่งแรงงานนะครับผมขอยืนยันก่อนครับว่าประเด็นที่แก้มาผมเห็นประจำเรือเนี่ยเข้าสู่ระบบประกันสังคมเกณฑ์เรื่องการทำงานกลางคืนของคนประจำเรือโดยเฉพาะเรื่องประกันสังคมครับจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่น่าจะแก้กันนานแล้วนะครับปลูกความคุ้มครองทางสังคมภายใต้เอ็มรักษาพยาบาลการบาดเจ็บจากการทำงานครับและสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตและ CEACR ตัวเองเนี่ยก็เคยตั้งข้อสังเกตถิ่นพำนักตามปกติในประเทศไทยเนี่ยยังไม่รับความคุ้มครองในดังนั้นครับเรื่องที่กระทรวงแก้มากครับปัญหาของผมมีข้อเพราะในเอกสารฉบับเดียวกันนี้เขาไม่ได้ถามมาเรื่องเดียวนะครับเขาถามมาอีกเพียบเลย ILO ทำ direct report มาที่รัฐบาลไทยโดยท่านแก้มาแค่2ประเด็นครับมีอีก30ประเด็น

เดี๋ยวผมจะไล่ประเด็นให้ฟังครับเริ่มแต่เรื่องพื้นฐานที่สุดครับใครบ้างมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ CACR ครับเคยถามประเทศไทยให้กำหนดให้ชัดครับว่าคนที่เข้าไปทำงานบนเรือเนี่ยเป็นการช่วยถามไปถึงเรือที่เดินภายใน200ตันกรอสว่าการยกเว้นหรือการผ่อนผันของไทยเกินกว่าที่ ML เรื่องนี้ฟังเหมือนเป็นเรื่องนิยามนะครับแต่มันมีผลในชีวิตจริงเนี่ยง่ายมากเลยเนี่ยคุณก็ไม่มีสิทธิที่จะใช้กฎหมายคุ้มครองคนประจำเรือตั้งแต่ต้นครับเรื่องต้องจะได้ขึ้นเรือเนี่ยครับหลายคนต้องผ่านบริษัทจัดหางานครับ IOO ตั้งกับนี้ยังเรียกค่าใช้จ่ายอะไรจากคนประจำเรือได้บ้างแล้วถ้าบริษัทจัดหางานผิดหน้าที่ทำให้คนประจำเรือเสียหายประกันที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับเอาหลักเรื่องนี้ไม่ซับซ้อนเลยครับในการมีงานทำครับเงินก้อนนั้นต้องช่วยคนที่เสียหายได้จริงครับไม่ใช่มีหลักประกันเรื่องสัญญาจ้างครับซีเอ็นคนประจำเรือที่รัฐบาลไทยส่งไปทิปโอนเนอร์หรือเจ้าของเรือไม่ชัดเจนเลยครับซึ่งบางกรณีคนที่แต่ยังไม่ชัดว่ามีอำนาจแทนเจ้าของเรือหรือสำคัญว่าตรงเวลามีปัญหาเนี่ยเรารับคนเข้ามาทำงานเนี่ยมีบริษัทมีพอค่าจ้างไม่ออกพอเกิดอุบัติเหตุพอจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายกับเจ้าของเรือใครต้องรับผิดกฎหมายตรงนี้ยังไม่ชัดเจนครับเรื่องชั่วโมงทำงานและเวลาพักครับการครับแต่มันคือความปลอดภัยในการเดินเรือคนที่นอนไม่พอต้องดูแลเครื่องจักรต้องควบคุมเรือเนี่ยครับความผิดพลาดของเขาเนี่ยจะไม่ได้กระทบแค่ตัวเขาเอง CEA จำสัปดาห์การพักชดเชยเมื่อถูกการบันทึกชั่วโมงทำงานหรือชั่วโมงพักที่สำคัญครับคนไปเพราะต่อให้กฎหมายเขียนว่าพัก10ชั่วโมงแต่ไม่มีตารางไม่มีบันทึกลูกเราก็พิสูจน์ไม่ได้ครับว่าเขาได้พักจริงหรือไม่อีกเรื่องที่สำคัญมากภาษากฎหมายเขาเรียกว่า repatriation ครับหรือ CACR นะครับพบยังมีเงื่อนไขให้คนประจำเรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งตัวกลับย้ำนะครับว่าถึงแม้ภายหลังเจ้าของเรืออาจมีสิทธิ์ได้ค่าใช้จ่ายคืนเนี่ยถ้ามีการวินิจฉัยว่าคนประจำเรือที่หลักอย่างแรกคือเจ้าของเรือต้องส่งคนกลับใครต้องจ่ายเงินหลักเรื่องนี้คนทั่วไปหมดสัญญาหรือเกิดปัญหาเนี่ยต้องกลับบ้านมาเป็นตัวประกันชีวิตคนครับส่งเขาว่าใครต้องรับผิดอีกเรื่องคือการตรวจเรือครับปัจจุบันเราอาจเป็นเซอร์ติฟิเคทครับหรือใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลแต่สภาพการทำงานและความเป็นอยู่ตาม MLC ไม่ควรจำกัดอยู่เฉพาะกับเรือที่มีใบรับรองเท่านั้นรวมถึงกฎอย่างน้อยทุก3ปีเรือที่ไม่ต้องมีเซอร์ติฟิเคทด้วยพูดง่ายครับขนาดเรืออาจเป็นเกณฑ์ว่าเรือลำไหนต้องมีใบรับรองครับแต่ไม่ควรเป็นเกณฑ์ว่าคนบนเรือลำนั้นสมควรได้รับการตรวจสภาพท่องโหว่ใหญ่ครับเรื่องการรักษาพยาบาลและสวัสดิการครับ CACR ว่าประชาชนประจำเรือบนเรือต่างชาติสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลในประเทศไทยได้แต่พอถามต่อเรื่องชอเบ็ดบริการด้านสวัสดิการสำหรับคนประจำเรือบริเวณท่าเฉพาะที่ชัดเจนเพราะคนประจำเรือไม่ดีท่านประธานครับยิ่งระบบเรื่องต่อมาครับระบบร้องเรียนครับเรือครับเพราะถ้าคุณทำงานในสำนักงานนะครับก็กลับบ้านไปครับแต่ถ้าคุณอยู่บนกลางบกคับบัญชาเสร็จคุณก็ยังต้องกินต้องนอนต้องทำงานอยู่บนเรือลำเดิมกับกลุ่มเดิมถามประเทศไทยอย่างชัดเจนนะครับว่าการห้ามตอบโต้หรือกลั่นแกล้งผู้ร้องงานอย่างไรแล้วถามถึงระบบร้องเรียนบนฝั่งครับรวมถึงการรักษาความลับของผู้ร้องเรียนด้วยเพราะสิทธิ์ทิ้งแล้วถูกเลิกจ้างถูกลดสิทธิ์ไม่ตกทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ใช่ค้านหรือข้อเรียกร้องจากคณะผู้เชี่ยวชาญของ ILO ถามมาที่ประเทศไทยถามมาที่เหตุผลที่ผมไม่อยากเห็นการแก้พรบแรงงานทางทะเลครั้งนี้เป็นการแก้กฎหมายมาครั้งหนึ่งแก้2มาตราปีหน้าเจอปัญหาอีกแก้ใหม่ IOO ถามมาอีก

0: ่ควรถูกแก้แบบแปะทีละรูแบบนี้ครับทั้งที่มีคนแจ้งเราแล้วว่ามันรั่วตรงไหนบ้างแล้ววันนี้บริบทของประเทศไทยก็ยิ่งทำให้เราครับต้องจริงจังเรื่องนี้มากขึ้นประเทศไทยอยู่ระหว่างกระบวนการเข้าเปิดการเจรจารับประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นสมาชิกกำหนดให้มีการประเมินเชิงลึกทางกฎหมายนโยบายและเชี่ยวชาญสิ่งที่ถูกประเมินไม่ได้มีเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจหรือตลาดนะครับคมสุขภาพและกรอบกฎหมายและรวมถึงนโยบายโดยรวมของประเทศขึ้นหลักการเข้าไปแล้วครับว่ากฎหมายนโยบายและแนวปฏิบัติของใดและตอนนี้เข้าสู่ขั้นตอนเทคนิคอลรีวิวแล้วผมไม่ได้บอกทางทะเลฉบับนี้มาตราไหนครับก็อยู่ในช่วงที่กฎหมายและมาตรฐานแรงงานในภาพรวมเพราะถ้าเรารู้ครับว่ากฎหมายแรงงานเฉพาะด้านยังมีช่องแล้วเนี่ยการปรับให้ชัดและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลย่อมเป็นเช่นเดียวกันครับการเจรจา FTA ไทยกับ EU ครับไทยกับ EU ก็ยังอยู่ระหว่างการเจรจาความตกลงกันครับว่าหนึ่งในวัตถุประสงค์การเจรจาคือการส่งเสริม sustainable ยั่งยืนและการเจรจาดำเนินมาถึงรอบที่9ที่ผ่านมาแล้วนะครับการแก้พรบทางทะเลเนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขที่ทำให้ FTA ผ่านหรือไม่ครับแต่ในการค้าทางธุรกิจและการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยสามารถในการแข่งขันทางการค้าอีกต่อไปแรงงานจึงไม่ใช่ภาระของประเทศน่าเชื่อถือของประเทศในเศรษฐกิจโลกท่านประธานครับพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลซึ่งร่างของเราครับพยายามรวบประเด็นตั้งแต่ขอบเขตของคนที่รับความคุ้มครองการจัดหางานสัญญาจ้างชั่วโมงทำงานเวลาประจำเรือการศึกรักษาพยาบาลการตรวจเรือจะไปจนถึงกลไกร้องเรียนการของสภาแล้วครับและจะเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อไปลักษณะว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องการเงินครับก็ต้องสู่ขั้นตอนให้นายกสู่การพิจารณาของสภาได้ซึ่งผมมองว่าเมื่อกระบวนการรับฟังความเห็นเสร็จสิ้นครับนายกรัฐมนตรีจะพิจารณาร่างโดยเร็วครับเพราะผมไม่อยากให้เรื่องนี้กลายเป็นว่าขึ้นมาพิจารณาแก้กฎหมายพอกฎหมายกรรมธิการทำงานเสร็จแล้วโอถามประเทศไทยอยู่ชัดๆเนี่ยแล้วเป็นประโยชน์กับประเทศไทยอย่างมากนะครับแล้วเราต้องเริ่มกระบวนการแก้กฎหมายกันใหม่อีกรอบดังนั้นครับสำหรับร่างคณะผมรับหลักการครับเพราะสองเรื่องที่แก้มาเป็นเรื่องที่ต้องควรแก้ครับแต่ผมขอพูดผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลครับและนายกรัฐมนตรีงานทางทะเลครั้งนี้ครับอย่างครบถ้วนซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะว่าฝ่ายค้านเสนอนะครับใช่ครับแต่เพราะประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน ILO บอกเราแล้วว่าช่องว่างเรือครับควรได้รับความคุ้มครองมาตรฐานแรงงานที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานประเทศที่เราจะใช้ผมจึงหวังว่าเมื่อร่างของเข้าสู่การขั้นตอนการรับรองเกี่ยวกับร่างการเงินนายกรัฐมนตรีจะพิจารณาได้ทันครับและหากสามารถดำเนินการได้ตามกระบวนการนะครับผมก็หวังว่าจากร่างวันฉบับนี้ในวันนี้จะมีโอกาสพิจารณาสาระเพื่อที่เราจะไม่ต้องกลับมาแก้กฎหมายฉบับเดียวกันอีกแบบทีละเรื่องหากจะสรุปกฎหมายฉบับนี้ให้เหลือเพียง4คำครับกฎหมายมันต้องคุ้มครองตั้งแต่ขึ้นเรือทำงานอยู่รอดและกลับบ้านครับคนทำงานโดยมีเวลาพักจริงหรือไม่อยู่หรือเมื่อถึงวันนึงเขาจะได้กลับบ้านหรือไม่ครับถ้าเราจะแก้กฎหมายครั้งนี้หนึ่งให้ครบทั้ง4ช่วงนี้อุตสาหกรรมเดินเรือของไทยครับและเพื่อประโยชน์ของประเทศ
1: ต่อไปเรียนผลอำนวยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กรจังหวัดกำแพงเพชรพรรคมีส่วนร่วมอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.ในครั้งนี้ด้วยนะครับก่อนอื่นการที่จะย้อนที่ไปที่มามันมาอย่างไรผมขอย้อนสั้นๆขอสไลด์นิดนึงนะฮะปี57ครับประเทศทหารไปทีนึงเราโดนอเมริกาเนี่ยทำให้คน EU แบนเรื่องประมงเพราะนั้นสิ่งที่รัฐไทยต้องการแก้ปัญหามากที่สุดก็คือทั้งปัญหาเกิดมาจากการเดินแก้ปัญหานั่นก็คือว่าขอสไลด์ถัดไปเลยนะครับก็คือยา2ฉบับครับอนุสัญญาฉบับแรกเมื่อกี้เพื่อนสมาชิกอภิปรายจนเป็นที่มาของร่างพระราชบัญญัติพรบแรงงานทางทะเล2558และอีก4188ที่เราไปลงนามและกลายเป็นพรบแรงงาน2ทีนี้มาโฟกัสที่ฉบับแรกครับ MLC ปี2006ในตอนนั้นเนี่ยในประมาณ5หลักการใหญ่ๆสำคัญไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติขั้นต่ำเงื่อนไขกรมและการบังคับใช้ขอสไลด์ถัดไปด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ในมาอยู่ในร่างพระราชบัญญัติแรงงานนี้หลักคิดของแรงงานทางทะเลปี58ที่มาในการทางครม.เสนอมาในหลัก MLC อันหนึ่งก็คือว่าจะต้องมีรักษาความปลอดภัยและประกันสังคมให้กับแรงงานในกฎหมายเดิมปี58นั้นดันไปมองมิติแรงงานทางทะเลเนี่ยเพราะเนื่องจากเห็นว่าแรงงานทางทะเลเนี่ยมีลักษณะเนื้องานที่ไม่เหมือนกันจะไปใช้กฎหมายฉบับเดียวกันไม่ได้เขาก็เลยไปเขียนว่าแรงงานหมายว่าด้วยประกันสังคมและพรบเงินทดแทนไม่มีผลบังคับครับปัญหานั่นก็คือว่าแม้ว่าในร่างปี58เนี่ยพยายามนะจะเขียนเป็นกฎกระทรวงเขียนยกเว้นไว้ให้เราจะมีบททะเลแต่ว่ามันก็เป็นที่มาไม่เท่าเทียมและแก้ไขร่างฉบับนี้ยังไงก็ตามนะครับการเปิดการตัดในมาตรา4เพื่อให้แรงงานสามารถเข้าแรงงานทดแทนขอสไลด์ถัดไปด้วยนะนี้เนี่ยก็เป็นผลดีต่อแรงงานและอีกมาตราหนึ่งที่แก้เวลาสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนั้นไอตอนกลางคืนเนี่ยเดิมกฎหมายเขียนไว้ข้อคำถามและการตีความอีกนะฮะโมงในเรื่องกลางคืนไหมเพราะนั้นร่างที่แก้ไขฉบับนี้เนี่ยก็เลยใส่ห่วงโมงเช้าเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้แต่ว่ายังไงก็ดีครับผมเห็นด้วยร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับนี้นะฮะที่ออกมาแต่ว่าคือท่านแก้เนี่ยประมาณ2ประเด็นร่างที่ครม.เสนอมาแต่ว่าผมยังมีข้อสังเกตนั่นก็คือว่ามันใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลและคำว่าไม่มีสภาพบังคับนั่นคืออะไรแก้ฉบับนี้เปิดโอกาสให้แรงให้สู่เงินทดแทนได้ในพระราชบัญญัติฉบับเดิมเนี่ยท้ายเมื่อกี้นิดนึงนะฮะถ้าดูในมาตรา81ถ้าจำไม่อย่างเนี่ยจะโยนให้นายจ้างเป็นคนรับผิดชอบเช่นถ้าเจ็บป่วยเกิดทุกคนภาพทำงานไม่ได้อะไรต่างๆในนายจ้างรับผิดชอบในความเป็นจริงนะฮะมันเป็นภาระหนักกันนายจ้างเราแรงงานตรงนี้ที่เข้าไปอยู่งี้แรงนายจ้างเกิดเบี้ยวก็เป็นภาระของผู้ใช้แรงงานที่ต้องไปมากมายเพราะฉะนั้นข้อสังเกตนิดเดียวกรรมาธิการเพิ่มเติมแก้ไขมีสภาพบังคับในการรักษาพยาบาลหรือสิทธิสวัสดิการทางสังคมนายจ้างต้องจัดเข้าไปเลยในระบบประกันสังคมหรือจะให้ไปซื้อประกันเอกชนหรือจะให้ไปซื้อประกันสาธารณสุขสุดแท้แล้วแต่อันนี้ก็ไปถกเถียงกันได้ในชั้นกรรมาธิการ

0: อย่างเพื่อให้บอกได้ว่าให้ไปอยู่กับนายจ้างอย่างเดียวการันตีอย่างน้อยเนี่ยเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้อภิปรายวันนี้ก็ขอการนะฮะแล้วก็ส่วนรายละเอียดเนี่ยก็ไปว่าในชั้นกรรมาธิการอีกทีครับกราบขอบพระค
1: ุณไปคุณนฤมาศเปี่ยมบัณฑิต
2: เรียนท่านประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต6จังหวัดชลบุรีพรรคประชาชนอภิปรายพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับนี้ค่ะท่านประธานคะพื้นที่เป็นท่าเรือน้ำลึกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยมีผ่านเข้าออกตลอดทั้งปีค่ะแต่หลายท่านอาจไม่ทราบว่าคนประจำเรือความเสี่ยงสูงกว่าลูกจ้างทั่วไปกลับเป็นกลุ่มที่ถูกยกเว้นไม่อยู่โดยตลอดค่ะจากที่ดิฉันได้อ่านสาระสำคัญที่มุ่งแก้ไขปัญหาล้ำด้านสวัสดิการทุกวันนี้คนประจำเรือขาดความคุ้มครองถึงบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตส่งเคราะห์บุตรชราภาพที่เจ้าของเรือจัดให้เนี่ยก็มักสิ้นสุดลงทันทีที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลงร่างฉบับนี้จึงกำหนดให้นำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมโดยเพศพร้อมทั้งให้มีสิทธิ์เรียกร้องจากกองทุนเงินทดแทนได้ที่2คือเรื่องคุ้มครองเยาวชนที่ทำงานบนเรือค่ะกฎจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานกำหนดว่าเวลากลางคืนคือช่วงเวลาใดทำให้ตีความมีช่องเลี่ยงค่ะร่างกลางคืนคือ21นาฬิกาถึง6นาฬิกาและเปิดข้อยกเว้นว่าไว้จำกัดสูตรเท่านั้นทั้ง2เรื่องนี้นะคะเป็นการผู้สัญญาแรงงานทางทะเลนะคะคิดถึงศักราช2006ตามแนวทางที่จะช่วยให้เพิ่มความเชื่อถือของเรือไทยในตลาดโลกและที่ท่าเรือต่างประเทศดิฉันจึงเห็นด้วยกับหลักการของร่างฉบับนี้นะคะแต่ว่ายังมีข้อสังเกตที่อยากโดยอ้างอิงจากเอกสารประกอบพิจารณาของสำนักวิชาการค่ะข่าวค่ะระบุถึงปัญหาของคนประจำเรือไว้ถึง4ด้านคือสวัสดิการระยะเวลาการคุณและการรักษาพยาบาลค่ะเป็นร่างของทางรัฐบาลเพียงฝ่ายเดียวเนี่ยเลือกจะแก้เพียง2ใน4ค่ะขณะที่ปัญหาเชิงโครงสร้างอื่นเช่นการทอดทิ้งคนประจำระบบเรื่องร้องเรียนความปลอดภัยเนี่ยไม่มีสารประกอบการพิจารณาฉบับเดียวกันนี้คือเมื่อคนประจำเรือเดินการรักษาพยาบาลต่อเนื่องอ่ารองรับแต่พอมาดูที่ตารางการแก้มาตราใดเลยที่ตอบ3คือเรื่องช่องว่างระหว่างการคุมปัญหาข้อ2ที่เอกสารระบุไว้เช่นกันระบบประกันสังคมเนี่ยช่วยได้เฉพาะว่างอยู่เท่านั้นค่ะแต่ร่างนี้ไม่ที่ว่างงานรอสัญญาเนี่ยเป็นผู้ประกันตนต่อเนื่องได้หรือไม่ข้อที่4เรื่องความพำเรือทำงานกลางทะเลต่อเนื่องเป็นเดือนๆค่ะการจัดเก็บเงินสินเนี่ยหรือการเข้าถึงสถานพยาบาลตามระบบประกันสังคมค่ะไหนร่างนี้ยังไม่มีคำตอบเรื่องกลไกการรองรับเชิงที่ท่านรัฐมนตรีนะคะควรตอบให้ชัดเจนในชั้นกรรมาธิการค่ะท่านประธานคะดิฉันสนับสนุนหลักการของร่างฉบับนี้ค่ะรับคนประจำเรือแต่ขอฝากไว้ว่านี่เป็นเพียงแค่สิ้นสุดของการปฏิรูปกฎหมายแรงงานทางทะเลแล้วหวังว่ารัฐบาลอยู่แล้วในเอกสารของตัวเองนะคะแต่ยังไม่ได้แก้ต้องกลายเป็นขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ต่อไปคุณ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสมุทรสาคร

0: ายไปเลย
1: ทางทะเลฉบับนี้วันนี้ครับมีความสับสนของพี่น้องชาวประมงนึกว่าแรงงานเนี้ยจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีข้อยกเว้นไว้ให้แล้วครับว่างานประมงเลยพี่น้องชาวประมงอย่าตกใจนะครับวันนี้ต่างๆที่เดิมไม่เคยมีสิทธิประกันสังคมกองทุนทดแทนเพื่อให้จบปัญหาเนี้ยตามที่ ILO เสนอมาก็ต้องบอกว่าชื่นชมครับแล้วพ่อของท่านเนี่ยมีพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานปี62อันนี้มันปี58มันคนละตัวกันก็ต้องฝากว่าแก้อันเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับท่านว่าเรายกระดับงานของเรือไทยเป็นบริษัทคนไทยจ้างลูกเรือไทยหันทดแทนนี่ครับนี่ครับคือสิ่งที่แม้ว่าทำงานบนเรือประกันมากขึ้นส่วนปัญหาอุปสรรคอะไรแต่สิ่งที่อยากจะบอกก่อนว่าไม่เข้าข่ายชาวประมงอย่าตกใจกับเรื่องนี้เพราะหลายคนเริ่มมากลัวว่าเรือประมงเข้าไหมพ.ร.บ.คนละตัวครับอันนี้ของแรงงานของงานประมง2562เรียนประธานฝากไปด้วยก็ว่าขอสนับสนุนการแก้ไขข้อติดกับพี่น้องที่ทำงานบนเรือเดินทะเลครับขอบพระคุณครับ
2: ป้าทอง
3: ปัญหาของคนทำงานซึ่งทุกพ.ร.บ.แรงงานทางทะเลพ.ศ.2558ที่ใช้อยู่ตามครับร่างที่ครม.ยื่นเข้ามาในวันนี้มีสาระสำคัญคือคนทำงานทางทะเลของกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายและกำหนดนิยามเวลาทำงานที่มีอายุต่ำกว่า18ปีท่านประธานครับแต่ผมและพรรคประชาชนบอกครับเพราะคนทำงานต้องกินต้องนอนเตียงพวกเขาออกทะเลแต่หรือนานเป็นเดือนๆแต่พวกเขาจริงๆเราต้องมองให้ไกลกว่านั้นเราต้องระหว่างอยู่บนเรือกลับถึงบ้านท่านประธานครับประเทศไทยให้สัตยาบันมิถุนายนปี2505คณะผู้เชี่ยวชาญของ ILO งานทางทะเลมากกว่า10ประเด็นนี้กลับเลือกแก้ไขเพียง2ประเด็นเท่านั้นกระทรวงแรงงานคณะรัฐมนตรีจึงละเลยประเด็นอื่นๆที่ท่านประธานครับวันนี้ผมมี4ประเด็นสำคัญที่นายกเลยไม่ให้ความสำคัญประเด็นแรกครับก็คือคนประจำเรือในมาตรเป็นช่องโหว่สำคัญครับจนอาจทำให้จากการคุ้มครองตามกฎหมายฉบับสภาพการทำงานและเวลาพักการทำงานบนเรือเหมือนมีทั้งความเสี่ยงความเหนื่อยล้าหนักจนต้องพวกขับโหดร้ายบางครั้งเจอเดิมจะบอกให้มีเวลาพักแต่กลับขาดระบบบันทึกการทำงานและจีนประเด็นที่3ครับเรื่องรองท่านประธานครับ ILO ทั้งกฎหมายฉบับเดิมที่กลั่นแกล้งลูกจ้างหากคนทำงานในโรงงานครับถ้าเขาถูกกฎกติกาและคุ้มครองแรงงานได้

0: พวกเขาจะไปร้องที่ไหนไม่สิ้นสุดท้ายครับการส่งตัวกลับไกลบ้านไกลครอบครัวเหมือนลอยคออยู่เขาเฝ้ารอมากที่สุดก็คือการได้กลับบ้านผู้เชี่ยวชาญของ IO ทักท้วงของเรายังเปิดช่องให้นายจ้างได้เก็บเงินล่วงหน้าหักค่าจ้างไปจนถึงขั้นปฏิเสธหรือส่งลูกเรือกลับบ้านบางรายต่างถิ่นโดยไม่รับผิดชอบนะครับท่านประธานครับในพรบแรงงานทางทะเลและกระทรวงแรงงานก็รู้ว่า IO แต่ผมยืนยันครับเห็นด้วยกับหลักการร่างพรบเสนอโดยคณะรัฐมนตรีในวาระทางเลือกที่มากขึ้นผมขอเรียกร้องไปยังท่านนายกรัฐมนตรีพรบสู่การพิจารณาร่วมกันในชั้นกรรมาธิการวิสามัญที่จะตั้งหมายครั้งเดียวให้จบครับตั้งแต่อยู่บนฝั่งกลางเขากลับบ้านโดยสวัสดิภาพโดยไม่ต้องเสียเวลาและเสียงบประมาณอีกครั้งครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: อาจารย์อนุสรธรรมใจ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึกและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันราชบัญญัติแรงงานทางทะเลที่คณะรัฐมนตรีเป็นประธานครับมนุษย์นั้นไม่ควรแรงงานทุกคนต้องมีต้องได้รับความคุ้มครองให้มีคุณภาพชีวิตและแรงงานประมงควบกันถ้าเราไปดูเราจะเห็นได้ชัดว่าคุณภาพชีวิตย่ำแย่ในกรณีของประเทศไทยนั้นเรามีปัญหาการฆ่ามนุษย์และการในอุตสาหกรรมประมงและอาจจะรวมถึงแรงงานทางทะเลดูดขึ้นทั้งแรงงานชาวไทยและแรงงานต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านก็พยายามแก้ไขปัญหานี้และก็เป็นที่น่ายินได้มีความพยายามมากขึ้นในปัจจุบันพบปัญหาในทางเรือเดินทะเลไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายอย่างครอบคลุมจัดแรงงานทางทะเลพ.ศ. 2558มาตรา4กำหนดมิให้สังคมกำหนดมิให้เงินทดแทนมาใช้บังคับแก่การจ้างงานระหว่างประจำเรือหรือแรงงานที่ท่อนหาการที่ได้แก้ไขตรงนี้เป็นลึกและเป็นประโยชน์กับพี่น้องผู้ใช้ด้วยหลักการอย่างไรก็ตามแต่ผมปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

0: เพียงรัฐไทยรัฐบาลไหนก็ได้แทนนั้นไม่เพียงพอเพราะถ้าผู้ใช้แรงงานอะไรว่าเขาจะปฏิบัติตามกฎหมายโดยเฉพาะซึ่งไม่มีอำนาจต่อรองใดๆทั้งสิ้นเลยเขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นเขามาช่วยไทยซึ่งขาดแคลนแรงงานเขามาตรฐานแรงงานสิทธิแรงงานนั้นเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญสร้างประเทศนี้ให้เป็นประชาธิปไตยให้เกิดประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจก่อนและสิ่งที่สำคัญที่แรงงานการที่กระทรวงแรงงานได้ปรับกฎหมายแต่สิ่งนี้จะต้องครอบคลุมไปยังแรงงานกลุ่มอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแรงงานประมงที่อยู่ในภาคการเกษตรซึ่งสิ่งเหล่านี้นักวิชาการนักไปอยู่ที่ประกันสังคมก็ดีอยู่ที่กรมสวัสดิ์ก็ดีรู้ไม่เคยผ่านในทางการเมืองเพราะอะไรเพราะก็จะมีกลุ่มผลประโยชน์ไปล็อบบี้ไม่ให้ดำเนินการเพราะมองว่าเป็นการแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ต้นทุนครับท่านประธานครับมนุษย์ถ้าแรงงานไม่มีสวัสดิการไม่มีคุณภาพชีวิตที่หรือมีผลิตภาพได้อย่างไรขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ธาดาธรรมรงเวช
2: ครับท่านประธานกับผมศาสตราจารย์สุชาติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยผู้ที่ผลนั้นได้พูดมาค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะครับกันใหญ่ๆจริงๆทะเลเนี่ยเป็นกฎคันอย่างยิ่งเพราะเป็นเรื่องคุณภาพชีวิตแรงงานรัฐบาลใช้แรงงานการแก้ไขกฎหมายอันนี้ในเรื่องคมซึ่งเดิมเนี่ยมันไม่ครบทุกผู้เยาว์อายุต่ำกว่าต้องมีเวลาพักผ่อนยี่เช้าเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเป็นการแก้สองประการรัฐบาลก็จะแก้ไขในระหว่างประเทศเนี่ยการกระทำเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต่อผู้ใช้ประเทศไทยได้รับการมองใกล้เคียงกับประเทศยักษ์ประเทศพัฒนาแล้ว3ประการนะครับประการที่1ก็คือเรื่องหลักประกันทั้งที่น่าตั้งคำถามว่าเหตุใดคนประจำเรือเสี่ยงอันตรายกว่าลูกจ้างกับไม่ได้รับหยุดและกองทุนเงินทดแทนในลักษณะเดียวกับประนานหากคนป่วยประสบอุบัติเหตุทุพพลภาพหลักประกันที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกับเฉพาะที่ซับซ้อนหรือมีสิทธิ์น้อยกว่าดังนั้นการเห็นว่าแรงงานที่ทำงานอยู่ในเรือเดินทะเลไปเรือชนิดอื่นๆด้วยเนี่ยสังคมและกองทุนเงินทดแทนอย่างเต็มที่ที่แตกต่างกันเพียงอยู่กลางทะเลเรื่องที่ไม่ชัดเจนนะครับลงมามากเกินบ้างเวลาทำงานเวลาพักการเลิกจ้างหรือการใช้งานหลายเรื่องถูกฝากไว้กับที่หรือประกาศภายหลังที่ขั้นพื้นฐานของลูกจ้างควรเขียนไว้ในพระราชบัญญัติให้ชัดเจนเพราะลูกจ้างควร

0: วันแรกที่จะขึ้นเรือว่าเขาจะได้รับค่าจ้างเท่าไหร่ทำงานต้องมีเวลาพักเท่าไหร่และถ้าถูกเลิกจ้างจะได้รับปล่อยให้สิทธิสำคัญขึ้นอยู่กับกฎหมายประชาชนเข้าใจยากและใช้บังคับล่าช้าเรื่องเห็นว่าสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของสภาพการบังคับใช้เพราะว่าไม่ว่าจะเขียนดีเพียงใดก็จะไม่มีประโยชน์เพราะว่าหากทางปฏิบัติหลังอยู่ต่างประเทศเป็นเวลานานเจ้าหน้าที่ไม่งานบนบกจึงมีความเสี่ยงที่ทำให้ทำงานเกินค้างค่าจ้างหรือสภาพความเป็นอยู่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานรัฐบาลควรทำระบบตรวจสอบให้ทันสมัยใช้ระบบการจ่ายค่าจ้างและสัญญาจ้างพร้อมทั้งต้องมีช่องให้คนประจำเรือร้องเรียนความปลอดภัยไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มคณะกรรมการหรือหน่วยงานหรือเพิ่มเอกสารจำนวนมากต้องการไม่ใช่ระบบราชการที่ใหญ่ขึ้นแต่จริงท่านประธานครับผมขอสรุปว่าการแก้ไขในครั้งนี้ควรยึดหลัก3ประการคือ1ได้รับหลักประกันทางสังคมเท่าเทียมกับแรงงานทั่วไป2ให้ชัดเจนในกฎหมายไม่มากเกินไปและ3ครับใช้ได้จริงแม้ลูกถ้าเราทำได้เช่นนี้กฎหมายฉบับนี้จะไม่เป็นเพียงกฎหมายที่ดีบนกระดาษแต่และศักดิ์ศรีของคนทำงานทางทะเลได้จริงประเทศไทยขอบพระคุณครับ
1: หลายท่านสมาชิกเรียกเพื่อนเข้าห้องนะคะเตรียมตัวลงมติกันต่อไปคุณณัชชนนท์ศรีกอบเกลือ
2: กับเรียนท่านประธานสภาเกลือสมาชิกสภาผู้แทน7อภิปรายในนามของเพื่อนสสพรรคภูมิใจลงชื่อท่านประธานครับทั้ง2ฉบับนะครับเรื่องที่1นะครับก็คือคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันแทนประการที่2นะครับก็ประจำเรืออายุ18เป็นการปิดช่องว่างครับท่านประธานของพระราชบัญญัติแรงงาน2558ซึ่งฉบับนี้ที่เรากำลังพิจารณาเทียบชัดๆครับท่านประธาน1สถานะของคนเรือพรบ.ฉบับเก่านะครับอย่างไรครับก็คือจ้างนะครับของเรือกับคนประจำไหนประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเรื่องเงินทดแทนแต่ร่างฉบับนี้ที่เรากำลังพิจารณาแก้ไขสังคมและกฎหมายเงินทดแทนต่างกันราวฟังก็คือขอบเขตสิทธิประโยชน์คุ้มครองแค่3กรณีคือการตายหรือสูญเสียต้องประสบอันตรายหรือบาดเจ็บจากการทำงานครับท่านประธานครับแต่กฎหมายฉบับนี้มีอยู่7ข้อก็คือ1การส่งเสริมสุขภาพ2คลอดบุตร3ทุพพลภาพ5กรณีสงเคราะห์บุตร6ชราภาพและสุดท้ายก็คือว่างงานเห็นไหมครับคุ้มครองเหมือนเพราะฉะนั้นกรณีที่3ก็คือที่อายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ฉบับเก่าช่วงเวลาครับ18ปีทำได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเด็กอายุไม่เกิน18ปีให้ทำตั้งแต่6นาฬิกาได้นอกจากมีการฝึกอบรมร่างพรบฉบับนี้สรุปเลยนะครับปัญหาเรื่องแรงงานของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นแรงงานหรือแรงงานต่างไม่สมบูรณ์แบบในการบังคับใช้ในปัจจุบันนะครับไม่เน้นในการแก้ระเบียบครับท่านประธานไม่ได้แก้พรบการแก้กฎหมายในเรื่องของแรงงานอย่างเดียวเลยครับชักมติครม.ซึ่งหมายที่เอาแก้ปัญหา

0: ไม่ได้เป็นกฎหมายถาวรแต่ให้ท่านสังเกตนะครับแรงงานของพวกเราไม่ว่าเป็นแรงงานภายในประเทศกฎหมายฉบับนี้ส่วนใหญ่จะเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยอยากจะฝากนะครับว่าการแก้ไขปัจจุบันนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตไปยังกรรมาธิการวิสามัญที่กำลังจะกระทรวงแรงงานที่นั่งฟังอยู่เพราะพรบแต่ละฉบับเป็นท่านรู้ไหมครับว่ากฎหมายฉบับนี้ออกมาคุ้มครองแค่เท่าไหร่ครับ 3,515 คนเพราะฉะนั้นแรงกดดันทั้งหมดเกิดขึ้นเกิดจากนานาชาติสุดท้ายนะครับผมนะครับและเพื่อนๆสมาชิกมีความเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ทางทะเลเป็นร่างฉบับปี58นะครับฉบับนี้ครับขอบคุณมากครับ
1: ไม่มีสมาชิกอภิปรายเพิ่มเติมนะคะเป็นอันว่าการอภิปรายเป็นอันเสนอมีสิทธิอภิปรายสรุปได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เนื่องจากผู้เสนอแสดงหลักการและเหตุผลได้ครอบคลุมแล้วนะคะต่อไปเป็นการลงมติในวาระที่1ตามข้อบังคับข้อ117องค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอ
2: หมดแล้วครับอันนี้รับบันไลน์นี่ครับ
3: ท่านประธานคะคนค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: กิจกรรมของเราส่วนหนึ่งช่วงนี้ครับสถานการณ์ที่รัฐบาลของเราตั้งแต่ที่นายเคยอยู่แล้วเขาไปรวมตัวกันเรื่องของก็เลยผมไม่เคยได้คำทำนายที่เกิดผมมาดูไกลแล้วที่มีโอกาสขึ้นซึ่งมันก็จะต่างสูงแบบสูง
4: เขาจัดการเซอร์ไปแล้ว
2: เรียบร้อยแล้วติดด้วยว่าคอมมิวนิสต์อะไร
4: นั้นตอนนี้สีผิวอยู่ในภาพที่ไม่มีชั้นผอมข้างหลังคือถ้าสีไปเสร็จแล้วก็คือต้องดีเรียวกันไหนพาวเวอร์เพราะว่าซีเนียร์แม่งคือ
2: มันต่างรัสเซียนะโครงสร้าง
4: ภาพคอมมิวนิสต์มันเคยมีความสำคัญมันไม่ได้แบบรวมศูนย์แล้วจัดการแบบเมนเจอร์เรียลแบบว่าแต่มันคงในภูมิบนจัดการเรียกใครที่แบบจะขึ้นมาแบบคอมพิวได้
2: ใช่เบอร์ชู
4: ใช่เบอร์ชู
2: ห้องประชุมแบบระดับนำรัฐบาลทหารที่อยู่นี้มันต้องประชุมแบบมีฝั่ง
4: ถึ
2: ง
4: ฝั่
2: ง
4: บ้านโลก
2: ต้องหนักมากแล้วช่วงหลัง
4: นี้การทำธุรกิจต้องทำแบบนี้
1: แสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลผู้เข้าร่วมประชุม410

0: 6ท่านแปลว่ามีประชุมต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะรับแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.หรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าไม่ควรรับหลักการผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีไม่มีขอปิดการลงคะแนนผลของการลงคะแนนเป็นติ420ท่านเห็นด้วย417ออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง2เป็นอันว่าแห่งร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.ข้อแรกกำหนดจำนวนกรรมธิการ
1: ท่านประธานครับวรายุทธจงอักษรขอเสนอตั้งคณะกรรมาธิการรับรองด้วยครับ
0: อื่นหรือไม่ถ้าไม่มีมติตั้งคณะกรรมการวิสห้าท่านสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี6ท่านแทนราษฎรจำนวน19ท่านขอเชิญคณะรัฐมนตรี
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยขอเสนอรายชื่อกรรมธิการตรีจำนวน6ท่านดังนี้พลผิวเหมาะ2นายตวงพัฒน์ตีระสวัสดิชัยวรรณโส4นางสาวสิริการสุวรรณจริตกุลชกิจปาการ6นายคงกฤษฉัตรมาลีรัตน์
0: แต่ละพรรคการเมืองนะคะเป็นดังนี้ท่านพรรคประชาชนจำนวน3ท่านพรรคกล้าทำจำนวน2ท่านท่านขอเชิญแต่ละพรรคการเมืองเสนอรายชื่อกรรมาธิการตามสัดส่วนครับข้อ91วรรค1
1: เรียนท่านประธานครับวรายุทธจงอักษรยโสธรเขต2พรรคภูมินะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลสัดส่วนพรรคภูมิใจไทยจำนวน8คนดังนี้ครับ 1. ท่านนาวาอากาศเอกอธิคุณคงมี3ท่านอนุสรไกรวัฒนุสร4ท่านคัมภีร์ชื่นบาน5ท่านปัญญาพงพันธ์เผ่าประธาน7 8ท่านปริศนา
0: อดายพรรคประชาชน
3: เรียนรับครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองรายชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับประชาชน5ท่านดังนี้ครับ 1. นายศาสวัตคุ้มคงชื่น3นายทวิวงโตทวิวง4นายณัฐวุฒิกาเสม5ทวีแจ่มทรัพย์ขอผู้รับรองด้วยครับ
0: รับรองถูกต้องนะคะต่อไปพรรคเพื
4: ่อท่านประธานที่เคารพครับสรัญทิมสุวรรณสมาชิกสภาก็เสนอรายชื่อกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรค1ศาสตราจารย์สุชาติธาราธรรมรงเวช2นาย3นายจักรภพเพ็ญแขขอผู้รับรองด้วยครับ
0: พรรคกล้าทำ
5: กับผมจริงชัยก่อประภากิจผู้แทนตากเขต2การวิสามัญพิจารณาแรงงานทางทะเลสาวอรไทยเกิดทรัพย์รัฐการรัฐมาศครับ
0: ผู้รับรองถูกต้อง
6: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางรัตน์ไรชื่อค่ะของพรรคประชาธิ

0: เตชะเป็นกรรมธิการค่ะขอพูด
1: คุณรับรองถูกต้องค่ะกรรมธิการอ่านรายชื่อกรรมธิการ
2: กรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระบัญญัติแรงงานทางทะเลจำ25คน1 2นายตวงพัดตํานายณรงค์ฤทธิ์วรรณโสวรรณจริตกุล5นายพีรพัฒน์รัชกิจประการีรัตน์7นายกิติชัยเอ่งชวน8 9นายอนุสรไกรวัฒนุสร10นายคัมภีร์ชื่นบาน11 12นายพงพันธ์เผ่าประธาน13นายชรัตินางปริศนาอรุณเวชกุล15นายสหัสสวัสดิ์คุ้มคง16หอมชื่น17นายแพทย์นายณัฐวุฒิกาเซม19รองศาสตราจารย์20ศาสตราจารย์สุชาติธาราธรรมรงเวชดีมาศทอง22นายจักรภพเพ็ญแข20ทรัพย์24ว่าที่ร้อยโทยุทธการรัตนมาศและ25นายพระสินปิตุเตชะ
1: ยัตติตามข้อบังคับข้อ125วรรค1
3: ของพรรคภูมิใจไทยครับขอเสนอแปรยัตติ15วันขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ต้องนะคะถ้าไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดเวลาแปรเป็นอันจบการพิจารณาขอบคุณรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมชี้แจงนะคะพอสมควรขอปิดการประชุม
4: สิบเก้านาฬิกาสี่สิบแปดนาทีในวันนี้กันนะคะโดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบผ่านวาระสามร่างพระราชบัญญัติล้มละลายรวมถึงร่างพระราชบัญญัติการศึกษาค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้มีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมการประชุมประธานได้เปิดโอกาสให้หารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดำเนินการแก้ไขอาทิปัญหาการทุจริตเงินกองทุนทูอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ประชาชนได้รับเงินคืนจากกองทุนจึงขอให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมเร่งตรวจสอบโรงพยาบาลหนองบุญมากใช้งานมานานกว่า30ปีจนชำรุดเสียหายหลายจุดยากต่อยังมีพื้นที่ใช้งานไม่เพียงพอต่อให้กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรงบให้กับโรงพยาบาลโดยด่วนต่อมาที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาพบเพนแขสส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอภิปรายสนับสนุนแนวคิดของคณะกรรมาธิการที่พยายามเพิ่มความสมบูรณ์ในการป้องกันสิทธิอันชอบธรรมค้ำประกันและบุคคลที่เกี่ยวข้องอยากให้การผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้จัดการภาพย่อยเพื่อบริหารภาพรวมไม่ว่ากฎหมายใดที่เกี่ยวข้องกับ SME จำเป็นต้องชัดตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตของลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ควรแยกออกจากอนาคตและควรตามกฎหมายฉบับนี้เพื่อผู้แสดงที่ดีในระบบเศรษฐกิจไม่ผิดหรือการทำลายผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพนอกจากการแยกพฤติกรรมเดิมและเพื่อช่วยเหลือเช่นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมธุรกิจดังนั้นกฎหมายฉบับนี้จะเข้าไปฟื้นฟูเยียวยาและนำผู้เล่นกลับสู่ระบบได้หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันคิดว่าเป็นการทำให้เกิดบาดแผลจัดการจัดเรียงสิ่งเหล่านี้ให้เข้าที่ 100% ขณะเดียวกันหนี้สินปัญหาความไม่สำเร็จของกิจการถือว่าเป็นมาตรวัดที่สำคัญว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูงเช่น
5: เราตั้งใจจะผ่านกฎหมายผู้แสดงที่ดีในระบบเศรษฐกิจไม่ใช่ต้องการลงโทษในทางเสียแค้นในทางเศรษฐกิจและไม่ใช่ต้องการที่จะทำลายผู้เล่นที่

0: ผมเชื่อว่าท่านกรรมาธิการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงเราเพียงแค่ย้ำเตือนกันในที่ประชุมอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ว่าเราจะทำให้เกิดเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและถือโอกาสเป็นธรรมเพิ่มขึ้นและสร้างประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องมาครับนอกจากการแยกพฤติกรรมเดิมและพฤติกรรมใหม่ให้ชัดเจนเพื่อจะรักษาคนดีและคนมีประสิทธิภาพเอาไว้ยังมีประเด็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือในระยะที่เราเช่นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแก้ปัญหาวิกฤตเงินสดที่ต้องใช้ในการบริหารที่มักจะเรียกทับศัพท์กันว่าแค่ก็คือว่าเขาไม่ได้มองหาธุรกิจแต่ต้องหาเงินที่มาต่อยไหลอาจจะเป็นการชั่วคราวนั่นก็กลับไปที่หลักการเดิมอีกครับใช้กฎหมายเหล่านี้เป็นประโยชน์ในการฟื้นผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพกลับมาสู่ระบบได้หรือไม่เราต้องคิดละเอียดในกฎหมายที่ท่านได้กรุณาระดมสมองและประสบการณ์กันผ่านมานี้
1: ทวิสุวรรณภักดีส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติอภิปรายวรรค2ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับล้มละลายมีสิทธิ์รับราชการต่อได้หากยื่นแผนฟื้นฟูพระราชบัญญัติล้มละลายและแผนได้รับการอนุมัติจากศาลโดยบัญญัตินี้ไว้ในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะช่วยทั้งข้าราชการที่เป็นลูกหนี้ให้สามารถขณะที่ฝ่ายเจ้าหนี้ก็จะได้รับเงินคืนซึ่งหากก็จะส่งผลให้ข้าราชการที่ถูกฟ้องล้มละลายไม่ต้องออกจากราชการยังสามารถจะชนซึ่งที่ประชุมติให้ความเห็นชอบร่างส.ส.ซึ่งคณะกรรมาธิการด้วยคะแนนเห็นด้วย444เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีคะแนนเสียง1เสียงจะได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่พ.ศ.พร้อมกับร่างพระราชบัญญัติในทำนองเดียวกันอีก3ผู้เสนอมีนายคงกฤษรามศักดิ์ส.ส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติทั้ง4ฉบับว่าเป็นกฎหมายที่สำคัญต่อตลาดทุนของประเทศไทยในการกอบกู้ศรัทธาของชาวต่างชาติให้กลับมาลงทุนในตลาดทุนเป็นแหล่งรวมเงินออมของประชาชนทั้งเงินฝากในประกันสังคมหรือตราสารหนี้ที่ล้วนแต่วนเวียนอยู่ในปีที่ผ่านมามีเงินหมุนอยู่หลายแสนล้านบาทจึงทำให้ดัชนีหุ้นไทยแต่ปัจจุบันตลาดทุนไทยกลับเต็มไปด้วยข่าวสารที่ไม่ดีผู้ขยะที่ไม่สามารถจ่ายเงินคืนให้นักลงทุนได้หรือแม้แต่การเข้าไปพัวพันกับการในตลาดหลักทรัพย์แต่ว่าบทลงการดังนั้นการแก้พระราชบัญญัติฉบับนี้จะถือว่าความเชื่อมั่นของตลาดทุนไทยยั่งยืนอีกครั้งโดยปอการเอาผิดต่อคนตรวจบัญชีร่วมช่อโกงนักลงทุนค่ะ
2: ผมมั่นใจครับการแก้ร่างพระราชบัญญัติทั้ง4ฉบับนี้ทาความเชื่อมั่นของตลาดทุนยืนอีกครั้งเหมือนเมื่อ10ปีที่ผ่านมาท่านประธานครับจากการที่ผลของร่างพระราชบัญญัติทั้ง4ฉบับนี้การแก้ไข3เรื่องหลักๆดังนี้ครับหน้าให้กับทางก.ล.ต.ที่ผ่านมาครับเวลาก.ล.ต.จะไม่มีอำนาจในการลงโทษเพราะว่าก.ล.ต.ต้องรวบรวมหลักฐานซึ่งนั่นหมายความว่ากระบวนการทั้งหมดจะซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความล่าช้าบางทีมันจะอายัดทรัพย์ผู้กระทำความผิดก็โยกย้ายทรัพย์สินไปหมดแล้วซึ่งกฎให้ทางก.ล.ต.ผู้กระทำความผิดพร้อมกับทางตำรวจและทางภาพในการลงโทษผู้กระทำความผิดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1: ขณะที่นายเลิศศักดิ์พัฒนสดรคนที่2ในฐานะส.ส.จังหวัดพิ

0: ปรายตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์บัญญัติในกฎหมายหรือเป็นที่ในการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์บทบัญญัติเกี่ยวกับการให้อำนาจกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.สามารถยึดที่สร้างความเสียหายต่อตลาดหลักทรัพย์กลต.ไม่เคยใช้อำนาจตามความผิดได้พร้อมกับย้ำด้วยว่าการสร้างความไว้วางใจและสร้างความยิ่งในการบริหารตลาดหลักทรัพย์ของประเทศ
1: ทางบริษัทชำระหนี้ผู้ถือหุ้นกู้2ครั้ง3ก็ไม่ใช้อำนาจตามมาตราแห่งประเทศไทยกรณีที่3ครับท่านประธานกรณีของจำกัดมหาชนมีการเงินตามกำหนดและผู้บริหารทางกลต.ก็ตรา267ทำให้มีการโยกย้ายสินดิจิตอลและปัจจุบันนี้ทางผู้บริหารของบริษัท JKN Groupใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ต่างประเทศแต่พี่น้องผู้ซื้อหุ้นกู้ได้รับความเสียหายพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายมหาศาลครับ200,000 ล้าน300,000 ล้านที่เกิดจากความเสียหายประเภทนี้ยับยั้งมันตั้งแต่แรกเนี่ยมันทำให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เศรษฐกิจของถ้าเงิน200,000 ล้าน 300,000 ล้านเนี่ยอยู่ในกระเป๋าของประชาชนก็เอาไปจับจ่ายใช้สอยเงินทุนมันก็หมุนเวียนครับแต่เมื่อ 200,000-300,000 ล้านนวลเศรษฐกิจมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจมันข้อสังเกตตรงนี้กับทางกลต and confidence สำคัญมากสำหรับการบริหารขอตั้งคำถามนี้ยศท่านช่วยกรุณาตอบด้วยว่าเหตุใดจึงตามมาตรา267ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทร
0: ัพย์อภิปรายของสมาชิกแล้วที่ประชุมได้มีมติรับหลักการร่างพระราชที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติในธรรมติให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ละนาและกำหนดเวลาแปรยติภายใน15วันนะคะเป็นทั้งหมดการถ่ายทอดสดการประชุมได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาเป็นสภาค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันอัญชิตาบุญพรวงศ์พร้อมกับทีมงานรายการเกาะติดสภาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง 10ค่ะ

รัฐในโอกาสวันชาติของความปรารถนาดีด้วยใจจริงประเทศและประชาชนชาวซาอุน่าภาคภูมิใจและเป็นที่เริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2000อันเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องเมื่อระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้เนกและความมั่นคงทางอาหารที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างร่วมกันของทั้งสองประเทศและสมเด็จมราชกุมารีทรงปฏิบัติวันนี้เวลาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดกระบี่ซึ่งเดิมมีอันไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้โดยสารสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่3ที่พักผู้โดยสารเดิมทั้ง2อาคารภายในอาคารยานสำนักงานสายการบินใหม่พร้อมทางเชื่อมเข้าสู่อาคารที่พักที่โดดเด่นสื่อถึงวัฒนธรรมไทยนำเส้นสายโค้งสานกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่เดี๋ยวปัจจุบันท่าอากาศภูมิภาคและทั่วโลกตามมาตรการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนระดับโลกต่อไป36นาทีเสด็จพระราชนาเด็กและเยาวชนของโรงเรียนจังหวัดตรังเปิดสอนระดับอนุบาลและบุคลากร10คนองค์กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่4และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่เสริมสร้างสุขภาพของพัฒนาการสมวัยมีสุขภาพระดับมัธยมศึกษาทุกคนการดำเนินงานตามที่พื้นที่จากการเสด็จพระราชส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะโอกาสนี้ทอดพระเนตรต่างๆอาทิโครงการเกษตร

0: ตรปลูกไม้ผลพืชผักสวนครัวผักจกแคร่และผักกินใบพืชผักเถาเครือมีเกษตรกรกลุ่มอนุรักษ์พริกไทยพันธุ์และขยายพันธุ์พริกไทยพันธุ์ปะเหลียนซึ่งขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งมีรสชาติเผ็ดร้อนหอมฉุนเป็นเอกลักษณ์จำหน่ายได้ราคาสูงกว่าพันธุ์อื่นๆโรงเรือนปศุสัตว์เลี้ยงไก่ไข่พระราชทานปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพบำรุงโตอย่างปลอดภัยต่างสอนตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าทำเครื่องแกงสันติราษฎร์เครื่องแกงผลิตตามยอดสั่งซื้อปราดเดือน10ของชาวภาคใต้การรำโนราเป็นการต่อยอดหน่วยการเรียนรู้ศิลป์สร้างประกอบการแสดงอนุกรมไทยสำหรับเยาวชนติและให้บริการยืมคืนหนังสือตรังโรงพยาบาลย่านตาขาเขียนและสำนักงานสาธารณสุขทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปจากอำเภอปะเหลียนไปเฝ้าทูลละอองที่คุณที่ทรงห่วงใยประชาราชกัญญาทอดพระเนตรการติ้งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม
1: เวลา 8:51 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศ2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังเจอานางวิภาวีรังสิมาภรณ์อัครราชทูตณกรุงโตเกียวผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนลิงนายกสมาคมกีฬากรมราชุปถัมภ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยขี่ม้าแห่งประเทศไทยรวมไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จทอดพระเนตรร้านขายของที่ระลึกของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ชื่อโฮโนฮงมาจัดทำเป็นตุ๊กตาเสื้อหมวกผ้าสมุดเข็มกลัดและพวงกุญแจรวมทาจิและเมืองนาโกย่าด้วยนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้ง26ซึ่งวันนี้เป็นการแข่งขันการขี่ม้าในภูมิภาคเป็น1ใน3ประเภทของการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีสอบทักษะและความสามารถของนักกีฬาขี่ม้าและม้า3ประเภทประกอบด้วยศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาจการขี่ม้าในภูมิภาคกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางหรือจัมปิ้งประกอบด้วยเกาหลีใต้ไทยกาตีนอินเดียและญี่ปุ่นเข้าร่วมขี่ม้าทีมชาติไทยประกอบด้วยพันตรีสุภาพขาวงามนายวรปัตรสิทธิจูนายวีรพัฒน์ปิกกานนท์

0: ภาคหรือ cross country ซึ่งนักกีฬาขี่ม้าต้องกระโดดข้ามเครื่องรวม30จัมป์เมตรกำหนดเวลา 7.38 นาทีที่ต้องเผชิญกับภาพแวดล้อมที่หลากหลายเช่นทุ่งหญ้าเนินเขาลำธารเรื่องกีดขวางที่สร้างขึ้นจากวัสดุธรรมชาติเช่นไม้ซุ้มฟางลำธารรั้วสูงไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เมื่อแล้วนักกีฬาที่ทำคะแนนสิEventing โดยประเภททีมทำคะแนนรวมได้109จุดทองเหรียญที่5ให้แก่ประเทศไทยที่20ไอจินาโกย่า2028ปีนับตั้งแต่การซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยเกาหลีใต้ได้รับเหรียญทองแดงทีมชาติไทยยังคว้าเหรียญเงินจากผลงานของนายวรปัตรสิทธิจูคะแนนโดยเหรียญทองได้แก่จีนฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่4เพื่อม้าหรือเดรสซาร์ดซึ่งจะมีการทดลองกับสนามการแข่งขันการในวันพรุ่งนี้ในการนี้ทรงม้าส่วนพระองค์เรสอเล็กซานเดอร์ราสผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชาพอทารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนทรงฝึกทบทวนแบบทดสอบท่าต่างๆในกีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันซึ่งเป็นช่วงต่อเนื่องระหว่างการเปลี่ยนจังหวะเช่นจากเดินเป็นวิ่งเรียบหรือจากเดินทรงฝึกทำเบนดิ้งเพื่อให้ม้ามีความอ่อนตัวมากยิ่งขึ้นส่วนท่าฮาร์ปพีโรเอทเป็นการทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยที่ขาของม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอดแต่ก็เป็นท่าบังคับที่ยากทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าฐานยศวิริยพานิชนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายน2560การเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
1: พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาราชวังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาดาดให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์วัดฉะเชิงเทราวัดอุทกะเขปสีมารามจังหวัดชนบุรีวัดอรุณราชวรารามกรุงสุริยะวงศารามจังหวัดราชบุรีปราจีนบุรีวัดอุดมมหาวันจังหวัดหนองคายวัดพรมเสนานารามจังหวัดปราจีนบุรีขอนแก่นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนสงฆ์ทั้ง10รูปถวายผ้าตรวนและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทธนศักดิ์อินเตอร์เทรด2018ขออนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมราชินีนาถพระบรมซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดป่าเลไลวรวิหารวัดจำปาวัดไผ่แปลกวัดสิริวรรณารามวัดและวัดราชดรบำรุงอนุโมทนาเวลา 17:00 น.

อาจารย์บำรุงสุขศรีหาอัมภัยสมาคมสนามกอล์ฟไทยเจเทนเมนต์จำกัดและคณะนักจากรุ่นที่57ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายพระบรมศพสมเด็จพระ10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชษฐวัดแจงร้อนวัดสังเวชสารามวัดหน้าพระทับสิงห์บุรีวัดราชประดิษฐ์วรารามจังหวัดเพชรบูรณ์จุฬาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงราปกรณ์และอนุโมทนา 19:00 นโรงเรียนนิรีครอบครัวจันลาพักใหม่พร้อมด้วยนางสาวชิตราได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีหลวงช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศ์รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชอาทิเทศบาลตำบลบ้านโค้งจังหวัดสุพรรณบุรีและโครงการเอสแห่งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงประทานและพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อปวงประสบนิกรมาตลอดเพื่อชาวไทยให้มีความเป็นอยู่หน่วยงานต่างอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระยาภานเรนทิราเทพยวัฒน์มหาวชรราชธิดาเวลา 10:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังบริษัทที่ชนได้รับพระราชทานพระบรมราชการบำเพ็ญกุศลถวายพระพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงมหาวชรราชธิดาในสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์วัดเสมียนนารีและวัดประดุลนาทีสำนักงานปลัดกระทรวงมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงมหาวชรราชธิดามีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจังหวัดฉะเชิงเทราวัดปากน้ำกรุงเทพมหานครวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์วัดเทพกุญชรวัดกระสนครศรีอยุธยาและวัดสวดมาติกาและสดับปกรณ์กองบัญชาการกองทัพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชบำเพ็ญกุศลถวายพระศพมหาธาตุวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดลาดพร้าวมหานครวัดสันต้นวีระวงศ์จังหวัดสระบุรีและวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการเวลา 19:00 นโครงการบูรณาการเครือข่าวหน่วยงานฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคได้รับพระราชทานภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้านเรนทิราเทพยวดีกรมมหาวชรราชธิดาพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4จังหวัดชัยนาทจำนวน4รูปงานและประชาชนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัดพระกรุณาธิคุณอาทิจังหวัดสุพรรณบุรีโครงการ

0: สุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบ68ในวันนี้เป็นการพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวครอบครัวจ่าสิบตรีสุจินจิตกรียานสังกัดพลทหารม้าที่1บาดเจ็บสังหารบุคคลของฝ่ายตรงข้ามศูนย์เขาสัตโสมจังหวัดศรีสะเกษตัวนับภูมิลำเนาบ้านเลขที่24อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามครอบครัวบ้านเลขที่61ทับ139หมู่16ตำบลคลองสานีพลทหารวายุสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาเบิดจากอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ประครอบครัวจ่าสิบตรีจตราวุฒิมาประสบสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านเจ็บทุพพลภาพจากสะเก็ดระเบิดแสวงเครื่องของฝ่ายตรงข้ามสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาบ้านเลขที่40คลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครอบครัวจ่าสิบเอกดำรงเกียรติแก้วกระจ่างบ้านเลขที่27หมู่1ตำบลสำพะเนียงอยุธยาจ่าสิบเอกดับจากปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ธานีมุ่งกลางบ้านเลขที่100อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีวัดสังกัดกองพันทหารช่างที่1จากปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นธานีพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นในครั้งนี้ยังตัวอย่างหาที่สุดไม่ได้เป็นพลังใจสำคัญแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และประโยชน์สุขของประชาชนสืบไปสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่ง
1: เกศแก้วพระเสด็จคันไลแล้วน้ำตาฟ้าหลังน้ำตาชนสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในอันข้าหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระจายเสียงและวิทยุสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ครับ
1: พบกันในเปลี่ยนมุมคิดเช่นเคยณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
0: และผมปริ้นนันทคมประสาทพรนะครับเรามาร่วมที่สร้างสรรค์ร่วมกันคิดวิเคราะห์
1: แบบของเราออกอากาศหลากหลายช่องทางหน้าจอช่อง10ทีพีทีวีโทรทัศน์รับฟังผ่านทางวิทยุครับวิทยุรัฐสภา FM 87ทนพร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคครับ AM 1000
0: ครับยังสามารถที่จะติดตามรับชมรับ

0: ที่แฟนเพจ Facebook วิทยุครับที่เว็บไซต์ tpchannel.org แอปพลิเคชันครับบนและ Android กับ TP Channel นะครับและชมรายการย้อนหลังผ่าน YouTube ท
1: ุ
0: กเทปทุกตอนนะครับที่ YouTube Channel
1: นะครับวันนี้เปลี่ยนมุมคิดพามามองเรื่องพูดถึงการท่องเที่ยวนะครับพี่ปริ้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้องมาบ้านเราปลายปีเนี่ยจะเป็นช่วงไฮ
0: ธันวาเนี่ยต้องเตรียมตัวแล้วนะ
1: บ้านเปิดประตูประเทศไทยรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าปกติเราให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวคือนักท่องเที่ยวเนี่ยหน้าฤดูการการท่องเที่ยวเดี๋ยวมาเองว่ากันอย่างนั้นเมื่อก่อนเราคิดแบบนี้เอ๊ะเราจะทำยังไงให้ประเทศไทยเนี่ยใครๆก็อยากเรื่องการท่องเที่ยวอาจจะเป็นมาพักแบบรายการท่องเที่ยวนะครับบางคนอาจจะครั้งชั่วคราวหรือบางคนอย่างต่างชาติเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่บางคนเป็นลักษณะ work from home ด้วยทำงานที่ประเทศของลักษณะแบบนี้ฮะอาจจะต้องเปลี่ยนมุมคิด
0: นะในส่วนของจากท่องแบบ tourism economy เนี่ยนะครับคือตั้ง5วัน7วันวันนี้มีศัพท์ใหม่เกิดขึ้นนะครับเป็น visitor economy บอกนะครับผู้มาเยือนในที่นี้เนี่ยมันความ tourism คือการเน้นท่องเที่ยวเลยตั้งใจมาเลยแพ็คกระเป๋าวัน7วันสำหรับประเทศไทยแต่คือคนที่มาประชุมสัมมนานะครับแล้วไม่ได้ตั้งเยือนเนี่ยนะครับเขาก็รวมอยู่ในกลุ่มเรื่องใช้เวลาแค่ 3-7 ชั่วโมงที่จะมาใช้บริการของเราด้านที่จะต้องเดินทางต่อไปที่ประเทศอีกประเทศหนึ่งมาแวะนะครับที่ประเทศเรานะครับชั่วครั้งชั่วคราวเป็นหลักชั่วโมงก็ซิเตอร์เหมือนกันคนที่ติดภาระขอเสี้ยวเวลานิดนึงปลีกเวลามาใช้บริการของเราไม่ว่าจะเป็นเวลเนสนะครับนวดกอล์ฟนะกิจกรรมเหมารวมอยู่ในลักษณะของวิสิเตอร
1: ์ทั้งหมดฮะเอาเป็นว่าไม่ได้มีเที่ยวไทยแต่ไม่ว่าคุณซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางรองนายกรัฐมนตรีคุณสุภจิตกำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและไปนะครับไปถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูหน่วยที่ทำให้บรรดาผู้มาเยือนเข้ามาแล้วเนี่ยมีภาพอย่างที่ทีมงานขึ้นมาเลยนะครับคนไหนที่ติดตามผ่านทางโทรทัศน์คุณผู้ฟังก็ฟังข้อมูลข่าวสารกับพวกเราครับไปถามว่าเอมีอะไรการดำเนินงานกันไห
0: ม
1: และเป็นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมันก็ต้องมีชี้วัดว่าเราจะวัดกันด้วยผู้มาเยือนเนี่ยเขามาเยือนแล้วประการขับเคลื่อนมันย่อมมีอุปสรรคและปัญหาปัญหาที่ไปกรุ๊ปปิ้งมาภาพที่ขึ้นอยู่ณขนาดนี้เนี่ยนะครับเป็นการไปที่ท่าอากาศยานซึ่งถือว่าเป็นประตูด่านแรกเหมือนกันเที่ยวก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะพอเข้าบริการ
0: ครับ
1: นะอาจจะเห็นนะเป็นพี่ปิ้นถ้าเป็นนักท่องเที่ยว
0: ก็ต้องสร้างความประทับใจที่ได้สัมผัสที่ได้เจอนะครับแล้วก็ในระหว่างทางเนี่ยและได้สัมผัสเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะสร้างความประทับใจ
1: ถูกต้อง
0: ยาวๆกันว่าจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับจะได้ขยับอีโคโนมีนะเพราะวันนี้เนี่ยนะฮะ

0: เราจะเห็นว่าข้อมูลตัวเลขของนักท่องเที่ยวนะครับดูสำหรับเดือนมกราคมถึง19กันยายนที่ผ่านมามีการขยับต
1: ั
0: วในส่วนของไทยเที่ยวไทยเนี่ยดีนะนะครับแต่ว่าเล็กน้อยแต่ไปลุ้นอีกทีช่วงไฮซีซั่นจะเห็นว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับต้นปีถึง19กันยายนที่ผ่านมาตัว P ห้อยท้ายเนี่ยอันนี้เป็นไม่ใช่ตัวเลขที่สรุป
1: ยังไม่ใช่ตัวเลข
0: ยังไม่ใช่ตัวเลขจริงๆที่สรุปแต่ลบ 2.18 ล้านคน
1: คร
0: ับตอนนี้ 3.67% ตอนนี้นะครับณตอนนี้อยู่ที่1 ล้าน 82,000 บาทโดยประมาณ
1: ล้านเลยอ่ะ
0: นักท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวไทยนี้อันนี้อยู่ที่146ขึ้นมา 2.49% แล้วก็รายได้จากการท่องเที่ยวสำหรับไทย 150,000 กว่าล้านบาทด้วยกันครับตัวเลขจำนวนดูสัก5อันดับแล้วกัน
1: ครับมีประเทศไหนบ้างจากไหนบ้าง
0: ครับอันดับ1คือจีนนะครับ3ล้านอันดับ2มาเลเซียครับ2,830,000กว่าคน
1: อันนี้น่าสนใจกลุ่มนี้เพราะว่าหลายคนบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยพอมาแล้วเขาน่าจะประทับใจเรา
0: เหมือนอยู่ยาวนะกล
1: ุ
0: ่มนี้อยู่หลายวันด้วยนะครับ1,600,000 กว่าคนนั้น 230,000 คนอันดับ5เกาหลีใต้ 800,000 นะครับก็จะมีไต้หวันญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาสหรัฐอันนี้เป็น10อันดับเลยนะครับที่มาไทย
1: คุยทั้งหมดทั้งมวลครับพี่ปรินค
0: ุ
1: ณผู้ชมคุณผู้ฟังครับโจทย์มันมีเห็นไหมฮะประเทศไหนไหนเขาก็ใช้เวลาเราอยากจะไปเยือนประเทศไหนอะไรฮะ
0: ถาม
1: AI
0: GPT
1: GPT
0: Gemini
1: ใช่สิ่งนี้เป็นอีกโจทย์ความท้าทายหนึ่งที่รัฐบาลเขาเห็นโอกาสตรงนี้แล้วเมื่อโลกกำลังแข่งขันกันท่ามกลางเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI จุดไหน
0: อ
1: ันนี้เป็นโจทย์จะต้องมามองต่อว่าทำไมประเทศไทยเฉพาะคำว่านักท่องเที่ยวจะนะครับเป็น Thailandวิสเตอร์เขามองไว้เนี่ยเป็นปี2แบบจะค่อยๆพัฒนาไปแล้วให้ successประสบความสำเร็จที่สุดนะครับมีการแข่งขันอะไรเป็นสะพานเชื่อมนะครับอาจจะเชื่อมเรื่องการส่งออกไหมรับผู้มาเยือนถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวคือแม้เราอาจจะเป็นทางผ่านแต่เราก็สามารถที่จะดึงดูดใจไม่ไปแล้วอยู่ไทยนี่แหละ
0: ใช่แค่3ชั่วโมง7ชั่วโมงแวะไปสปาไปนวดสักหน่อยทานอาหาร
1: รีแลกซ์
0: เนี่ยเป็นการได้เลย
1: ใช่
0: ช่วงเวลาสั้นๆ3ชั่วโมง
1: เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเปลี่ยนมุมที่รอท้าทายอยู
0: ่
1: ทิศทางจะเป็นอย่างไรตามต่อช่วงหน้าในเปลี่ยนมุม
0: ครับครับ
2: พี่ชัด
3: เอาขยะจากที่อื่นเนี่ยมาเผาที่นี่นะมันไม่ถูกอ่ะ
2: ไม่ถึง
4: คณะของท่านเป็นท่านแรกเลยที่เข้าไปดูข้อที่จริง
2: แก้ปัญหาให้ตรงจุด
5: มีอะไรยินดีที่จะประสานงานกับทุก
2: แค่ในสภาแต่พร้อมลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเสียงสะท้อนสู่การแก้ทุกเสียงมีความหมายทุกปัญหาต้องมีทางออกบัตรกรรมธิการได้ทุกวันศุกร์เวลา 15:00 น.ทางสถานี
6: เมืองพี่รายการเช็คอินทินพูด

0: มาเปลี่ยนมุมคิดกันต่อนะครับท่องเที่ยวปัจจุบันรัฐบาลขยับสำหรับทิศทางที่เราจะต้องจะต้องมองต่อนะครับวิสิเราพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจทางอาจารย์วีรศักดิ์โคสุรัตน์ตอนนี้พร้อมอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับอาจารย์ครับโจทย์ใหญ่ณวันนี้การแข่งขันมันสูงมากเลยท่ามกลางโลกเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ทำไมเรียกแหละจะเปลี่ยนบทบาทเขาให้เพิ่มมองตรงนี้ยังไงบ้างฮะ
1: อ๋อต้องมองกลับด้านเลยวันนี้มีคนเดินทางจำนวนหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวอีกจำนวนหนึ่งไม่ใช่เลยกันเยอะมากขึ้นทุกวันนี้มีคนต่างชาติเข้าเพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนขณะนี้โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยปีละแสนล้านบาท
0: ครับ
1: เราจะมองชาวต่างชาติไม่ได้แล้วเราควรขึ้นมาแล้วเราจะพบว่ามาเที่ยวอีกเยอะมากเลยก็จะมีแต่นโยบายเรื่องท่องเที่ยว
0: แต่โอกาสก็จะหลุดมือใช่ไหมอาจารย์
1: เขาก็จะไม่รู้จักถ้าไม่รู้จักเราไม่มีทางรู้เลยว่าแล้วเราควรจะให้มันรุ่งเรืองหรือถ้ามองว่าอย่างนั้นอาจจะไม่ใช่เป้าประสงค์ที่เราอยากจะได้เราจะได้ไปค่อยๆรีไฟเครื่องนี่คือที่มา
0: เพราะ
1: ว
0: ่า
1: ผู้เดินทางเราต้องจำแนกแยกแยะละเมื่อก่อนเราแค่มองว่าตลาดใกล้ตลาดไกลนะครับเฉพาะผู้ที่ถือบัตร Thailand Elite Card แล้วก็เดินทางเข้ามานี่เป็นกลุ่มที่เป็นรีไทร์แล้วหลายล้าน US ดอลลาร์ไม่เคยรู้เลยว่าเฉลี่ยแล้วการ์ดเป็นพวกที่เตรียมเกษียณแล้ว
0: เกษียณแล้วครับ
1: 40% เป็นพวกเตรียมเกษียณตกลง 70% นี้แปลว่าเป็นคนเกษียณแล้วกับเตรียมเกษียณแล้วเชื่อมั้ยครับพอไล่ดูสถิติเนี่ยวันนี้เพิ่งประชุมกันมาเสร็จนี้เข้ามาอยู่ในประเทศไทย100วัน
0: โอ้
1: 365ก็อยู่ที่แล้วเกิน2อีกที่เหลืออีกประมาณ 30% หรือบัตร Thailand Elite Card
0: ครับ
1: เราจะต้องมีเฉพาะกับพวกคนถือบัตรนะยังมีบ้างไม่รู้บ้างเพราะนั้นการไม่เคยชัดมาก่อนมาเป็นสวมแว่นให้อ่านชัดถ้ามันแม่นยำทันเวลาและอย่างที่ไม่ใช่แค่เรื่องมาเรียนมารับหาสถานที่ที่บำบัดจิตใจนี้เต็มไปด้วยคนเครียด

0: ียดจากการแข่งขันเครียดจากความร้อนเครียดทั้งนั้นเลยครับเมื่อก่อนเนี่ยวงการท่องเที่ยวรู้จักนะครับนักท่องเที่ยวกลุ่มในฤดูที่รัสเซียกำลังหนาวจัดอันนั้นเรียกว่านะนักท่องเที่ยวยุโรปที่จะหนีร้อนในยุโรปมาเขาร้อนโหดด้วยเพราะเขาร้อนกลางวันเขาหาที่เป็นหลบเขาต้องกลับมานอนบ้าน
1: อาพาร์ตเมนต์ร้อน
0: ซึ่งด้วยเรื่องการติดแอร์ยากเย็นเข็นใจเป็นอย่างยิ่งปีนี้ปีเดียวมีชาวยุโรปเขาไม่มีแอร์นอนป่วยเพราะนั้
1: น
0: เขาไม่อยู่นิ่งๆรอความเสี่ยงแล้วล่ะเขาจะออกเดินทางคำถามร้อนแต่บังเอิญช่วงที่เขาร้อน
2: พอดีเลย
0: นั้นมาใจนะ
1: ฮ
0: ะและมีแอร์นี่เขาไม่ได้มาเที่ยวในอีกเรื่องนึงนะฮะแต่เราถ้าเราคนออกเดินทางจากที่ตั้งของเขาด้วยเหตุผลแตกต่างกันไปนานนั้นนี้แหละว่าถ้าใส่แว่นเราเห็นชัดเราจะแก้อะไรหนึ่งเรามาลองดูม
1: ี
0: หรือครอบคลุมถึงบางกลุ่มที่เขาอยากจะออกเดินทางมาด้วยวีซ่าทำนองนี้แต่เขาไม่รู้ว่าเรามีวีซ่าหรือถ้าเรายังไม่มีวีซ่าแบบนั้น
3: แต่วิทยาศาสตร์ครับนิดหนึ่งแสดงว่าตอนเนี้ยคือพยายามที่จะคือกลุ่มเหล่านี้เขาใช้วิธีเพียงแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยต้องจับกลุ่มให้ชัดก็เลยเป็นนิดหนึ่งหาเลนส์ให้มันถูกพอจับเสร็จปุ๊บกระบวนการอ่ะหนึ่งเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าวีซ่าน
0: ี่วีซ่าเป็นพวกหนึ่งการอะไรอีกบ้างเพราะเราขนาดนี้เราใช้ e-visa มันก็เป็นไปตามตรายางที่เราประทับมีข้อความได้แค่นั้นแต่พอเป็นอินี่ของไหลตามไปอีกยาวพรวนเลยนะและบางอันเป็นของที่แนะนำให้อยู่ควรอ่านเพราะอยู่อ่านคนเองกว่าอยู่จะเจออาจจะใช้เวลาเป็นแคตตาล็อกให้อยู่เลยว่าไหนๆอยู่แล้วบอกว่าอยู่จะมาเพื
1: ่
0: อนะไม่ใช่มาเรามีที่ให้คุณเนี่ยไปดูนกมาที่เรามีที่ให้คุณวิจัย
3: เรามีแพ็กเกจให้คุณเลือก
0: แต่เราไม่ต้องส่งแพ็กเกจเล่ม400หน้านะ8หน้าเนี่ยแค่เขาอ่านผ่านดูแล้วถ้าชอบอันไหนกดจิ้มไปเลย
3: จองจ่ายจบนะผมเรียกใหม่ได้ไหมนะจองจ่ายจบนะครับ
0: และในขณะเดียวกันคุณไปออกกำลังเราก็จะได้ให้รู้ว่าเพราะประเทศไทยนั้นเนี่ยคือในอีกไม่อยู่มีกิจกรรมเดินวิ่งว่ายน้ำปีนเขาไต่อันนั้นเนี่ยให้อยู่เลือกทำอยู่ตรงไหนอยู่บินเข้ามาที่เมืองอะไรอาจจะบินเข้ากันแต่จะบอกให้รู้ว่างั้นหน้าข้อมูลที่จะไปให้อยู่อ่านเนี่ยมันจะเป็นหน้าที่อยู่ใกล้กับสนามบินที่อยู่บินเข้ามานั่นแหละ
3: อาจารย์ครับเท่ากับที่เราคุยกันทั้งหมดนะกับเป็นการบุ๊กกิ้งไว้เนี่ยเท่ากับว่าถ้านักท่องเที่ยวหรือผู้มาอาจจะมาเยี่ยมลูกที่เรียนอยู่เมืองไทยที่อาจารย์บอกว่าบางทีเขาเรียนแผนสัปดาห์นี้อยากจะไปทำอะไรสัปดาห์หน้าทำอะไรโอ้โหสำหรับคนที่เข้ามาเยือน
0: นะทำให้เขาดูได้เยอะแยะเลยและได้เองต่อไปในอนาคตและเอามารวบรวมเก็บไว้ด้วยว่ามีคนชาติอะไรเข้ามาแล้วทำกิจกรรมอารานด่านตอมอมาแล้วไปไหนไม่รู้รู้แต่ว่าเข้ามากี่วันออก

0: ไปกี่วัน
1: แล้วถ้าไปข้อมูลหายหมดไม่ได้เก็บไว้
0: ตอนไปทำกิจกรรมเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะแต่ถ้าเรามีอย่างนี้ปั๊บถ้าคุณใช้หน้านี้เป็นคูปองแล้วไปกินไปเล่นกิจกรรมดังต่อไปนั้นก็ได้ส่วนลดเพราะเขามาร่วมโครงการก็จะได้รู้เลยว่าโอ้มีใครไปทำอะไรบ้างนี่พวกวิธีเก็บข้อมูลแบบที่หนึ่งนะเขาได้ประสานงานกับสำนักงานสถาบันสำนักงานรัฐบาลนะครับ เขาร่วมละและเขาดึงข้อมูลสามารถขอข้อมูลราย24ชั่วโมงมาเก็บเลยเมื่อก่อนต้องรอ3เดือนนะครับกว่าจะไปแกะเอกสารที่เขาค่อยเซ็นกันมานั่นนะครับจะเข้าแล้วเราจะรู้ละมีสัญชาติรู้จักชื่อเท่านั้นเองว่ามาจากประเทศไหนและเข้าด่านอะไรก้าวหน้าใหม่นะแว่นชัดขึ้นใช่ไหมถัดไปบริษัทมือถือที่โรมมิ่งเข้ามาจากต่างประเทศและเดินทางเข้ามาใช้
2: คร
0: เราจะรู้แล้วว่าไม่รู้ว่าคนนั้นชื่อมาจากประเทศอะไรและเดินทางออกจากสนามบินและเมืองไหนมากที่สุดเขาเดินทางเร็วไหมเซลไซต์ที่18อย่างนี้เป็นต้นทำกลุ่มหรือเปล่าเพราะมันก็โรมมิ่งเราก็จะได้รู้และเราก็จะรู้ด้วยว่าเจ้าของซิมนั้นนะครับเราจะได้มาออกแบบกิจจากสถิติโนมัติเข้ามาและอย่าเอามันยัดเข้าไปใน AI ทำแนกแยกแยะแล้วสั่งมันให้มันค่อยๆวิเคราะห์ออกมาเรียงออกเป็นกลุ่มธุรกิจร้านอาหารกองข้อมูลกองเบลเลอร์เทอร์นี้เข้ารถจ้างคุณควรจะรู้อะไรถ้าคุณเป็นพวกล่ามคุณควรจะอยู่ประเทศคุณควรจะมาปรากฏตัวในบริบทไหนของแบบนี้จะช่วยทำให้บรรดาอาชีพหรืออาชีพที่เราก็ยังไม่มีแต่เราเพิ่งรู้ว่าอ๋อมีความต้องการจะได
1: ้
0: ไปบอกว่างั้นไปเปลี่ยนและมันจะเกิดขึ้นเป็นฤดูกาลด้วยอาชีพนี้มันจะมีเฉพาะในช่วงเดือนนี้นี่อีก3เดือนต่อไปเป็นกลุ่มหนีหนาปิดเทอมผู้ปกครองมาเยี่ยมเหตุของเขาของพวกนี้เราจะเห็นโอ้เราจะไม่ได้เห็นจำนวนคนเพิ่มใหม่พิเศษจากคนจำนวนเท่าเดิมนั่นแหละว่ามันทำได้ถูกใจเขาจะไปโพสต์เขาจะไปบอกกล่าวกันในโลกอินเทอร์เน็ตของกันเข้ามาอย่างมีเป้าเราบริการให
1: ้ครับได้ถูกของความเป็นวิสิเตอร์อีโคโนมีเพราะว่าเราประเทศอยู่วิสิเตอร์อีโคโนมีนี่คือความแตกต่างที่จะเกิดขึ้นเลยใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องถ้าเป็นคนอ่านหนังสือพิมพ์ก็แปลว่าอ่านเฉพาะหน้าหนึ่งไม่อ่านหน้าไหนจะรู้รายละเอียดไหมไม่รู
2: ้ไม่รู้
0: บัดนี้เนี่ยใส่แว่นซะถ้าเป็นคนสายตาสั้นก็ตัดมาให้ถูกต้องแล้วทีนี
1: ้เนี่ยละเอียดเลยเป็นวิสิเตอร์อีโคโนมีที่นี่นะครับท่านครับเราจะวัดความดีเราจะดูจากเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับที่เพิ่มมากขึ้นที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจตรงนี้ครับ
0: สองตัวนั้นยังไงก็ต้องดูและมันจะเห็นอะไรอื่นมากกว่านั้นความพึงพอใจ
1: ครับ
0: ถ้าเราวัดแล้วเรากลุ่มเราไล่มันลายกลุ่มเลยไหมสิบกลุ่มสิบห้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มดูดาวก็พอใจอะไรและไม่พอใจอะไรนะกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มมาเรียนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มมาทำจมูกกลุ่มมาเพื่อจะNL เขาไม่อยากให้ใครมาที่

0: ขาอยากจะมาเป็นตัวของพวกเขาเองอยู่ในวงของพวกเขาก็จะมาเช่าเรือยอทเที่ยวแบบนี้เราจะได้มี
1: นอกจากเรารู้กลุ่มแล้วเนี่ยที่อาจารย์อะไรที่ตอบโจทย์หรือไม่ตอบโจทย์นี่เราพัฒนาได้เลยเนาะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: พอเราตัดเสื้อมันเข้ากับรูปร่างของแต่ละกลุ่มแต่ละคนแฮปปี้แล้วก็จะไปบอกกล่าวกันเองลูกค้ากลุ่มนั้นจะเพิ่มกลุ่มอื่นเพิ่มเปล่าอีกเรื่องนึงนะแต่ต้องมีข้อมูลให้ถูกต้องใช่ไหม
1: ครับ
0: เช้าอ่านแต่พาดหัวมาเล่าได้บอกว่าแล้วไงตอบไม่ถูกเพราะไม่ได้อ่านหน้าในแต่เดียวกันฮะถ้าเราจะทำเรื่องต้องจะไปเข้ามาต้องเที่ยวบ้านเราหรือมาแวะทำกิจกรรมในบ้านเราให้มันรู้เรื่องเนี่ยใส่แว่นเนี่ยเพราะนั้นนโยบายที่เป็นนโยบายบังคับใส่แว่น
1: มันเชื่อมเนี่ยคือมันมีแต่บวกและบวก มีแต่สิ่งดีๆที่เราจะเปิดประตูต้อนรับผู้มาเยือนทีนี้ต้องเชื่อมโยงระบบไหมครับอาจารย์อย่างหลายๆจิ๊กซอที่อาจารย์พูดเราต้องเชื่อมยังไง
0: สามอย่างที่ต้องไปเชื่อมเลยนะและอื่นๆแล้วอันนั้นเป็นเรื่องข้อมูลคนเข้าเมืองยังต้องไปเชื่อมกับระบบชาวต่างชาติเนี่ยเขามีระบบประกันสังคมของเขาเนี่ยคนหนึ่งได้ประมาณ 6-7 หมื่นประเทศแถบ OECD คือยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีพวกเนี้ยนะเนี่ยแม้เกษียณแล้วหรือกระทำ
1: โอ้สูงครับสูง
0: เราควรจะขอประกันสังคมว่าพี่สังคมท่านต้องจ่ายเนี่ยส่งแนะบริการนี้ในบ้านเราเถอะ
1: กัน
0: ประกันสังคมนะ
2: ครับ
0: สำนักงานประกันสังคมของประเทศนั้นประกันภัยเพราะเรื่องสุขภาพของเขา
1: ครับ
0: เนี่ยมาตรวจ DNA ที่บ้านเราท่านมาจากเมืองเล็กๆนะท่านต้องเดินทางไปเมืองหลวงบ้านท่านบางทีบางอุปกรณ์ในการตรวจยังสู้ลง
1: อ่า
0: และบริการดีมากเลยท่านจะได้รู้และลูกค้าของไหนเพราะ DNA มันจะบอก
1: ครับ
0: มาตรวจไหมในบริษัทของท่านก็จะได้มีแพ็กเกจเพื่อจะให้ลูกค้ามีไอ้อย่างเนี้ยเกิดขึ้นในประเทศไทยไปตรวจ DNA กันเถอะเพราะทุกคนจะแก่อยู่นานมันจะต้องออกฤทธิ์มาในอีก5ปี8ปีข้างหน้าเนี่ยบริษัทประกันไม่อยากให้รีบมาทำตรงนี้เลยมาเริ่มดูแลรู้ใช่ไหมอันที่สองประกันภัยประกันสุขภาพใช่ไหมอันที่สาม
1: บุคลากรประจำการยังไงครับอาจารย์
0: ข้าราชการนั่นแหละความตกลงกับประเทศ UAE สหรัฐอาหรับแต่มันผมไปทำความตกลงว่าบุคลากรประจำการของเขานั้นราชการ 100% อยู่แล้วให้บุคลากรประจำการเนี่ยมารับตามสิทธิ์ที่ยูจะต้องจ่ายให้กับข้าราชการของยูเนี่ยให้เขามารับการรักษาเมืองตาเสียค่าเครื่องบินเท่านั้นแหละเพราะมาเลยค่าเครื่องบินเนี่ยค่าราชการของเขาทุกคนออก
1: คร
0: ับ ค่าทั้งหมดเนี่ยราชการเขาแค่นี้ก็ทำให้เท่ากับว่ามีคนจ่ายให้1ใน3แล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แค่นี้ประเทศไทยก็แข่งขันได
1: ้มองดูเป็นแพ็กเกจที่โอเคนะโอ้ถ้าเวลาเราทำงานนะตรวจสุขภาพทีแต่รอบเนี้ยที่เราทำทั้งหมดเนี่ยเหมือนเป็นแพ็กเกจแบบเนี้ยคุณได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งพักได้ทั้งสุขภาพได้อะไรล่ะคุณ
0: เราอยากจะให้บรรดาผู้เดินทางเนี่ยเขารู้สึกเลยว่าโอ้อาจารย์ที่จะจิ้มเลือกว่าปีคิดต่อไปด้วยว่าไปตรวจสุขภาพ

0: ้านอนปั๊บตื่นขึ้นมาหายงวงเงียแล้วไปโรงพยาบาลที่กำหนดก็ไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพตรวจขึ้นหัวใจเสร็จแล้วก็ไม่ต้องรอผลเลยนะไปต่างๆสารพัดเลยนะก่อนกับข้อมูลเหล่านี้จะถูกเอามาส่งให้อยู่ที่โรงแรมทั้งนี้เนี่ยตรวจสุขภาพแล้วมีอะไรที่ต้องระมัดระวังบ้างดังนั้นสุขภาพใบสุขภาพส่งไปให้เสร็จเราแนะนำเลยยาดังต่อไปนี้เป็นสิ่งที่อยู่ควรจะมีพกไว้เป็นวิตามินและสมุนไพรไทยที่จะแนะนำ
1: ยา
0: อ่ะใช่เพราะนั้นกลับไปแล้วคุณควรจะไปแวะเมืองของศูนย์ประเทศของคุณไม่ใช่เพราะมันอร่อยแต่มัน
2: ครับ
0: อย่างนี้เราก็ช่วยทำให้เกิดพูดง่ายเราอยู่เมืองญี่ปุ่นเกิดขึ้นเยอะเลือกเกินทั้งหมดทำโดยคนไทยเท่านั้นใช่ไหม
1: จริงครับอาจารย์
0: ส่วนร้านอาหารไทยที่ไปปรากฏอยู่ในต่างประเทศใครเป็นเจ้าของบ้างคนแต่อย่างน้อยเรากำลังทำให้อิทธิพลของวัฒนธรรมไทยนั้นเนี่ยมันมีตลาดรองรับว่าอ๋อเพราะฉันได้รู้จักแล้วกินไอ้นี้แล้วฉันจะหลีกเลี่ยงการไปถามร้านอาหารนั้นนะไม่ว่าเขาจะเป็นคนไทยเป็นปุ๊กหรือชาวอะไรนู้นกะเพราจากที่ไหนเธอใช้ขายังไงมันเป็นไปตามสูตรที่ไอรู้จักมาหรือเปล่าให้เกิดอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมใช่ไหมครับเป็นทูตทางวัฒนธรรมให้เราเบ็ดเสร็จเลยนะเพราะการตรวจที่เมืองไทยเป็นวิทยาศาสตร์ที่ชั้นนำระดับสากลนะกระทั่งลอนดอนบางเรื่องบางเครื่องของเขายังมีไม่เท่าเราเลยนะครับผู้ชนะเลยเราทำได้ดีและเราบริการคนไทยได้บางเรื่องเนี่ยมันต้องหาตัวหารเพิ่มฮะให้คนไทยมาหารกันเองเนี่ยเขามาช่วยต้นทุนกับหัวช่วยหารกับไอหน่อย
1: เฉลี่ยหารหน่อย
0: พันคนต่อปี
2: ค
0: ืนไม่ได้บอกเขาก็เสียโอกาสสิครับต้องตรวจแบบนี้ไปแล้ว มีแลบแบบนี้ไปแล้วเอามาหารเลยทุนต่อหน่วยถูกลงคนไทยหาพยาบาลหรือตรวจสุขภาพหรือตรวจ DNA ต่างชาติก็มาร่วมกันหารกันเราถูกเพราะเราเนี่ยประชากร 6-70 ล้านยุโรปส่วนใหญ่มีประชากรไม่ถึงเยี่ยมกันอย่างนี้มันถูก
1: นะว่าคืออยากให้เกิดมันวนกันเป็นลูปแล้วสามารถที่จะใช้เหมือนทูตการสื่อสารให้กับเพื่อนเขาประเทศเขาได้แข่งขันกันในโลกเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยครับอาจารย์ที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยน่าสนครับเพราะว่าอย่างเวลาเขาหาไทยขิงข่าตะไคร้ใจในเมนูหรือว่าสุขภาพเฮลตี้ไหมหนวดประคบอะไรแล้วอย่างหลายๆประเทศเขาก็ช่องได้ยังไงเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยทิศทางอนาคตที่เราคาดหวังได้ครับ
0: ใจเหมือนกันอย่างหนึ่ง
1: ครับ
0: กระหายความรู้แต่ความรู้ที่ค่อยๆบอกเล่ากันไปรับรู
1: ้
0: แต่ที่มันจะจดอยู่ตัวมันเองที่นั่นเลยคือการเขียนเป็นโครงสร้างเป็นระบบ
1: ครับ
0: เอระบบเพราะนั้นเมื่อทำแบบนี้เราทำข้อมูลนะเก็บข้อเรียบเรียงมันใหม่ให้มันเป็นระบบแล้วค่อยยัดตรงนี้มันจะเห็นเราชัดขึ้นเหมือนพาดหัวครับหัวเหล็กเนาะพาดหัวเหล็กก็ยังอ่านได้ยากอ่านได้ง่ายกว่าไอ้หัวไม้ใหญ่ๆพาดหัวเหล็กใหญ่สำหรับนี่นะฮะว่าพอเข้าใจปั๊บเนี่ย AI มันก็กระหายพวกนี้แหละมันอยากจะรู้ก่อน

0: และถ้ามันเป็นการันตีโดยแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ก็ในกรณีก็เป็นของรัฐไงใช่เป็นทางการเพราะฉะนั้น AI มัน
1: อันนี้สำคัญเลยสำคัญ
0: ครับพอมันมีตาประทับนี้ประทับมันจะจำก่อนเลยนะสำนักข่าวใหญ่ๆมันตอบเรื่อง AI นะผมยกตัวอย่างอีกสักอันหนึ่ง
2: ครับ
0: มีเรือยอทหลายลอดทะเลอันดามันมีเขาชอบมากเลยเพราะทะเลบ้านเราเป็นทะเลอุ่นนะ
1: ครับ
0: ไม่ร้องจ้ากันนะครับมันอุ่นนะ
1: ครับ
0: ทะเลที่อื่นในโลกนี
1: ้
0: มีอุ่นอยู่ไม่กี่ที่แต่ถ้าเขามีทะเลอุ่นต้องไปมีโรงพยาบาลรองรับทะเลอุ่นโรงพยาบาลรองรับปลอดภัยและลองไปตามหมู่เกาะมันเป็นประเทศหมู่เกาะอุ่นๆเยอะเลยโรงพยาบาลไม่ทันสมัยของเราถนนดีเราพบว่าวีซ่าสำหรับเรือนะแต่วีซ่าลูกนายช่างพนักงานที่จะดูจัดการดูแลนิรภัยทั้งหลาย
1: พูดเดือนเดียวเหรอครับ
0: เพราะนั้นพวกนี้เขาต้องถ้าจะให้กลับเข้ามาใหม
1: ่
0: เราเห็นว่าโหอยู่จะได้เอาเรือที่เธอเช่าเพราะถ้าเธอปล่อยเช่าโดยชอบเช่าและเธอเองก็ไม่ต้องเข้าข้อออกต้นทุนเธอก็ต่ำลงถูกลงแบบนี้นักท่องเที่ยวชั้นสูงที่เขาอยากจะนั่งเรือยอทก
1: ็
0: เรือยิ่งเล็กเรือยิ่งใหญ่เนี่ยผมเห็นน้อยเรือยิ่งเล็กยิ่งดีครับเพราะเรือที่เข้ามาในน้ำจืดไปแวะตามชุมชนไปบางน้ำแล้วก็พาคนมีฐานะแล่นไปแล่นไปโดดน้ำแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะกินของชุมชนไม่ทีแล้วรู้สึกว่าโอ้เขากินอะไรกันอ่ะลองจอดซื้อเขาสิกระจายเงินเข้าชุมชนแต่ทีหนึ่งพันคนสองมือนะแล้วก็กลับขึ้นไปบนเรือพับมื้อเช้าเขากินฟรีอยู่แล้วแล้วก็ตกเย็นเขาก็กลับไปนอนบนเรือเพราะเขาเสียตังค่านอนบนเรือมาแล้ว
1: ครับ
0: เพราะนั้นเราได้นอนหนักเลยนะเพื่อให้เรือลำใหญ่มันเข้ามาได้
2: อาจารย์ครับพูดถึงแพสชั่นที่วางยุทธศาสตร์ต้องถึง 2,003 อาจารย์ตรงนี
0: ้ในระหว่างทางถ้าข้อมูลออกมาปัดผมไม่ได้กำลังกะว่าทุกคนต้องรวยเนี่ยเรากำลังจะเข้าฤดูซูเปอร์เอลนี
1: ่
0: ดอกเบี้ยสูงในประเทศเริ่มกำลังซื้อหดถาวรมาช่วยอัดเข้าไปในทุกวันนี้สตรีทฟู้ด
2: ครับ
0: คนเดินทางคนเมืองเขาก็กินอยู่แล้วแหละเติมเข้ามาจากนักเดินทางชาวต่างชาติที่ไปตามเมืองต่างๆแล้วก็ไปเราบอกว่าโอ้ยที่นั่นมีเมืองมีมิชลิน
1: ครับ
0: จะกินตามถามมือได้ไงที่เหลือแล้วเนี่ยเขาก็จะได้กินของท้องถิ่นไหมแม่ค้าข้าวแกงจะได้ทานรสชาติแบบท้องถิ่นแล้วเขาจะรู้สึกว่าเออมันนี่เนี่ยจะได้ส่งเข้าไปทั้งเมืองหลักเมืองรองประชากรไทยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีประชากรเหลือน้อยลงทุกมาผู้มาเยือนไม่ใช่ผู้มาอยู่นะผู้ใช้จ่ายเอาให้เขาไปตามตรอกซอกซอยให้ได้เป็นไปคลาค่ำไปด้วยผมทองผมแดงอยู่อย่างนั้นเนี่ยไอ้อย่างนั้นเนี่ย

0: อยู่แล้วแต่ส่งเขาเข้าไปอยู่ตามไปเดินตามตรอกซอกซอยชุมชนเยี่ยมมัสยิดแล้วเขาจะได้เห็นความจริงแท้ของเราจนได้รายได้ครับ
1: ครับอาจารย์วีรศักดิ์ขอคำถามสุดท้ายครับภาพที่เราเห็นเร็วๆนี้ระยะเวลาสักเท่าไหร่เพราะผมเชื่อว่าที่เราคุยมาตลอดทั้งเนี่ยอยากเห็นดูเร็วแล้วครับอาจารย์ครับ
0: เปลี่ยนทุกวัน
1: ทุกวัน
2: เกิดแล้วเหรอครับตอนนี้
0: ใช่เกิดแล
1: ้
0: ว
1: โอ
0: ้พอเราได้ทำเรื่องนี้แล้วเราไปเยี่ยมสนามบินสุวรรณภูมินั่นเกินไปหน่อยแล้วช่วยหน่อยแก้หน่อยเพื่อให้คนทะลุสุวรรณภูมิกว่านี้ตำรวจตม.แจ้งทันทีบอกว่าเห็นนะช
1: ่
0: องที่มันออโต้นะนั้นเนี่ยเคยเปิดให้แค่3ผู้ซื้อหนังสือเดินทาง3ประเภทเท่านั้นคือไทยฮ่องกงและตุลานี้จะเปิดให้อีก3เพราะฉะนั้นคิวตรงนั้นมันจะต้องน้อยลงเขาเดินทางเข้ามาหาเราได้งั้นแจ่มใสมากขึ้นเขาก็ที่จะกักเขาอยู่ที่สนามบิน3ชั่วโมงชั่วโมงมันก็ดีขึ้น2ชั่วโมงอ่ะ
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลนี้คือสิ่งที่ต้องรอหลายๆปีนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณกับพี่น้องประชาชนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับอาจารย์ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ภาพเนี่ยอยากเห็นดูเร็ว
2: ใช่เพราะว่ามันเป็นระบบนะเป็นสเต็มเลยนะครับที่เป็นระบบแล้วก็เกิดประโยชน์ทั้งไทยด้วยและต่างประเทศด้วย
1: ใช่ครับรอดูการอาจารย์คนที่ท่านเป็นประธานคณะทำงานเศรษฐกิจผู้มาเยือนเราอีโคโนมีเป็นภาพที่ไม่กี่วันแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆได้เห็น
2: ครับ
1: แล้วก็ต่างทั้งหมดนี้คือเปลี่ยนมุมคิดนะครับหมดเวลาแล้วนะครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
2: ครับและผมปริ้นนันทคมประสาทพรครับ
1: ทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: พัชระเพียงเพชรพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงมาผวาสวงน้ำตาชนริดสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระข้าพระบันข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระจายเสียงและวิทยุสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ายการนี้ท่านสามารถเลือก Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิทัล
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายในระบบดิจิทัล

0: ครื่องนุ่งเครื่องห่มเป็นปัจจัยจำเป็นในการมาแต่อดีตการจากหลักคดีก่อนประวัติศาสตร์หลายแห่งพบหลักฐานหลายอย่างบ่งแดนไทยรู้จักนำเส้นใยธรรมชาติมาทอเป็นผืนผ้าและประดิษฐ์เป็นเครื่องนุ่งห่มผ้าและเส้นใยในดินที่ทำด้วยสำริดและเหล็กรวมทั้งอุปกรณ์หลายอย่าง
1: เราจะดูได้จากเทคนิคหรือสิ่งที่เป็นสิ่งทอที่เป็นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการผสมผสานคนมันไม่ได้ต่างคนต่างอยู่คนมันมีการอบบางทีสองวัฒนการเกิดรักใคร่กันแต่งงานกันมันก็จะมีการคือมีการผสมกันอยู่นะฮะก็ต้องคิดลักษณะนั้นแต่ถ้าเราแล้วก็สิ่งของที่เขาใช้นะครับถ้าเราอยู่ในหมวดผ้าเนี่ยเราก็จะผ้าครับว่าอย่างเช่นวิธีการถักทอเขาเป็นยังไงเขามันถ้าเป็นแบบเราถ้าดูง่ายสุดอ่ะก็จะดูจากลวดลายพอเห็นได้ชัดเจนที่สุดนะครับแต่ลวดลายบางลวดลายมันก็เราเห็นของบ้านนี้ดีก็อยากจะยืมใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเทคนิคเดียวกันในการทำเลยของเพื่อนไม่เป็นเรียนอย่างมันก็จะทำให้มันเกิดวิถีหรือเกิดกระบวนการรีโปรดักซึ่งมันไม่ได้ใช้วิธีเดิมนะครับอย่างเช่นภาคเหนือเนี่ยพุทธศาสนาเขาก็จะมีนะครับลายหางสะเปาที่เป็นต้องบอกก่อนว่าโดยหลักแล้วคนในผ้าท่อนล่างเรียกว่าพายภูมิปัญญาที่พ่อแม่ปลูกเขาย้ายถิ่นก็อาจจะนะครับไม่สะดวกที่จะปลูกฟ้าเขาก็จะ manageจากของที่มีที่เกิดนะครับการย้อมเป็นชาติที่อยู่รอบตัวเขาที่ให้สีอ่ะคือถ้ามันมีน้อยมันก็จะหายากสีดำสีแดงที่มาจากคลั่งหรือสีกลุ่มน้ำตาลธรรมชาตินะครับก็มาจากเปลือกไม้ใบไม้หรือแร่ธาตุในดินกลุ่มชนเหล่านี้ก็เลือกใช้นะครับในพืชที่ให้สีหรือว่าให้สีนะครับกับเส้นใยนะครับต่างกันไปนะครับแต่พอมันแบบสักร้อยปีอ่ะมันก็จะกลายเป็นอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์เพราะว่าสีเคมีเข้ามาเนี่ยปากกาตรงนี้มันก็ถูกปลดออกไปมันก็จะมีสีอื่นซึ่งผ้าประยุกต์นะครับเพราะว่ามันมีสีอื่นที่มันในพื้นถิ่นของเขาอะครับตรงนั้นมันก็เลยทำให้ตรงถ้าของดั้งเดิมเลยถ้าเป็นกลุ่มผ้าดั้งเดิมนะครับจะดูได้ค่อนข้างบริบทของมันอยู่
0: ถือเป็นหนึ่งในศิลปะวัฒนธรรมที่มักของประเทศไทยสร้างลวดลายบนผ้าทอสความอดทนและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทยที่ลวดลายที่เต็มไปด้วยความโบราณไม่ได้เป็นเพียงผ้าธรรมดาแต่เป็นผืนผ้าความเชื่อและวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกลายผ้าไทยโบราณจึงมีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ตาม

0: วิธีการทอและการสร้างลวดลายวัฒนธรรมและทรัพยากรลวดลายและสัญลักษณ์ของแต่ละภาคสะท้อนที่มีความงดงามในภูมิภาคนั้น
1: ๆอย่างทางภาคเหนือผมกลับไปก็คือเราจะเห็นได้จากลายของกลุ่มไทยวนทั้งหมดนะที่จะเป็นผ้าสิ้นรายละเอียดของลวดลายเนี่ยอาจจะบ่งลักษณะได้อันนี้ก็ในเชิงละเอียดลงไปนะครับก็จะเป็นลายห่มเผาซึ่งเป็นเรือก็คือในเรื่องของจิตวิญญาณนะเข้าวัดหรือต้องใส่สิ้นตินเพื่อจะไปไหว้พระจุลามณีนะครับหรือทางอีสานเนี่ยพันเกี่ยวกับลายพญานาคถ้าสมให้เห็นชัดเจนเลยว่ายังไงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านาคนะครับแต่หมายความสิ่งที่ปรากฏเห็นเด่นชัดก็คือลายพญานาคอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเราเห็นมันมีอ่ะก็อนุมานได้ว่าน่าจะเป็นอีสานแต่ก็ไม่ได้หมายทีเดียวนะครับมันต้องดูประกอบกันแล้วว่าก็ลายพญานาคก็แน่นอนนะฮะก็จะเชื่อว่ามีสัตว์ที่อยู่ในพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับพญานาคภาคใต้เนื่องจากว่าอยู่มุสลิมคนกลุ่มอื่นๆนะครับก็จะมีการผสมผสานครับตั้งแต่หรือแม้กระทั่งมุสลิมการหยิบยืมเทคนิคเป็นเรื่องการตกแต่งลวดลายอย่างเช่นผ้าบาติกนะครับหรือรูปที่เป็นดอกไม้ใบก็จะมีความเชื่อแบบไม่อยากจะมีจะแอพพลายเป็นรูปอื่นๆที่เป็นชิ้นต้นฮะแล้วก็ส่วนภาคกลางเงินของเราเนี่ยก็คือทำพอร์ตจากอินเดียเปอร์เซียแล้วก็เอาไปผลิตที่อินเดียแต่ต้องบอกว่าต้องมีการยักย้ายถ่ายถิ่นนะครับก็จะมีกลุ่มไทยวนที่ราชบุรีบ้างก็คือลาวซ่งไทยซ่งอยู่แถวสุพรรณบุรีไทยชัยนาทนะครับซึ่งตรงเดิมคือมนุษย์หรือกลุ่มคนนะครับว่าคนกลุ่มนี้ก็อยู่เป็นร้อยปีคนแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็คงคิดว่าจะไม่กลับไปในพื้นที่เดิมนะครับที่เขายังใช้อยู่นะครับ
0: สำหรับกลุ่มชาวมุสลิมที่เรียกว่ามาจนถึงทุกวันนี
2: ้ผมชื่อนิพนธ์มรุทัศน์ครับเป็นในตลาดครับโอเคแปลว่าเป็นคนที่รักขายทอดการทอผ้าไหมมาตั้งแต่สมัยอดีตตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เราอพยพอยู่ที่นี่และตั้งรถลากอยู่ที่นี่ตั้งแต่พ.ศ.2000ที่1พูดง่ายๆแล้วก็อาการก็พอเรามาอยู่ที่นี่ก็พนุ่งผ้าขมาจะอาบน้ำและผู้หญิงก็เป็นผ้านุ่งจูกระเบ

คมทางเรือมันสะดวกก็พายเรือเข้ามาทางคลององอ่างเข้ามาทางคลองปากคลองตลาดแล้วก็ขายตามจังหวัดที่คนรู้จักนั่นคือว่าผ้าไหมบ้านครัวรู้จักมาแต่ตอนนั้นคือเป็นผ้าเป็นพวกพังกางเกงแพยุคการแต่งตัวของเราโอเคก็สมัยก่อนยุคก่อนๆนะผู้ชายแล้วลุงเรียกอะไรจุงกระเบนธรรมดาไอ้นั่นโอเคแต่นี้เรามายุคผ้าไหมแล้วก็มายุคที่ว่าเป็นเชิงไม่ใช่ที่ว่าเราเอาไปขายเพราะว่าเกี่ยวกับมันช้ามากกว่าจะได้3วัน4 5วันกว่าจะได้จดแล้วสรุปกว่าจะได้มันก็เป็นเดือนเป็นปีกว่าจะเอารวบรวมไปแล้วเอาไปขายพอขายได้ก็มันแบ่งจ่ายตามที่เราเอาไปจากบ้านไปค้าขายเอาพอเราทํามาในครั้งที่5พอตนเกิดสงครามประมาณปีพ.ศ. 2575คือในครั้งที่7แล้วเลยก็หรือ2ขึ้นมาแล้วก็หยุดไปพักสงครามโลกเลิกแล้วกลับมาทอใหม่ตอนนี้เริ่มเป็นยุคของจิมพัมสันแล้วที่เราคือคุณจิมเข้ามาตอนแรกคือโอเคพระเจ้าบรมเทพพระเจ้าพานุพันธุคนนะบ้านแกอยู่ไม่ไกลจากบ้านครัวใกล้ๆกับบ้านครัวนี่แหละแกเป็นเพื่อนกันสมัยเช้าๆแกก็ส่วนมากก็จะมานั่งคุยกันเหมือนว่าเป็นเพื่อนกันอะไรกันก็มานั่งกินกาแฟปักๆๆแบบนี้แกก็เอ็ดให้หลงรุ่งกันแกก็เดินเข้ามาดูจะไม่บ้านผมลุงชายใหญ่เขาอยู่อีกทางด้านดูหนูก็โอเคก็ตอนแรกโอเคสนใจคนอาจจะมีบ้านมาสองห้องพื้นแบบนี้เราไปขายที่นู่นทำอยู่ประมาณสักพักหนึ่งแล้วแกก็ตัดสินใจโอเคจุดแรกไอ้พวกดีไซเนอร์ทางด้านดูว่าโอ้เราจะเปิดผ้าก็โอเคความเงามันมีเป็นความแปลกมันมีอะไรในยุโรปตอนนั้นไม่มีในอเมริกาตัดขึ้นมาที่จุลิวงก่อนตั้งแต่พ.ศ.2494ตั้งชื่อว่าอุตสาหกรรมไม้ไทยขึ้นคือโอเคยุคแรกแกก็สั่งตอนแรกเลยคือผ้าพังคมาแต่เสร็จแล้วพอเสร็จแล้ววันมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ไปแกก็เลยมาเปลี่ยนเป็นดีไซน์เป็นผ้าเส้นเดียวผ้าสองเส้นผ้าตรงผ้าสลับแล้วก็โอเคพอเราทำส่งไปปุ๊บแกก็ไปเปิดตลาดมันก็ดังขึ้นมาก็เลยโอเคเพราะฉะนั้นแกก็ไปมาตอนที่เสด็จพระราชินีท่านเสด็จประพาสอเมริกาแล้วก็ตัดเป็นส่งไปให้ทางสายมันก็ความดังขึ้นมาจนแกนั่นละแล้วแกให้บ้านครัวเนี่ยเริ่มทอผ้าไหวทอกันทั้งคืนเพื่อจะให้เขาค่าชงเขาจ่ายอะไรแบบนั้นผู้ป้าขึ้นมันก็มีฐานะอะไรขึ้นมาดีขึ้นมาอยู่ผลไปของจิมไอ้ก็ผลกระทบโอเคเราก็ไม่มีออเดอร์จากจิมแล้วเราก็โอเคเราก็บทจากความเป็นอิสระของเราแล้วแล้วก็เปิดตลาดเองได้แล้วแล้วก็ส่งตามโรงแรมทั่วไปเพราะเราผ้าบ้านครัวทุกคนก็รู้จักว่าผ้าดีส่งจิมคนรู้จักผ้าบ้านครัวเฟื่องฟูผ้าไหมพอดีคุณน่าจะเป็นพวกท่องเที่ยวมากันอะไรแต่เราก็สามารถที่จะเอาผ้าที่บ้านครัวเนี่ยไปนำเสนอตามร้านคำส่งกิมทุกคนโอเคยอมรับในคุณภาพเรียบร้อยและคุณภาพตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันแล้วก็ยังรักษาธุรกิจผ้าไหมหรือผ้าไหมที่เป็นสมบัติของชาติตอนนี้มันจะดูรู้สึกว่ามันจะได้ทางที่ทางเราทางรัฐบาลเองหรือใครก็หรือว่าผู้ประกอบการเองต้องการที่ให้มันเป็นไปว่าหนึ่งคงอยู่ให้กันเป็นล่ำเป็นสันในบ้านหรือว่าต่างประเทศเขาอยากจะมาซื้อผ้าไหมติดมือไปเราต้องการให้ไปตรงนั้นอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการยังสามารถที่ผิดออกมาได้แต่ข้อปัญหาตอนนี้เราประสบก็คือไม่ว่าจะที่บ้านผมเองประเทศเนี่ยคือผู้ที่จะมาสืบต่อในการผ้าไหมในการทอผ้าไหมที่ว่ารุ่นความรู้ทำไว้เนี่ยคือรุ่นหลังๆเนี่ยเด็กรุ่นใหม่แทบจะไม่ค่อยอยากจะรับช่วง

0: ทำผ้าไหมเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีจิตวิญญาณด้วยต้องรักด้วยอะไรด้วยและการตั้งท้องไม่คือไม่เรื่องความก้าวหน้านี่ไม่มีแต่เป็นเชิงอนุรักษ์ที่ว่าต้องเอ้ยอันนี้มันเป็นสมบัติของพ่อแม่เอาไว้เราต้องสืบสานต่อเสื้อผ้าไม่ควรในตามโรงงานต่างๆมันง่ายแต่มานั่งทองนี่โอเคมันพีมันที่จะไปผักดันที่ว่าให้มีเรายังไงเราก็โอเคเราก็ต้องให้ค่าแรงงานเราประมาณวันละ400ล้านหมื่นกว่าบาทแล้วช่วงที่ว่าเราเอาไปแนะนำไปที่เขาระยะไกลๆแล้วก็เขากลับไปเข้าโรงงานกันหมดก็หนักอะหนักจนใช้ความของแต่ละกระทรวงที่คนมันก็ยังกลัวอย่างที่คิดเสมอว่าไม่มีลูกสาวสืบต่อมาแต่มันจะค่อยๆหายไปหรือไปอาจจะเพียงแค่ไม่สามารถที่จะรู้เลยว่าต้นกำคิดเครื่องก็ยังไม่รู้จะทำยังไงอยู่เข้าไปคุกคีแล้วก็หนักใจแทนต้องให้เข้ามามันยากเพราะว่าโรคลำ
1: อย่างที่มหาลัยจะกรรมเขาบ้างในการที่แบบให้เขารู้จักว่ามันมีบ้านครัวอยู่ในเมืองแต่เราก็จะช่วยในการสนับสนุนเขาประชาสัมพันธ์ก็ยังมีหรือแบบพยายามจอยว่าหน่วยงานของ
0: จริงยอมรับนะตอนนี้ทุกคนต้องยอมรับว่าไม่มีใครมารับช่วงตัวแล้วผมเองนี่คนที่อันนี้ก็ประมาณ50แล้วและที่อยู่อีก2คนจะมาสิ้นเดือนนี้ก็ประมาณ10ได้สักกี่อีกบางทีก็แก่คนใช่ไหมและลูกสาวโอเคตอนนี้ก็ประมาณ40กว่าแล้วก็ดูแลอยู่ได้เพราะหมดรุ่นทั้งประเทศก็ไม่มีแล้วนะรุ่นเด็กๆจะไม่มารับช่วงต่อแล้วอีกไม่เกิดอีกไม่นานคิดว่าอีกไม่เกิน20ปีข้างหน้านี่แหละ
2: ลมหายใจเฮือกสุดท้ายที่โรยรินขึ้นเฉพาะที่บ้านครัวแต่ในความเป็นจริงยังเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งหากไม่มีใครมองเห็นสถานการณ์ภูมิปัญญาที่ขาดการสืบต่อหรือต่อยอดได้โชคดีเกือบตัดสินใจเลิกทอผ้าที่เล่าขานแต่กลับมีชีวิตชีวาตื่นจากความฝีมือจนกระทั่งกลับมาชุมชนนั่นคือการทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อพะเยาเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ไทลื้อสนใจเนื่องจากชุมชนเห็นประโยชน์และคุณค่าชาติพันธุ์ไทลื้อแล้วชาวไทลื้อเป็นใคร
1: ก็คือกลุ่มไทลื้อเนี่ยจะอยู่แถบ12ปันนส่วนทางเวียดนามทางพม่าและไทยกลุ่มไทยประเด็นที่เขารู้สึกว่ามันมีภาษามันมีที่เขาใช้คล้ายๆกันนะก็จะมีเอกลักษณ์ของที่ติดตัวมาถ้าภาพโดยรวมเนี่ยก็คืออย่างภาษาคุณลักษณะที่เป็นเฉพาะเกี่ยวกับบรรพบุรุษของเขาเป็นหมาตัวใหญ่หมาแล้วก็แม่ก็ต้องทอเส้นเขาก่อนนะครับไปตามถิ่นต่างๆเพราะว่าถ้าในประเทศไทยเองอ่ะกลุ่มลือที่ใหญ่

0: ยาวส่วนหนึ่งแล้วก็จะอยู่ที่เชียงรายส่วนหนึ่งใช่ไหมครับจะเป็นกลุ่มลือที่อยู่ในที่จังหวัดพะเยานะครับเชียงคำแถวนั้นนะครับมันก็จะมีเทคนิคของที่เราจะบอกด้านหมาตรงเอลซินแล้วเนี่ยก็ของการเกาะหลวงก็คือพอเห็นแล้วว่าเป็นกลุ่มตระกูลทำเกาะหลวงไม่เป็นนะฮะ
1: การแต่งกายของชาวไทลือก็มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมตักทองานศิลปกรรมต่างๆไทลือได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาเห็นได้ว่าในวันสำคัญและเทศกาลต่างๆชาวไทยกันทุกคน
2: แต่คือการแต่งโตเนาะถ้าการทอผ้าไทลือจะมีผ้าที่ไทลือมาอยู่เนี่ยก็อีฮั่นว่าเฮาเป็นเครื่องแต่งโตเครื่องแต่งกายแล้วแฮมประเภทนึงกับผ้าตีใจในพิธีกรรมเฮาอีฮั่นว่าเรื่องแต่งโต้นี่7จังหวัดภาคเหนือถ้าใส่ชุดไทลือแต่ละจังหวัดภาคชุดอันนั้นเป็นชุดไทลือจังหวัดไผ่แม่ยิ่งศิลป์ที่เฉพาะเป็นเอกลักษณ์ก็ห้องว่านำไล่พักแว่นแล้วก็หมกตำตาหมกกาบอยู่ติวาชังอีใสเนาะหลิวซี่ก็ซี่กี่ออกมาต้าศิลป์ต้าซี่นี่อีเอ็นทองพะเยาเลยฉะนั้นก็สามารถจะบ่งบอกได้เจ้าว่าเอกลักษณ์มันอยู่ตรงก่อในคนไทลือเพิ่นก็มีกรรมเนาะโค้งสางบอกชัดบานเฮาเป็นไทลือเหมือนกันอ๋อลายหรือเจงคองเป็นหรือเจงไห้บอกได้แล้วโค้งสางคือไทลือเหมือนกันแต่ละ

0: ครับเขาศึกษาไปแต่ๆเนาะลดลายนี่อีเอาเป็นซ่องส่วนใหญ่ๆลดธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนาะรอบๆตัวเก่าก็สามารถจะอีเป็นแหล่งบรรจาความเจอตั้งศาสนาเนี่ยความเชื่อศาสนาก็เป็นเนี่ยตัวแต่ฮันบ้านบะหูเนี่ยหลายประสาทประสาทบ้านบะหูแต่ว่าจินตนาการคือคิดเอาและแต่ละกุ่นมันก็อีมีแต่ละตีก็อีมีแตกต่างกันเพราะว่าบริบทต่างถิ่นต่างตีต่อกันมาเลยมันก็อีมีแบบคงกันมาตลอดถูกมอบฉะนั้นแต่ละตีมันก็บอกว่ามันเป็นเรื่องเล่าของท้องถิ่นต่างถิ่นเฉพาะถิ่นนะเจ้า
1: ของชาวไทลือที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ทอผ้าซึ่งได้รับความรู้เรื่องการทอผ้ามาจากญาติและผู้สูงอายุที่หากหญิงใดทอผ้าได้ที่ขยันมีความเป็นกุลสตรีเป็นคู่ครองแต่หากหญิง

0: ถ้าไม่ได้ก็จะไม่ได้แต่งงานหรือมีคู่ครองความสามารถไม่ขยันก็แม่ฝ่ายชายได้ไทลื้อในอดีตจะมักแต่ปัจจุบันกับห่างไกลของชาวไทลื้อคนไทลื้อเหมือนคนทั่วไปห่านพื้นบ้านก็จะไม่มีคนนิยมของชาวไทลื้อนั้นมีหลากหลายอาชีพเช่นการทำสวนลำไยดังนั้นการทอผ้าและเด็กไทลื้อรุ่นใหม่แต่ไม่สามารถทอได้
1: การปฏิบัติด้วยการทำจนเป็นอันนี้คือวิถีชีวิตในชีวิตตอนอีแต่งงานนี่พ่อแม่บอกว่าเฮาเอาใส่กล้วยใส่หีบไว้นะบ่งบอกว่าเฮาเป็นคนมีคุณในต่ำหูกบ่จ้าเนี่ยขึ้นคานแน่นอน
0: ผลว่าทำไมไทลื้อจึงมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในเรื่องจะเป็นอัตลักษณ์ที่มีน้ำไหลผักแว่นเชียงคำทอด้วยเทคนิคเกาะมีลายประกอบเสื้อผ้าของชาวไทลื้อจะมีการทอลวดลายที่บ่งสวมใส่โดยผ้าของไทลื้อแยกผ้าที่ใช้ในพิธีกรรมและผ้าสำหรับใช้ในครัวเรือนผ้าที่ใช้ในพิธีกรรมของไทลื้อมีความสำคัญทางวัฒนธรรมและผ้าสิ้นไทลื้อซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อและผ้าเช็ดหลวงคือผ้าทอชนิดหนึ่งของไทลื้อผ้าสี่เหลี่ยมยาวประมาณ 2-3 เมตรกว้างประมาณ 15-30 เซนติเมตรใช้ฝ้ายสีขาวถักไทยต่างๆลักษณะคือสีดำและแดงชาวไทลื้อจะทำผ้าเช็ดเดียวกับการถวายตุงถวายพระพุทธรูปในช่วงเทศกาลตั้งธรรมเทศมหาชาติขนาดและลวดลายใกล้เคียงและมีการเรียกผ้าเช็ดหลวงสลับโดยความแตกต่างคือออดไม้ไผ่ที่เหลาเล็กๆรื่นเป็นระยะตลอดทั้งผืนแต่การถอดเส้นไม้ไผ่นอกหลวงจะไม่นิยมถอดเป็นลายประสาทเหมือนตุงแต่จะดอกไม้และลายเรขาคันสร้างและลวดลายของผ้าเช็ดหลวงนี้ในการนับถือผีหรือของชาวไทลื้อก่อนที่จะมานับถือศาสนาพุทธเป็นมาปรับใช้ในพิธีกรรมการถวายทานเป็นพุทธบูชาบุรุษการให้เห็นบทบาทของผู้หญิงไทลื้อที่มีต่อพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาไม่สามารถบวชเรียนดาบุญและศรัทธาด้วยกันเพื่อใช้ในโอกาสต่างๆปัจจุบันมีการเลือกบางลวดลายของผ้าเช็ดหลวงเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ในชีวิตประจำวันเช่นผ้าปูโต๊ะจานความตั้งใจบ่งบอกถึงอัตลักษณ์

0: ที่ต้องการให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยติดตัวไปทุกที่และไทลื้อก็เป็นกลุ่มชั้นความเป็นพะเยาได้อย่างชัดเจนนำลวดลายผ้าทอของชาติพันธุ์ไทลื้อที่มีความเป็นพื้นสีของวัฒนธรรมพื้นถิ่นมาประดับไว้บนชุดครุฑพะเยาลัย
1: ปณิธานของเราปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนเรารู้ว่าการศึกษาเราเนี่ยจากจำนวนหลักร้อยหลักพันตอนนี้เป็นหลักหมื่นการที่ว่าต้องใส่ชุดคุยปริญญาชุดคุยปริญญาก็คือสิ่งที่นะนี่คือความภูมิใจเนาะเราก็เลยมองยาวไปไกลเลยค่ะแต่สิ่งที่อยู่บนตัวเราเราน่าจะภูมิใจดีไซน์ชุดคุยกันนั่นก็คือหนาวแน่ใช่ไหมคะอากาศเย็นแพรสีดำเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าเห็นครุฑทั่วๆไปแพรสีดำอ่ะเนาะก็เริ่มคิดกันถ้าเรามองจังหวัดพะเยาความสวยงามก็คุยกันว่าผ้าทอผ้าฝ้ายทอมือเนี่ยเขาเรียกมีกี่เนาะใต้ถุนบ้านก็มีการดีไซน์กันว่าน่าจะเอาผ้าฝ้ายทอมือเนี่ยแหละค่ะมาใส่เป็นแถบสองข้างเป็นผ้าทอไทลื้อซึ่งมีกำเนิดมายาวนานมาก
0: ที่มหาวิทยาลัยพะเยาขอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒน์ไทลื้อมาให้เลือกดูซึ่งมีหลายลายให้เลือกและลายที่เลือกมาเป็นที่มีความโดดเด่นที่สุดและความกว้างยาวของลายได้เหมาะสมกับชุดครุฑที่สุดและส่วนพื้นที่ที่มีฝีมือดีจึงได้ทำการทดลองทอจนได้สีและลายที่ถูกใจออกจึงได้ติดต่อกลุ่มทอผ้าลายต่ำก้าว
1: ทุกคนจะได้ยินมาก็เป็นผ้าพื้นสีม่วงแล้วก็ยกทอด้วยลายดิ้นที่ลายน้ำม่วงกับทองอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็นี่ค่ะเป็นกำเนิดและถามว่าบนชุดครุยเนี่ยน้องๆ นี่บัณฑิตที่จบไปภูมิใจแน่นอนเนาะเพราะนี่คืออัตลักษณ์หรือสัญลักษณ์ก็สำคัญยิ่งต้องใส่ทุกปีอะไรที่ตามมาความยั่งยืนน่าจะเกิดกีที่อยู่ใต้ถุนบ้านจากเดิมสมัยใหม่บอกจะเก็บละกันตลอดไปอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นที่สร้างความมั่นคงให้เขาในเรื่องของสาในเรื่องของที่ชุมชนทำกันอยู่กันเนาะมหาวิทยาลัยชุมชนแล้วก็นวัตกรรมที่เราม
2: ีการเติบโตขึ้นเขามีรายได้เพิ่มขึ้นจากการที่แถบคุยของมอพะเยาก็มีรายได้เพิ่มขึ้นทีแรกก็ทาขายไปตามดีก็มหาลัยพะเยาเพิ่นเขามากระจายรายได้ให้ได้ดีขึ้นค่ะ
3: ดีใจมากเห็นเขาใส่กันรับออเดอร์เนาะทำตักบางคนก็มาสั่งเป็นชุดกระจายสมาชิกทอหาเงินส่งลูกเรียนดีก็อยู่ว่างๆนี่ก็เป็นอาชีพหลักอยู่แล้วถ้าคนไหนสนใจมาขอเข้ากลุ่มไม่ได้ปฏิเสธเลยช่วยกระจาย
2: เดิมทีก็คนเฒ่าคนแก่เขาก็ทออยู่กรมส่งเสริมเขามาส่งเสริมก็เลยให้ไปเอาฝ้ายได้เท่าไหร่นะวันละ4บาท5

0: บาทมารวมกลุ่มกันก่อนมาต่างราชการเขาก็มาช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องกีเรื่องอะไรพะเยาเขาก็มาเข้าดูมาทำแถบคุยก็ให้มีอะไรชีวิตดีขึ้นอย่างแบบนี้ค่ะไม่ต้องได้ไปรับจ้างทำอะไรทำงานก่อสร้างอะไรที่ไหนเท่าอยู่กับบ้านกับลูกกับหลานแบบนี้ค่ะ
1: สีธรรมชาติมันก็เราก็คนสีมันอยู่ได้ไม่นานสีมันจะหนีอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้จะทำไงก็มันทำอะไรไม่ได้อะเนาะเพราะว่ามันต้องมาอย่างเงี้ยไอ้คนที่เข้ามาสั่งทอไม่ทนอยู่แล้วสีมันอยู่ได้ไม่นานอยู่แล้วแต่จำเป็นต้องทอไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะตอนคะท้อเพราะว่าเราแต่มันก็ได้สีไม่ตรงกับที่เราคิดไว้อ่ะตรงตามที่เราคิดอ่ะไอวัตถุดิบเพราะว่ามันอยู่ในมีป่าเบือกไม้ผลของก็ท้อแล้วหยุดไปพักหนึ่งไม่ท้อไม่ยอมเลยอาจารย์กัญญาเข้ามาก็เริ่มได้สีตามที่เขาวิจัยมาแล้วมั้งค่ะว่าสีนี้ได้จากอันนี้สีนี้ได้จาก
2: เขามีปัญหาสีธรรมชาติแล้วก็สีตกนะคะแล้วก็ถ้ามีเขาย้อมแล้วไม่ได้เฉดสีจริงๆสีธรรมชาติเนี่ยมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเราก็ช่วงฤดูกาลนะคะหรือว่าสถานที่ทีมวิจัยเราลงนะคะแล้วก็สำรวจก็คือสำรวจพืชท้องถิ่นของเขาอะค่ะสีย้อมธรรมชาติได้ไหมนะคะแล้วคงทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ว่าเฉดสีนี้ถ้าป้าต้องเก็บช่วงไหนนะคะถ้าอย่างประมาณเนี้ยค่ะแล้วเราก็ย้อมเสร็จเราก็สถาบันสิ่งทอนะคะแล้วก็ได้สภาวะที่เหมาะสมแล้วก็เพราะว่าช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่สีย้อมธรรมชาตินิยมอะค่ะใส่แล้วก็สีย้อมธรรมชาตินะคะป้าเขาก็ไม่คงทนอะไรประมาณเนี้ยค่ะเราก็เลยได้เข้ามาพัฒนา
3: แล้วก็คือตอนนี้เราร่วมกันปณิธานปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนบริบทสังคมโลกปัจจุบันมันไม่ได้อยู่กับที่เกี่ยวเราคงต้องหลายด้านค่ะทอเนี่ยนะคะเราไม่ได้มองแค่ทอตรงจังหวัดเนี่ยเราก็มองเห็นว่าผ้าทอฝ้ายเนี่ยทีโลกได้เนาะอาจจะไม่จำเป็นต้องตัดใหม่ก็ได้เพราะนั้นเราก็จะส่งก็ยังใช้นะให้รู้สึกมีมากเลยเรามองว่ามันไม่สิ้นสุดค่ะไปตลอดการครีเอทสิ่งใหม่
4: คือผมว่ามันก็คือการยกระดับส่วนใหญ่คนไทยอ่ะมักจะชอบมองตามต่างชาติเนาะถ้าคนต่างชาติให้ความสำคัญ

0: มันคือเก๋เพราะฉะนั้นน่ะหลายนิทรรศมันก็เลยมีการคอลลาโบเรชันการที่แบบจะทำยังไงระดับสากลมันคล้ายๆเหมือนมันกลับธีมกันคือความรักและความหงแหนเนาะมานะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าเฮ้ยมันต้องดูอินเตอร์ก่อนเนาะแล้วก็มีพูดว่าโมเดลที่สำคัญเลยอะที่ทำให้คนไทยรู้สึกหงแหนนะที่พระจริยวัตรคือท่านทำเป็นกิจธรรมชาติของท่านเล็งเห็นในสิ่งทอที่อยู่พื้นมันก็นำไปใช้ในมันถูกการยอมรับขนาดนั้นแล้วอะมันก็เริ่มใช้ของเราท่านหนึ่งอะมันสักท่านส่วนสิ่งทอประเทศไทยคงหมดไปแน่ๆเพราะว่าเขาต้องการอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งก็ทำเป็นอินฟลูเอนเซอร์ตรงนั้นนะไม่ต้องอะไรมากเอาแค่เราทำแล้ววันหนึ่งมีคนพิกับก็เป็นเบอร์ต้นๆของภาวินิจฉัยที่แบบดีแล้วแล้วท่านใช้ด้วยอ่ะมัน amazing ตรงนี้คือคนเลือกอย่างเดียวมันไม่เท่าไหร่นะแต่ใช้จนเป็นชีวิตประจำวันเหมือนแฟนพันธุ์แท้จริงๆนะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะด้านแฟชั่นและสุนามว่า Queen of Style เรียบ International Best Dress หลานระดับโลกเช่น Vogue และ Vanity Fair จากการเป็นทูตวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและส่งเสริมโดยเฉพาะการพัฒนาและเผยแพร่ชุดไทยพระราชนิยมทำให้ต่อมาหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาค่าของภูมิปัญญาชาวบ้านและผ้าไทยซึ่งเคยเสื่อมให้มีการฟื้นฟูการทอผ้าไหมผ่านการก่อตั้งและศิลปาชีพช่วยสร้างอาชีพโดยเฉพาะสตรีในชนบททรงเป็นกำลังสำคัญชีวิตมีคุณค่าและมีธรรมสังคมและเศรษฐกิจ
0: เราบอกว่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เราจะสมศักดิ์นิยมมันบอกเรื่องเศรษฐกิจมันบอกเรื่องวิถีเรื่องที่ติดตัวมนุษย์ใกล้ชิดอันนี้คือเป็นประเด็นแรกแล้วมันก็จะเป็นการบอกประกาศออกไปผมคิดว่ามันเป็นการคือง่ายกว่าการขึ้นป้ายง่ายกว่าการถ้าคนที่ใส่อ่ะมีข้อในสกลนครอย่างผ้าที่ผมใส่หรือแบบหรือตอนนี้ซึ่งเราอาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มประชาชนเป็นท็อปิกที่เราจะคุยสารกับคนต่างชาติเนาะกับเพื่อนได้ว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันถูกเป็นภูมิปัญญาที่ถอดขึ้นมาสวยงามเนาะมันมีความแตกต่าง

0: ใช้งานอย่างเงี้ยมันก็จะมันใช้มันมีความเป็นมนุษย์ที่เราจะบอกว่าบางโปรแกรมเนี่ยหรือบางโครงการเนี่ยเราทำแค่สงวนรักษาโต้สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือต้องเอามาใช้ตามนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่จะสนับสนุนดีที่สุดช่วยกันใช้ภาษาไทยเยอะๆครับมิ่งค่อยๆสร้างด้วยเพราะว่าทุกบ้านมันจะมีกี่มันจะมีคนที่เสียงต๊อกแต๊กทอผ้าซื้อสำเร็จนะครับสาหรือภาครัฐเป็น CSR ต่างๆเนี่ยที่กับเรื่องนี้ก็ทำให้เราอะที่มาจากต่างถิ่นผมสถาบันที่อยู่ตามถิ่นต่างๆที่ไทยอะกำลังทำงานเรื่องอะตรงเนี้ยไซเคิลเนี่ยเริ่มทำงานแล้วแต่คนที่ต้องเอาไปใช้ด้วยหรือออคเคชั่นด้วยนะครับมันต้องทำทุกภาคส่วนนะฮะว่าเพื่อนเราหรือไปงานนี้งานแต่งอย่างเดียวมันอาจจะเป็นงานอื่นผมเข้าใจว่าคนไทยมีความเป็นอิสระแต่ถ้าทำให้เห็นความซ้อมมันมีความแตกต่างแล้วมันก็สวยงามจริงๆนั้นกลับไปศึกษากลับไปหัวได้ดีแล้วเพียงแต่ว่าวิธีการให้มันเป็นธรรมชาติ dress แต่ว่าบางสักส่วนหนึ่งก็ได้ผมคิดว่าแค่นี้เรา
1: ไทยโบราณเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญลวดลายที่สะท้อนถึงความเชื่อวิถีชีวิตไม่เพียงแต่เป็นการสร้างสรรค์ผืนการบันทึกเรื่องราวและประวัติชาติการนำผ้าจำวันการสนับสนุนการถอมือจากรุ่นสู่รุ่นยังคงความงดงามและเป็นการที่เราได้หันกลับมาสนผ้าไทยไม่เพียงแค่เป็นแต่ยังเป็นการสร้างความภาคท้องถิ่นมีความเข้มแข็งการเห็นผ้าไทยโบราณปรากฏในแฟชั่นร่วมสมัยและในชีวิตประจำวันนั้นคุณค่าและความยั่งยืนของมีวันลบเลือน

แก้วพระเสด็จขังน้ำตาฟ้าตาชนรินร่วงทุกสถิตกลางใจปวงตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ครับกฎหมายนั้นหนึ่งวันนี้มาติดตามประเด็นเรื่องราวต่างๆเป็นเรื่องที่อัปเดตไปนั้นก็ถือว่าไม่ทันไม่สามารถที่จะปฏิบัติของสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการต่างๆอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งครับดังนั้นจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งครับที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารแต่มากกว่านั้นก็คือข้อกฎหมายบทวิเคราะห์ทางวิชาการคุยกันในรายการแล้วก็แน่นอนว่ารัฐสภาครับทั้งเว็บไซต์ TP Channel ครับก็ iOS แล้วก็ Android ครับเข้าไปนะครับหรือว่า App Store ก็ไปจะเป็นลักษณะที่เป็นตัวหนังสือได้เลยแอปพลิเคชันนี้แล้วการติดตามรับชมนะครับหน้าฟีดจอวิทยุแล้วก็โทรทัศน์มีรายการต่างๆกันแล้วก็ถ้าใครมีมือถือโค้ดครับด้านซ้ายก็เป็นขวาเป็น Android อันนี้ของผมครับอาจารย์มารุธก่อนราชวิทยาลัยหรือมจร.สวัสดีวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็คุยหลายๆประเด็นนะอาจารย์มารุธก่อนจะไปหน้าหนึ่งมี
1: ประชาชนคนไทยมาเลยไทยพาสนะครับต่ออายุในก็ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะก็จะได้เพิ่มอีก700ใช้จ่ายนะครับในช่วงเศรษฐกิจนะครับของภาครัฐ
0: ราชนะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับจากเดิมจะสิ้นสุดก็ขยายไปในช่วงของเดือนตุลากับพฤศจิกายนนะครับสำหรับใครที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยก็เงินเขาเรียกว่าเงินดิจิตอลเนี่ยจะเข้าไปในระบบไม่สามารถแลกเงื่อนไขก็เช็คให้ดีอื่นด้วยเดี๋ยวรู้สึกจะมีนักเรียนนักศึกษาเดี๋ยวผมจะอธิบายกันในหน้าหนึ่งสื่อพิมพ์ด้วยนี่ก็แสดงความยินดีกับทัพนักกีฬานะฮะก็ต้องบอกว่านะครับเมื่อวานนี้ดูลุ้นกันที่หน้าจอกันเลย
1: ครับ
0: แล้วก็คว้าเหรียญทองแดงมาได้นะในการแข่งขันครั้งนี
1: ้
0: นะครับก็ถือว่าเป็นการก็ได้เหรียญทองที่การแข่งที่จาการ์ตาครั้งนี้ก็แข่งขันที่ก็ได้อีกแล้วก็ยังมีนักกีฬาครับก็อาจจะไม่ได้เอ่ยนะคือก็แสดงความยินดีอย่างยิ่งนะฮะต่อเรื่องของทัพนักกีฬาไทยนะครับเป็นการทรัพยากรมนุษย
1: ์
0: ที่ดีนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่บอกกัน
1: ติดตั้งรัฐเอกชนนะครับก็มีการสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะอาชีพขวัญและกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาเยาวชนรองเอเชียนเกมนี้ก็ถือว่านะครับ
0: เป็นมหกรรมกีฬาระดับเดี๋ยวเราไปดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันนะครับวันนี้มีอะไรครับหน้าหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของทางด้านหนังสือพิมพ์วันนี้เป็นดูภาพใหญ่ๆเลยนะครับก็มติชนเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภาพของพลอากาศเอกสมคิดสุขบา

0: กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีพันธนาการโดยมีพันตำรวจนนเลขานุการรัฐมนตรีนางจิรภาสินธุนาวารองปลัดกระทรวงยุติธรรมและคณะร่วมให้การต้อนรับที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามกรุงเทพมหานครเรื่องของทางด้านงานนะครับเรื่องของพระองค์นะครับก็เกี่ยวข้องนะของทางผู้ต้องขังนะฮะส่วนของทางด้านซึ่งงานพระราชพิธีที่สำคัญในปีนี
1: ้
0: ก็คืองานพระนะพระบรมราชินีปีหลวงซึ่งหมายกำหนดการก็กำหนดระหว่างวันที่15-19ธันวาคมก็จะมีการจัดก็ส่วนภูมิภาคแต่งานหลักก็จะเนื่องจากลานพระเมรุนะครับก็จะอยู่หลวงนะฮะงานถวายพระเพลิงพระบรมศพครับถ่ายทอดตลอดงานนะครับตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่19การประชุมเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็นะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีการก็คือการประชุมจัดนะฮะแล้วก็มีการจัดทั้งดอกไม้จันทร์ไว้ด้วยนะฮะเตรียมจัดทำล้านดอกนะครับก็เพราะจะให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์เวลา 8:30 นณลานคนเมืองก็ติดตามนะครับเนื้อหาต่างๆได้รับฟังนะครับในส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยว่าจะกำหนดแต่ว่าหลักลานกลางเมืองของแต่ละจังหวัดนั่นเองนะครับโดยจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นเจ้านะทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับไปครับเรื่องของทางการเมืองชี้ปมโหวตสวนมติฝ่ายค้านนะกล้าทำพลวิปอื่นนะครับอยู่ด้านล่างด้วยเหมือนกันอ่ะดูข้างล่างเลยครับไปดูกันมาครับอ่ะเนี่ยที่เห็นอยู่ตรงท่านนายกจับมือเนี่ยก็คือแน่นอนรัฐบาลมีเชนลั่นยังคุม5กระทรวงเอเด้งยุทธนากรมศิลป์โตอีกเขมรห่มสบายครับ
1: อ่
0: ะ
1: ครับ
0: ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าพรรคร่วมฝ่ายค้าน
1: ครับ
0: นะครับพรรคร่วมเป็นร่วมฝ่ายค้านเนี่ยก็คือไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะฮะคือไม่จำเป็นต้องร่วมเลยคือเขาจะประกาศว่าไปร่วมกับทางคือในส่วนของมติพรรคเนี่ยจะต้องนะครับวิปของแต่ละฝ่ายซึ่งพรรคกล้าทำเนี่ยนะครับร่วมกับทางคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านคือทางพรรคกล้าคำว่ามติของวิปคืออะไรครับโหวตลงมติอย่างไรซึ่งมติกำหนดว่าในการโหวตงบประมาณใครไม่เห็นด้วยนะพรรคเราจะโหวตได้แค่2ทางคือไม่เห็นงดออกเสียงแต่พรรคกล้าชอบทั้งพรรค
1: ครับ
0: 58ชอบ58พรรคเป็นอย่างไรก็ถือต่อนะครับมติของวิปฝ่ายค้าน
1: ครับ
0: แต่การกระทำนั้นมีผลนะครับในไม่มีผลในเรื่องการทำทางกฎหมายนะ

0: ก็กำหนดว่าทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะอิสระในการโหวตแม้จะเป็นมติของพรรคการเมืองก็ตามนะครับเมื่อขัดต่อมติของพรรคร่วมฝ่ายค้านก็คือทางด้านประธานวิปฝ่ายค้านจำเป็นจะต้องมีมติในการขับ ในส่วนเพราะว่าไม่สามารถจะร่วมรัฐบาลได
1: ้
0: เพราะว่าก็คือมีเจตจำนงร่วมกันที่จะดำเนินการทำงานของรัฐบาลนั้นเมื่อเห็นชอบไม่ถือว่าเป็นการตรวจคนและเส้นทางของการทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายนะดังนั้นเมื่อขับออกไปเวลามีการประชุมนะคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายพรรคกล้าทำเป็นส่วนหนึ่งนะครับพรรคร่วมฝ่ายค้านปัจจุบันก็ถ้าพรรคมีอะไรบ้าง
1: ก็หลักๆก็ประชาชน
0: ประชาชน
1: แล้วก็พรรคเรื่องอะไรคุณ
0: พรรคไทยพรรคดีแล้วก็ไทยรวมพลัง
1: ห้า
0: พรรคเสียงก็จะน้อยลงอีกจะเข้าไปร่วมเป็นสัดส่วนของทางรัฐบาลหรือไม
1: ่
0: อันนี้ก็จริงๆการจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลจะต้องเข้าร่ว
1: ม
0: แล้วก็มติแจ้งต่อทางประธานคณะกรรมการไปยังคณะกรรมการให้เข้าร่วมรัฐบาลหรือไม
1: ่ครับ
0: จากนั้นก็จะกลายเป็นฝ่ายค้านอิสระคือก็จะไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายค้านก็ไม่ได
1: ้ครับ
0: ก็เรียกเป็นสมาชิก
1: ในอดีตที่ผ่านมานะครับปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของพรรคสีเขียวหรือพรรคก้าวธรรมเนี่ยนะครับจะร่วมรัฐบาลหรือไม่นะครับมันก็ต้องอยู่ที่ตัวของท่านนายบุญเคาะนะครับแต่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับการเมืองไทยเนี่ยนะครับคำนึงหลักการเมืองไทยก็คือข่าวลือนะครับมันก็คือข่าวจริงนะครับซึ่งข่าวกระแสของทางพรรคก้าวธรรมนะครับในการที่จะมาเริ่มมาตั้งแต่ช่วงต้นของมันแล้วนะครับซึ่งมันก็มีออดนะครับมีก็เงียบไปช่วงหนึ่งภายหลังจากที่มีการพิจารณาลงนะครับที่ทางพรรคก้าวธรรมเนี่ยนะครับของทางฝ่ายค้านนะครับแต่นะครับก็เป็นเนื้อเดียวภายในพรรคของทางก้าวธรรมเนี่ยนะครับรวมของทางฝ่ายค้านเนี่ยนะครับก็คือก็แน่นอนนะครับทางฝ่ายค้านเนี่ยนะครับก็มีมติก้าวธรรมเนี่ยนะครับพ้นนะครับจากการเป็นของทางฝ่ายค้านนะคุณเจกลิน
0: ครับคือตอนนี้
1: ส่วนการปรับเนี่ยรัฐบาลหรือไม่เป็นรัฐบาลเนี่ยซีของทางฝ่ายค้านเนี่ยนะครับก็ในการที่จะยื่นพิปรายเป็นไปตาม151นะคุณเนี่ยอันนี้ก็สุดแล้วแต่ทางพรรคฝ่ายค้านนะครับว่าจะสุดท้ายแล้วหรือจะเป็นการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมตินะครับแต่ส่วนเรื่องเนี่ยก็ได้การกำหนดไว้อยู่แล้วนะครับว่าก็ถ้าจะปรับเนี่ยนะครับก็ต้องมีการ
0: ปัจจุบันเนี่ยนะครับพรรคร่วมรัฐบาลมี14พรรคมี14พรร
1: ค
0: ที่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีตำแหน่งรัฐ
1: ครับ
0: ก็คือพรรคเพื่อไทย
1: ครับ
0: นะครับเพราะคะแนนเนี่ยโดดห่างไปเลยพรรค83เสียง
1: ครับ
0: นะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับมีเสียงนะรองลงมาเนี่ยนะครับก็คือพรรคพลังประชารัฐกับพรรคประชาชาติแล้วก็พรรคไม่ได้โควต้ารัฐมนตรีก็คำถามก็คือว่าเมืองรวมหมด295เสียง
1: ครับ
0: อีก58เสียง

0: ือบท่านดูดีครับเสียงจะทะลุไปเกิน350เสียงครับเกินไปก็เป็นตัวเลขตอนนี้295ใช่ไหม295บวกกับอีก58
1: ครับ
0: ก็เป็น200
1: ซึ่งของเดิมเนี่ยนะครับก็เสถียรภาพอยู่แล้วนะครับพอได้กล้าทำก็มาเสริมแล้วก็ความเป็นเสถียรภาพของทางรัฐบาลเนี่ยนะครับเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการจัดสรรผลประโยชน์โดยเฉพาะโควต้าเนี่ยนะครับที่คุณจรีที่อยู่ในมือก็มีเพียงแค่2พรรคก็คือภูมิใจไทยกับทางเพื่อไทยนะครับทางกล้าทำเข้ามาเนี่ยนะครับเพราะอย่าลืมว่าในเบื้องหลังมันก็ยังมีนะครับแล้วก็ยังมีรัฐมนตรีที่อยู่ในสัดส่วนของที่จัดสรรปันส่วนได้
0: โอ้โหแต่มันจะยากตรงนี้แหละพรรคคือถ้าไปแบ่งเก้าอี้ออกมา
1: ครับ
0: มันก็จะในส่วนของทางด้านเขาเรียกว่ากลุ่มภายในพรรคเพราะต้องบอกว่าในพรรคการเมืองเนี่ยจะมีกลุ่มในกลุ่มย่อยภายในพรรคอีก
1: ค
0: ือไปตัด
1: มีคิวเป็นเรื่องปกตินะครับ
0: คือมีคนไปบอกว่าเอ้าก็ไปตัดเอาพรรคย่อยพันเขาไม่มีรัฐมนตรีนะครับพรรคพวกนั้นเขาไม่เอาตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ขอร่วมรัฐบาล
1: ครับ
0: แต่ไม่ขอร่วมรัฐบาลแต่กล้าทำเนี่ยเขามา50ง่ายตามคณิตศาสตร์การเมืองก็คือ10เก้าอี้แล้วตำแหน่งที่นี่5ตำแหน่งจะไปแบ่งจากใครล่ะ
1: ครับ
0: อันนี้มีปัญหาแน่นะไปแบ่งจากเพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทยก็บอกเอานะครับถ้าจะไปแบ่งมันก็มีทางเดียวคือกลับไปที่ตัวเองคือภูมิใจไทยมีกลุ่มย่อยอยู่แล้วถ้าไปตัดออกมันก็กระท
1: บ
0: มันก็ต้องไปดูวิธีการนะฮะในการจะอยู่แบบอิสระแต่อิสระมันก็ไม่ได้ไม่นี้เนี่ยครับก็คือทิศทางเนี่ยมันก็ต้องมาดูอีกทีครับว่าสู้ว่าเราก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้มีการไปสอบถามเนี่ยแกนนำของพรรคภูมิใจไทยหลายท่านนะมันเป็นไปได้เรื่องของการปรับเข้าร่วมเข้าออกอ่ะมัน6เดือนมาแล้วปานี่6เดือนมามีผลงานอะไรหรือเปล่
1: า
0: ครับคืออาจคือการปรับครม.ย่อมเป็นไปได้เป็นไปการคือดูประสิทธิภาพการทำงานประเมินการทำงานของรัฐมนตรีนะครับสอบเรื่องของเรียกว่าตำแหน่งนะครับเกลี่ยเก้าอี้อ
1: ่
0: ะเก้าอี้วนให้คนอื่นได้เข้ามีสิทธิ์ได้ครับแต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องบอกว่ามอก็ต้องดูว่ามันก็ต้องอย่างที่ผมบอกคือวัฒนภาพภาพรวมอ่ะซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยนะครับการตัดสินใจยก
1: ครับ
0: ท่านนายกจะเป็นอาจจะเป็นประเด็นสำคัญถ้าไม่ปรับมันจะนำไปสู่เกี่ยวกับเรื่องของการ

0: แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยนะที่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูนะครับอ่ะไปดูนะฮะระหว่างที่21ถึง22ที่นครนิวยอร์กสหรัฐภาพตรงกลางด้านล่างครับก็เป็นภาพของนายสุชาติชมกลิ่นฮะสิ่งแวดล้อมในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยพร้อมนายนิกรศิระโรจนานนท์นะฮะศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้และคณะเข้าร่วมการประชุมและกล่าวปาฐกถาในงาน Global Legal and Sustainable 2026นะฮะณเขตบริหารพิเศษมาเก๊าสาธารณรัฐส่วนภาพซ้ายครับก็คือเรื่องของสถานน้ำท่วมนะฮะที่ฝนตกต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกอุดมนะฮะที่อำเภอกบินบุรีนะตำบลหนองกี
0: ่
1: ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งขนย้ายยาเวชภัณฑ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์พร้อมประกาศปิดให้บริการครับอ่ะเดี๋ยวมาดูฮะเคาะไทย2เดือนเล่าไปแล้วนะ
0: ครับ
1: ก็เติมบัตรเงินจนอีก700นะครับแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่จะแจ้งก็คือคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับนักเรียนและก็นักศึกษา
0: ครับ
1: นักเรียนนะครับที่เรียนในมีทั้งนักเรียนนะนักเรียนนักในส่วนของสพฐนะ
0: ครับ
1: แล้วก็นักเรียนอาชีวศึกษาแล้วก็นักเรียนที่เรียนผู้เรียนนะครับเรียกผู้เรียนในระบบส่งเสริมการเรียนรู้ที่สกร
0: ครับ
1: นะกสกรเนี่ยนะฮะก็สำหรับที่เป็นนักเรียนกลุ่มเปราะบางนะกลุ่มเปราะบางไม่ใช่นักเรียนทุกคน
0: ครับ
1: กลุ่มเปราะบางเพราะว่าเงินเหล่านี้ครับจะถือว่าได้ไปที่เขามีฐานะทางครอบครัวนะครับทางเปราะบางทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเงินเหล่านี้ก็จะไปช่วยได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย
0: ก็สิ่งสำคัญที่สุดนะครับว่าเงินนะครับมันคือเงินที่มานะครับที่พอกู้เงินเสร็จเนี่ยนะครับวันนึงเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้และสิ่งที่มันตามมานะครับก็เรื่องของเพดานหนี้สาธารณะที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับในอนาคตนะครับที่ไม่ใช่นโยบายประจำที่ทุกรัฐบาลนะครับจะเปลี่ยนรัฐบาลก็ต้องทำนโยบายประชานิยมเขาไม่ให้ใช้เขาเรียกให้ทำนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยนะครับต้องตระหนักว่าเงินที่เรานำมาเนี่ยนะครับมันคือเงินกู้นะครับพอเงินกู้นำมาเนี่ยนะครับมันเอามาใช้เนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะตามมาในทางกฎหมายมันเป็นห่วงนะครับในเรื่องของวินัยทางด้านการเงินการคลังนะครับหรือในเรื่องของการใช้จ่ายนั่นอาจจะเป็นปัญหาใช้หนี้แล้วก็ดอกเบี้ยที่มันเกิดขึ้นที่ตามมานะครับ
1: อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับเป็นเรื่องบอร์ดประกันสังคม
0: ครับ
1: บอร์ดประกันสังคมหลังจากปรับหลักเกณฑ์ใหม
0: ่ครับ
1: นะครับมีการพูดถึงกันเยอะคือบอร์ดประกันสังคมเนี่ยนะครับจะมีการเลือกระหว่างตัวแทนนะฝั่งนายจ้างเขาก็เลือกกันในส่วนของลูกจ้างเนี่ยครับอันนี้เขาจะมีการเลือกกันในวันที่ส่วนของฝ่ายนายจ้าง7ฝ่ายลูกจ้าง7นะฝ่ายลูกจ้างเนี่ยไม่ใช่ฝ่ายลูกจ้างฝ่ายนายจ้างกับผู้ประกันตน
0: ครับ
1: ฝ่ายเอาไปเขาเรียกฝ่ายใช่ฝ่ายนายจ้างกับผู้ประกันตนขออภัยไม่ใช่ฝ่ายลูกจ้างฝ่ายผู้ประกันตนฝ่ายผู้ประกันตนเนี่ยครับจะต้องเลือกนะครับในวันที่27กันยายนนี
0: ้
1: นะครับผมคงเลือกทั้ง2ฝั่งมั้งนะในพร้อมวันเดียวกันนะฮะ8นาฬิกาถึง16นาฬิก
0: าน
1: ะฮะณสถานที่เลือกเดี๋ยวท่านก็ต้องไปดูกันนะฮะว่าในส่วนของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยจะแจ้งนะครับให้ท่านไปเลือกที่ไหนตอนแรกอันดับแรกท่านต้องไปเช็คสถานะสิทธิ์ท่านก่อนว่าท่านยังคงเป็นผู้มีสิทธิ์ในการเลือกคณะกรรมการนโยบายประกันสังคมทิศทางนะฮะการดำเนินงานของกองทุนของกองทุนประกันสังคมนะท่านอยากได้สิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยท่านต้องไปเลือกนะครับไปเลือกตัวแทนของท่านนะฮะไปเช็คก่อนที่เว็บไซต
0: ์
1: ท่านต้องรีบไปแจ้งนะฮะเช็คที่เว็บไซต์ก่อนและไปแจ้งว่าชื่อเอกสารท่านก็เวลาไปวันเลือกเนี่ยนะครับท่านก็มีบัตรประจำตัวผู้ขับขี่หรือบัตรประจำตัวผู้พิการนะท่านก็เข้าไปนะเอาไปได้

0: ีทและบัตรประชาชนผ่านทางระบบแอปพลิเคชันไทย ID อย่างเนี้ยนะฮะเป็นต้นท่านก็สามารถไปแสดงตนได้ทีนี้เขาก็มีการพูดเตือนกันนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของข้อควรระมัดระวัง
1: ครับ
0: คือห้ามใส่เสื้อที่แสดงสัญลักษณ
1: ์
0: ไม่ใช่สัญลักษณ์ทางการเมืองนะ
1: ครับ
0: สัญลักษณ์ที่เป็นการช่วยหาเสียงเส้นใส่เสื้อแล้วมีหมายเลขอ่ะ
1: ครับ
0: หมายเลขอ่ะหมายเลข
1: ห้ามจดโพยนี่เขาบอก
0: อ๋อห้ามนำโพยเข้าไป
1: ห้ามจดโพยหวังว่าบัตรเลือกตั้งนี่คงไม่มีบาร์โค้ดเขียว
0: ระดับการเลือกเลยเหรอฮะ
1: นะครับ
0: จะคงไม่ได้มั้งนะคืออย่าไปใส่อะไรที่มันเป็นหมายเลขหรือเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงตัวเขาเรียกว่าผู้สมัครนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องของการฝ่าฝืนระเบีย
1: บ
0: ว่าด้วยของการเลือกนะของกระทรวงแรงงานที่เขากำหนดเรื่องนี
1: ้สำคัญก็คือประชาสัมพันธ์นะครับให้ทั้งนายจ้างนะครับแล้วก็ลูกจ้างนะครับที่ใช้สิทธิ์ในฐานะผู้ประกันตนเนี่ย
0: ครับ
1: ใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับของท่านเนี่ยนะครับเลือกตัวแทนของท่านนะครับเป็นบอร์ดประกันสังคมเพราะสุดท้ายแล้วก็จะมีบอร์ดใหญ่นะครับก็เรื่องของสิทธิต่างๆกฎหมายต่างๆนะครับโดยเฉพาะสวัสดิภาพสวัสดิการต่างๆของทางลูกจ้างก็ดีหรือสิทธิ์ของทางนายจ้างก็ดีเนี่ยเพราะสุดท้ายแล้วบอร์ดใหญ่เนี่ยนะครับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็จะมารวมที่บอร์ดใหญ่นายจ้างนะครับฝ่ายลูกจ้างแล้วก็ฝ่ายของรัฐบาลนะครับ
0: ครับเอาละครับเดี๋ยวเราประเด็นที่น่าสนใจในช่วงที่2รายการเดี๋ยวติดตามนะฮะในช่วงหน้าครับ

0: เห็นปัญหาให้ชัด
1: จะเอาขยะจากที่อื่นเนี่ยมาเผาที่นี่นะม
0: ันประชาชนให้ถึง
2: ก็ได้
0: ครับแก้ปัญหาให้ตรงจุด
3: การเรายินดีที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงาน
0: เพราะกรรมาธิการไม่ได้อยู่แค่ในสภาแต่พร้อมลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเสียงสะท้อนสู่การแก้ไขทุกเสียงมีความหมายทุกปัญหาต้องมีทางออกติดตามรายการบทบาทกรรมาธิการได้ทุกวันสถานีโทรทัศน์รัฐสภา

0: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่ถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
1: เอาละครับตอนนี้นะครับในส่วนของทางด้านกรมการปกครองนะครับก็ได้ออกมาแจ้งให้กับประชาชนทุกคนได้ทราบนะครับใครที่จะขออนุญาตให้มีอาวุธปืนนะครับหรือจะขออนุญาตนะครับพกพาอาวุธปืนเนี่ยนะตอนนี้ทางกรมนะเป็นไปตามนโยบายของนะฮะว่าการส่วนมหาไทยและนายกรัฐมนตรีขอไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันก็มีเหตุในเรื่องของการใช้อาวุธปืนเนี่ยไปก่อเหตุในหลายพื้นที่แต่ว่าเราก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ก็อาจจะต้องมีการมาทบทวนกันอีกหลายเรื่องแต่ว่าท่านนายกบอกว่าตอนนี้ต้องทบทวนอย่างไรเนี่ยนะครับในระยะยาวเดี๋ยวต้องคุยกันอีกทีรายละเอียดเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามจากสกู๊ปข่าวเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันครับ

กรมการปกครองชี้แจงกรณีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนหลังจะบัญญัติกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง190โดยมอบหมายให้กรม

0: ออกคณะรัฐมนตรีภายใน90วันร่วมการปกครองระบุว่าประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจมี3เรื่องสำคัญได้แก่1ใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนป.3การระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวเพื่อควบคุมการซื้อและการครอบครองอาวุธปืนในเบื้องต้นระหว่างอยู่ระหว่างกรณีที่มีเหตุผลจำเป็นอาวุธปืนมรดกหรือกรณีขอซื้ออาวุธปืนเพื่อการแข่งขันกีฬาพกปืนป.12การระงับการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนเป็นมาตรการชั่วคราวเพื่อควบคุมการพกอาวุธปืนและรักษาความสงบเรียบร้อยโดยมีผลเป็นระยะเวลา19กุมภาพันธ์2570 3ใบอนุญาตมีและใช้อาวุธปืนป.4กรณีการจำกัดอายุใบอนุญาตเพื่อทบทวนการกำหนดอายุใบอนุญาตให้มีความเหมาะสมมากขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรการตรวจสอบและทบทวนคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ปัจจุบันกรมการปกครองอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนเสนอหลักการต่อร่างพระราชกำหนดดังกล่าวจึงขอเชิญชวนประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลางทางกฎหมายตั้งแต่12,569
1: นะเดี๋ยวเรามาดูนะครับในประเด็นที่น่าสนใจเรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องของการระงับเนี่ยนะครับการระงับในการซื้อนะครับก็แล้วก็ใบอนุญาตเนี่ยนะครับใบอนุญาตเนี่ยใบป.3เนี่ยนะฮะก็คือใบอนุญาตให้มีและใช้
2: ครับ
1: อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนสุนปืนมีและใช้มีและใช้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นใบแรกก่อนที่ต้องยื่นขออนุญาตซึ่งหน่วยงานกรมการปกครองก็จะตรวจสอบคุณสมบัติ
2: ครับ
1: ต่างๆมีในทะเบียนกรมการปกครองเนี่ยครับได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็จะมีหนังสือคำสั่งอนุญาตเป็นการเฉพาะราย
2: ครับ
1: ท่านนี่นะครับท่านต้องไปขอใบอนุญาตอีกใบหนึ่งนะครับขออนุญาตครอบครอง
2: ครับ
1: ใบอนุญาตมีนะครับสองต่อไปก็คือปองเนี่ยนะครับก็ต้องขอใบมีและใช้เนี่ยเอามีและใช้ใบป.3ก่อน
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็ไปซื้ออาวุธปืนที่ร้านอาวุธปืนทะเบียน
2: ครับ
1: เมื่อไปซื้ออาวุธปืนจากใบอนุญาตในทะเบียนขออนุญาตใบป.4
2: ครับ
1: เขาเรียกใบครอบครองเพื่อจะเอาอาวุธปืนดังกล่าวเนี่ยไปครอบครองนายทะเบียนก็จะลงนะครับต่างๆไว้รายละเอียดต่างๆว่าคุณครอบครองเก็บไว้ที่ไหนใครเป็นใครนะครับเก็บไว้ลักษณะอย่างไรรายละเอียดไว้หมดหลังจากนั้นครับก็นะครับส่วนใบป.10
2: ครับ
1: ซึ่งใบพกพาเนี่ยเป็นใบในทะเบียนเนี่ยมักจะไม่ให้ออกถ้าไม่มีความจำเป็นจริง
2: ๆ
1: นะครับออกยากมากต้องมีความจำเป็นจริงหรือจะเป็นเจ้าในพื้นที่ที่มีความอันตรายสูงนะอันตรายสูงจะต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่หรือคุ้มครองทรัพย์สินของตนเองหรือชีวิต
2: อ
1: ันนี้จำเป็นครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่มอบให้กับกระทรวงมหาดไทยกับกรมการปกครองก็คือว่าให้ระงับการออกใบอนุญาตนะครับให้มีหรือให้ซื้อวุฒิปืนเนี่ยนะครับแล้วก็ครอบครองปี69จนถึงกุมภาพันธ์ปี70เพื่อรอในเรื่องของเงื่อนไขวิธีการในการแก้ไขพรบอาวุธปืนฉบับใหม
2: ่
1: นะซึ่งพรบสำคัญหลายหลักการนะครับเกิดขึ้นหลักการสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือการที่จะกำหนดเรื่องของการต่อใบอนุญาต
2: ครับ
1: ซึ่งต่อใบอนุญาตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจะต้องมาตรวจสอบว่าอาวุธปืนยังอยู่ในการครอบครองดูแลดีหรือไม่ตรวจสอบตัวอาวุธตรวจสอบเรื่องของคุณสมบัติสภาพจิตใจของตัวบุคคลที่ครอบครองว่ายังมีพฤติกรรมและพฤติการที่เหมาะสมหรือไม่ตรวจสอบทะเบียนประวัติด้วยเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยนะครับการอนุญาตให้มีอาวุธปืนเนี่ยอนุญาตแล้วอนุญาตเลยแล้วพอพ้นระยะเวลา5ปีสามารถเปลี่ยนมือได
2: ้
1: มันเปลี่ยนมือได้คือเป็นกลายเป็นทรัพย์สินที่ซื้อขายได
2: ้
1: เปลี่ยนการครอบครองเปลี่ยนมือได้ดังนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมาทบทวนเรื่องนี้นะครับ

0: ที่จะต้องแจ้งว่าเป็นเรื่องของนะฮะมาตรการชั่วคราวแล้วก็เรื่องสำคัญต่อมาคือซึ่งในระหว่างที่จะมีการเสนอร่างพระราชกฎหมายใหม่นะครับที่ไปแก้ไขกฎหมายเดิมเนี่ยเพิ่มเติมก็มีการรับฟังซึ่งเขารับฟังมาตั้งแต่วันที่18กันยาแล้วจะไปสิ้นสุดวันที่17ตุลาคมครับก็สามารถที่จะไปร่วมแสดงความเห็นผ่านทางระบบกลางทางกฎหมายของกรมการปกครองได
1: ้นะครับคือจะครับโดยสภาพเนี่ยมันคืออาวุธนะคุณจะนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดมันอยู่มีอยู่2ส่วนนะครับส่วนของกฎหมายนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของการบังคับใช้ส่วนของกฎหมายเนี่ยก็คือพ.ร.บ.อาวุธปืนกระสุนปืนนะครับสิ่งเทียมอาวุธปืน2490นะถึงแม้ว่ากฎหมายตัวเนี้ยนะครับจะออกมาเกือบ80ปีนะแต่ช่วงระยะเวลา80ปีเนี่ยนะครับก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของคุณสมบัติเรื่องของการครับพูดง่ายๆก็คือในทางกฎหมายแต่สิ่งที่พบปัญหาคือเรื่องของการอนุญาตเนี่ยอันนี้เป็นอยู่ในส่วนของกรมการปกครองนะส่วนของการที่จะใช้ปืนอันนี้เป็นเรื่องของเจ้าที่ตำรวจแต่สิ่งที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมานะครับหรือแม้กระทั่งสถิติตัวเลขนะครับของการครอบครองอาวุธปืนของคนไทยเนี่ยคนไทยมี70ล้านคนตัวเลขของการพอลิตี้เนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับว่าคนไทยมี70ล้านคนแต่มีปืน10ล้านกระบอกเป็นปืนที่ถูกกฎหมายที่ขึ้นทะเบียน6ล้านกระบอกแต่เป็นปืนเถื่อน4ล้านกระบอกเนี่ยปืนนะครับที่มันปืนถ้ามันสุดได้คุณจักรินทร์คุณผู้ชมแต่ปัญหาก็คือปืน4ล้านกระบอกนะครับแต่มันกระจายอยู่ในสังคมไทยเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าตกอยู่ในมือของใครเนี่ยไอ้ตรงนี้ล่ะนะครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะในการป้องกันนะครับและทำให้ปืนนะครับที่มันปืนนะครับอยู่ภายใต้การดูแลการควบคุมภายแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็ต้องเริ่มจากนโยบายของรัฐบาลนะครับที่เด็ดขาดนะครับแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจนะครับทำหน้าที่อย่างรัดกุมต่างๆโดยเฉพาะนะครับเรื่องของการอนุญาตนะครับหรือแม้กระทั่งนโยบายนะครับที่ใครมีใบป.3ใบป.4หรือแม้ทั้งบุคคลพลเรือนในการที่จะขอไปยื่นใบอนุญาตในการพกพาเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะครับโดยเฉพาะพกพาคนทั่วไปนะคุณจักรินทร์คุณผู้ชมนะครับไม่มีใครนะที่จะพกปืนนะครับออกไปในที่สาธารณะนะครับมันก็มีทั้งถ้าปืนเถื่อนเนี่ยนะครับอัตราโทษ5ปีถึง10ปีนะครับแม้กระทั่งปืนผิดกฎหมายนะครับแต่ชื่อคนนะครับกับปืนเนี่ยไม่ตรงกันอันนี้ก็มีแม้กระทั่งพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะเนี่ยจำคุกก็ไม่เกิน5ปีจะเห็นนะครับว่าสภาพบังคับเรื่องของปืนเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็เป็นโทษในทางอาญาด้วยนะครับ
0: อ่ะอย่างนี้ก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยฮะในเรื่องประเด็นดังกล่าวเนี่ยครับเอาความเข้าใจคือชั่วคราวถ้ามีการทบทวนเสร็จแล้วนะครับก็ต้องมีการตรวจสอบพอตรวจสอบเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะกระบวนการเนี่ยอาจจะกลับมาใหม
1: ่
0: นะครับเพราะว่าเราต้องครับที่ใช้ในการก่อเหตุโดยส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับโดยส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยเป็นอาวุธปืนเถื่อนก็คืออาวุธที่ไม่มีทะเบียนนะครับดังนั้นคนที่วันนี
1: ้
0: ในระยะเวลาหนึ่งปีในเรื่องบอกว่าทุกคนห้ามพกพาก่อนเพราะห้ามพกพาก่อน
1: คนทั่วไปมันไม
0: ่ใช่มากแต่กรณีอย่างที่โรงเรียนเทพศิรินใช่ไหม
1: อ๋อจากภารกรสู่เทพศิริน
0: คือไม่อย่างภารกรคนละเรื่องนะภารกรนี่เป็นแบงก์กันต้องฟังดีๆเป็นแบงก์กันอันนี้คือไปดัดแปลงอาวุธปืนมันไม่ใช่มีใบอนุญาตแต่กรณีที่เทพศิรินเนี่ยคือไปเอาอาวุธปืนที่มีใบอนุญาตเนี่ยมาใช้มันแยกกันนะทบทวนทั้งระบบซึ่งโดยส่วนใหญ่เราก็จะเป็นอาวุธปืนเถื่
1: อ
0: นแต่มันก็มีหลุดรอดบ้างดังนั้นเนี่ยก็ต้องมาทบทวนนะครับทีนี้อาจจะต้องกลับมาอีกนิดนึงว่าเดี๋ยวตรงนี้นะครับใครที่อาจจะไม่พอใจว่าเอ๊ะจะต่อไปจะไม่ให้เขาเรียกว่าคนที่มีใบป.2 อยู่แล้วซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ก็รอจะต้องมาทบทวนแล้วก็อาจจะต้องมีคำสั่งใหม่แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยในส่วนกรมการนะฮะแล้วก็ไปแสดงความเห็นในช่วงของรับฟังความเห็นของหน่วยงานเกี่ยวกับการแก้กฎหมายใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็จะถือว่ามีส่วนร่วมกับทางกระบวนการนิติบัญญัติในทุกระดับเลยเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาดูละครเรื่องอะไรนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามจากไฮไลท์นะฮะของละครช่วง
2: เขาลบเปิดตาจอนด้วย

0: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรัก
1: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
2: คิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
0: มาช่วยกันลดหวาน
1: เค็ม
3: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
4: ที่ถูกมองข้ามไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวี
5: ต่างวัยต่างเจนแต่ทุกการเจอกันเต็มไปด้วยรอยยิ้มพบกับเรื่องราวที่จะพาทุกคนไปสัมผัสความอบอุ่นเสียงหัวเราะเรื่องเล่าและมิตรภาพที่เติมเต็มหัวใจบัตรที่ช่อง10โหระทัศน์รัฐสภา
6: ใช้เวลาร่วมกันคำว่าเจเนอเรชันแกปสำหรับ
5: แล้วคุณจะรู้ว่าความต่างวัยไม่ใช่กำแพงแต่คือกันรายการนี้เสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
7: คือรถยนต์ราชการเนี่ยนะครับก็ต้องใช้ในการปฏิบัติราชการนะครับเข้าใจนะครับว่าอันนี้นะครับเรานะครับไปในงานราชการไม่ได้มีสิทธิพิเศษในการขับยานพาหนะด้วยวิธีหวาดเสียวหรือไปเร็วขึ้นหรือมีสิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นนะครับเว้นแต่กรณีนะครับมีการขออนุญาตใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินกฎจราจรกรณีใช้ไฟขอทางฉุกเฉินอันนี้แยกออกจากกันนะคร
8: ับ
7: นะดังนั้นตรารถราชการรถราชการอะไรจะวิ่งแซงวิ่งอะไรต่างก็อยู่ภายใต้กฎจราจรเดียวกันนะความเร็วเป็นไปตามกฎกระทรวงความเร็วนะครับของแต่ละประเภทนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไม่สามารถที่จะบอกว่าเอ๊ะผมรีบมากจะไปราชการแซงซ้ายแซงขวาเพราะสุดท้ายเองนะครับเรื่องนี้เนี่ยผลร้ายก็จะเกิดขึ้นที่ตัวเองและเป็นความรับผิดที่ต่อการกระทำของบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ขับขี่ยานพาหนะของทางราชการหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวเรื่องนี้นะครับจากละครแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันครับ
8: ครับ

0: เอกสารส่งด่วนโครงการหลวงเนี่ยต้องส่งก่อนเที่ยงวันนี
1: ้โอ้สบายมากเรื่องแค่นี้เองน้องไม้พี่นงคิดว่าเรื่องอะไรโอ้เรื่องขับรถเนี่ยพี่นงเนี่ยอดีตซึบขับปั๊บขับซ้ายขับขวาเลี้ยวหน้าสบายไม่ต้องห่วงเราได้กินนะแต่ว่า
0: ขับด
1: ี
0: นะพ
1: ี่โอ้หนึ่งว่าจะชวนคุยต่อพี่จะบอกเลยว่าถ้าชวนคุยต่ออีกพี่จะขับไม่ทัน
0: โอเคพี่
1: เดี๋ยวพี่ส่งให้เลย
0: เขารบกวนจราจรด้วย
1: ได้ได้ได้กุญแจรถราชการอยู่นี่อยู่ในกระเป๋า
2: หัวหน้าเรียกผม2คนมาเรียน

0: เอกสารเมื่อวานส่งเรียบร้อยเนาะ
1: โอ้โหเรียบร้อยดีครับหัวหน้าเมื่อวานผมส่งทันเวลาเป๊ะเลยครับหัวหน้าครับ
0: แล้วนายดูนี่สิว่าไอเนี้ยมันคืออะไร
1: ได้เลยครับหัวหน้า
2: โอ้โหพี่หนุ่มนี่มันที่พี่ไปขับปาดหน้ารถเขานี่โอเค
0: แล้วนายรู้ไหมทำไมเขาถึงส่งมาที่นี
1: ่
0: ก็มันเป็นของหน่วยงานเราถ้าเขาไม่ส่งมาที่นี่จะให้เขาส่งไปที่ไหนแล้วดูข้อหาแต่ละข้อหาขับรถในเขตห้ามแซงขับรถปาดซ้ายปาดขวาในระยะกระชั้นชิดโดยที่ไม่ส่งสัญญาณไฟ
1: คุณน้าครับถ้าผมไปส่งเอกสารนะครับผมรีบไปส่งเอกสารผมกลัวมันจะไม่ทันผมก็เลยปาดซ้ายปาดขวาด้วยความถนัดทางการขับรถเร็วของผมครับผมเคยเป็นเด็กแว้นเก่าเมื่อก่อนนะครับหัวหน้าน
0: ายต้องเป็นคนรับผิดชอบเองเพราะมันเป็นความผิดเฉพาะตัว
3: ต้องอธิบายอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะที่เรากำลังจะอธิบายเนี่ยถ้าใครเรียนกฎหมายปกครองเดี๋ยวต้องเข้าใจเรื่องนี้ดีๆเลยโดยทางละเมิดของเจ้าหน้าที
4: ่
3: ซึ่งเนี่ยคือถ้าการกระทำนะครับในหน้าที่เนี่ยในหน้าที่และกระทำโดยหน้าที่นะครับกระทำโดยหน้าที่เนี่ยก็หน่วยงานรัฐเนี่ยก็จะต้องมารับผิดชอบต่อการกระทำของหน่วยงานนั้นนะอย่างกรณีการขับขี่และไปละเมิดละเมิดกฎหมายละเมิดละเมิดทางแพ่งอะไรมันไปหมดนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยกรณีแต่ถ้ากรณีเป็นการกระทำส่วนตัวไม่ใช่จากการกระทำโดยหน้าที
4: ่
3: นะฮะหน่วยงานของรัฐไม่ต้องรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดนั้นรับผิด
4: นี่คือหลักในทางกฎหมายนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเอกชนนะครับหรือจะนะครับถ้าอยู่หลังพวงมาลัยกฎหมายตัวเดียวที่มาควบคุมคือพรบจราจรอันนี้คือต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรถ้าในละครเนี่ยนะครับถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาทำในคำสั่งทำในภาระหน้าที่เนี่ยนะครับแล้วก่อให้เกิดผิดกฎหมายขึ้นมาเนี่ยนะครับที่คุณจักรินได้เกิดไว้เมื่อสักครู่เนี่ยก็จะมีกฎหมายเรื่องของรับผิดในทางละเมิดของเจ้าที่รัฐนะครับที่หน่วยงานเนี่ยนะครับก็จะต้องดำเนินการในการจ่ายค่าปรับนะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์นะครับกระบวนการในการสอบตรวจสอบนะครับหาข้อเท็จจริงนะครับตรวจสอบหาข้อวินัยนะครับว่าลักษณะดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นการลักษณะที่เป็นประมาทหรือไม่เพราะในทางกฎหมายปกครองเนี่ยการที่เอาผิดได้เนี่ยนะครับผู้กระทำเนี่ยนะครับจะต้องประมาทเลื่อยๆอย่างร้ายแรงนะครับ
3: คือเรื่องนี้มันมีคำวินิจฉัยของในกรณีอย่างนี้ครับก็คือว่าเรื่องนี้นะครับไม่มีบทกฎหมายใดให้เจ้าพนักงานขับรถโดยประมาทดังนั้นการขับรถเนี่ยนะครับเป็นพฤติกรรมเฉพาะตัว
4: ครับ
3: เป็นพืชไม่ในคำสั่งไม่ได้อนุญาตให้คุณไปดำเนินการนะครับไปดำเนินการขับรถโดยประมาทหวาดเสียวและตัวเจ้าพนักงานผู้ออกคำสั่งเองนะครับก็ไม่มีอำนาจในการออกคำสั่งเช่นว่านั้นด้วยเพราะให้มีการขับรถโดยประมาทหวาดเสียวนะฮะดังนั้นนะครับการขับขี่โดยประมาทหรือการสั่งการโดยพลการโดยที่มีอำนาจเอาครับหน่วยงานจึงไม่เมิดของเจ้าหน้าที่ได้กระทำก็คือเอาง่ายครับเรื่องนี้เป็นการกระทำส่วนตัวหน่วยงานของรัฐไม่ต้องรับผิดชอบเพราะไม่มีบทกฎหมายใดให้บุคคลใดขับรถโดยประมาทแม้นเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ตาม
4: ปรับโดนปรับ 4,000 นะคุณจักรินภายใต้พรบขับรถหวาดเสียวนะครับแล้วก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนน
3: แล้วถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็จะโดนในเรื่องของวินัยตามมา
4: ที่บอกว่ามีการสอบข้อเท็จจริงมีการสอบวินัยนะครับสุดท้ายก็มีนะครับทั้งภาคทันนะครับทั้งลดขั้นเงินเดือนทั้งตัดเงินเดือนเนี่ยนะครับ
3: กันไว้นะครับในเรื่องของกฎหมายจากข่าวครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มารุธพงษ์มาสิงห์ครับ พบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดี

0: ครับ
1: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
2: วันพฤหัสบดี569เวลา 9:00 น.จับตาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจากระทู้ถามทั่วไปแนวทางการทบทวนหลักสูตรการฝึกอบรมของหน่วยงานรัฐเพื่อป้องกันระบบอุปถัมภ์สดอนตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญรวมการยกระดับและการเปลี่ยนแปลงพันธกิจอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เหมาะสมกับสภาพการในปัจจุบันติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
3: มองรัฐสภาโฉมใหม่ใกล้ชิดประชาชนยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่เกาะลึกทุกปัญหาร้อนถึงมือฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนทางออกที่ทำได้จริงในมองรัฐสภาทุกวันเริ่ม2ตุลาคมนี้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
4: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงมาผวาสวงเป็นร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผู้แทนราษฎร

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสายด่วนรัฐกฎหมายกับผมอานันท์จันทร์ศรีดำเนินรายการคุยกันนะครับในการแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายจะเป็นแพ่งเป็นอาญากระบวนการอยู่ในชั้นโรงชั้นศาลชั้นตำรวจจะไปทำนิติกรรมมีปัญหาสงสัยอึดอัดนะครับผ่านรายการสายด่วนรัฐสภาถ้าเป็นช่วงบ่ายรายการสดไม่ติดภารกิจการถ่ายทอดการประชุมบ่ายโมงถึงบ่ายสามทางช่อง10นะครับส่วนใครที่รับฟังทางวิทยุก็จะรับสัญญาณไปรับฟังได้นะครับทาง FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์และอีก14เครือข่ายทั่วทั้งประเทศ AM ด้วย 1,071 กิโลเฮิรตซ์ทางออนไลน์ก็ตอนนี้ปรับรูปแบบให้ทันสมัยขึ้นก็เข้าไปดูได้นะครับผ่านเว็บไซต์ www.tpchannel.orgแอป TPCHANNEL นะครับส่วนใครเล่น Facebook เข้าไปชมเพจของสถานีจะถ่ายทอดรายการสายด่วนสดนะครับท่านเข้าไปกดถูกใจกดแชร์ให้ได้เลยนะครับในการประชาสัมพันธ์พิมพ์วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาค้นหานะครับตัวเพจกดถูกใจเพจแล้วก็จะเจอรายการสายด่วนเวลาถ่ายทอดสดจะเด้งขึ้นไปนะครับท่านก็ไปติดตามกันได้ส่วน youtube.com ช่อง TP Channel นะครับก็ติดตามการถ่าย1นะครับเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์นะครับติดตามกันแล้วนะฮะถ้ามีปัญหาก็ติดต่อเข้ามากันได้เพราะรายการของเราเนี่ยจะมีสดในช่วงบ่ายแล้วก็ดึกๆเนี่ยก็จะมี5ทุ่มทางช่อง10เสาร์อาทิตย์อยู่ในช่วงบ่ายถ้าติดตามช่วงไหนก็แล้วแต่นะครับบ่ายนะครับเป็นวันราชการเท่านั้นก็กดโทรได้เลยที่02ครับ206 6104

0: นะครับ022066102013วันไหนเจอกันรายการสดคุยกันสดๆวันไหนไม่เจอรายการสดนะครับผ่านระบบในส่วนของครับเอาเวลาท่านสะดวกเลยพิมพ์ข้อความกดส่งทิ้งไว้ผ่านระบบไลน์ของรายการ ID ขึ้นให้หน้าจอนะครับ QR code สีดำ @10hotline QR code ตัวสีดำมีประโทรกดส่งทิ้งไว้เดี๋ยวผมไปตอบให้ผ่านระบบไลน์ในช่วงเช้าของวันทำการนะครับส่วน QR code อีก1สีติดตามรายการ1ชั่วโมงอะไรนะครับมันเป็นเอกสารความรู้ด้านกฎหมายครับที่จะเอาให้ท่านเปิดดูเป็นคดีต่างๆที่เขาพิพาทกันจริงๆเนี่ยในประเด็นเรื่องนั้นเรื่องนี้สำหรับสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของมัดจำครับเวลาเราซื้อของอะไรก็แล้วแต่หรือไปซื้อรถไปซื้อนู่นซื้อนี่เนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยเอาเงินมาก็จะบอกว่านี่วางมัดจำกับมัดจำสักแสนนึงถ้าจะซื้อรถก็มัดจำสัก 50,000 หรือจะซื้อทรัพย์ใดก็แล้วแต่เอาวางมัดจำจริงๆแล้วมัดจำมันคืออะไรนะครับควรจะต้องรู้นะครับแล้วมัดจำนี่มันมีเงื่อนไขของมันนะเงื่อนไขของมัดจำมีเลยนะครับถ้าท่านจะทำสัญญาท่านต้องวางถ้าท่านไม่วางมาวางให้แล้วถ้าผิดสัญญาโดยที่วันนั้นไม่ได้วางมันไม่ได้นะฮะนี่คือเงื่อนไขที่ควรจะต้องรู้ในเรื่องของมัดจำก็ฝากท่านไปอ่านรายละเอียดต่างๆนะครับในเอกสารมีดีกาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเช่นเงินดาวน์เป็นมองเวลาเราไปจองบ้านที่จะจำไหมถ้าสมมุติผิดสัญญาได้คืนไหมหรือโดนริบไหมท่านก็ต้องรู้ไว้นะครับฝาก157นะครับเป็นตอนที่157ถ้าใครสแกน QR code ได้ก็สแกนแล้วอ่านเลยแต่ถ้าใครสแกนไม่ได้นะครับอยากจะฝากข้อความไว้แล้วรับลิงก์ก็พิมพ์157ขอกฎหมายมัดจำขอเอกสารกฎหมายขออะไรก็แล้วแต่ที่สื่อว่าอยากได้กฎหมายเดี๋ยวส่งลิงก์ให้นะครับฝากไว้ด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกับแฟนใน1ชั่วโมงก็จะมีเรื่องอะไรกันบ้างนี่ก็อยู่กับทนายความประจำรายการทนายความวสันต์ฟิล์มมือช่างวันนี้นะครับสวัสดีครับพี่วสันต์ครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ตอนนี้คุณภาคภูมิเข้ามานะฮะคุณภาคภูมิครับ
2: ครับผม
0: อยู่กับทนายวสันต์แล้วเป็นยังไงครับ
2: คืออย่างนี้ครับอยากสอบถามว่าพอดีไปทำไปจองปลูกสร้างบ้านไว้อะครับแล้วปรับแบบมีอะไรทีนี้พอปรับมีเงื่อนไขเยอะมากเลยพอเขาเรียกไปทำสัญญาเนี่ยพออ่านในสัญญาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเบิกจ่ายงวดหรือว่าลักษณะของสัญญาเนี่ยมันไม่ตรงอย่างที่เราคิดไม่ได้ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าจะขอเงินมัดจำคืนอย่างเงี้ยเพราะว่าจะเป็นไปได้ไหมครับ
0: คุณวางไว้เท่าไหร่อ่ะวางไว้ 50,000 ไปจ้างเขาปลูกบ้านให้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับตามแบบของเขาทีนี้เขาก็มีแบบได้ทีนี้พอเราปรับแบบเสร็จแล้วเนี่ยโอเคแล้วแบบเนี่ยค่อนข้างที่จะลงตัว 90% แล้วก็ถึงวันที่เขานัดเซ็นสัญญาพอเซ็นสัญญาปั๊บพอเราอ่านในสัญญาปั๊บเนี่ยรู้สึกว่ามันก็แต่ว่าเงื่อนไขในสัญญาเนี่ยพออ่านแล้วมันผมยกตัวอย่างเช่นคือแทนที่จะเขียนว่ารับเหมาแนะนำวิศวกรกับสถาปนิกให้เราก่อนแล้วพอหลังจากแบบเรียบร้อยตามนั้นแล้วเนี่ยจ่ายงวดแรก 15% แล้วก็แนะนำสถาปนิกวิศวกรให้มาดำเนินการออกแบบนี้ซึ่งผมมองว่าในลักษณะแบบนี้จริงๆแล้วแบบมันต้องเรียบร้อยครบทุกองค์ประกอบรวมทั้งรายการประกอบแบบราคาวัสดุก่อสร้างอะไรทุกอย่างรูปด้านรูปใบขออนุญาตเสร็จแล้วถึงค่อยทำสัญญาจ้างก่อสร้างแต่นี้มันขั้นตอนมันกลายว่าแบบก็ยังไม่เรียบร้อยแค่มีแปลนให้เราดูแค่นั้นเองแล้วก็จะมาทำสัญญาแล้วพอสัญญาก็ไม่ใช่เป็นสัญญาจ้างก่อสร้างอีกเป็นสัญญาแนะนำออกบงออกแบบเสร็จอะไรอย่างเงี้ยพอมาอะไรซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงว่าถ้าเราจ่ายไปแล้วเนี่ยแบบที่ออกมาแล้วไม่เกิดมีปัญหาวัสดุไม่ได้อะไรมัน

0: กว่าแบบนี
1: ้แล้ววันที่ไปวางเงินเนี่ยไปทำอะไรบ้างครับวันนั้น
0: วันที่ไปวางเงินเนี่ยก็ไปดูแบบมาตรฐานของเขาดูแบบมาตรฐานปุ๊บแล้วก็คุยกันว่าเขาก็บอกแบบมาตรฐานเนี่ยปรับได้คุยไปเรื่อยๆก็ไปติดต่อกันหลายครั้งนะฮะเป็นเดือนนะฮะ
1: ไม่วันที่วางมัดจำ 50,000 เนี่ยคุณได้เซ็นอะไรไหม
0: อ๋อก็ในนั้นเขาจะออกใบเสร็จมาให้นะฮะว่าตัวบ้านราคาเท่านี้มีการปรับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็มีเงื่อนไขว่าเนี่ยมัดจำเงินมัดจำจะไม่คืนในทุกกรณี
1: ทีนี้ฟังนะฮะ
0: ครับผม
1: เชิญพี่ทนายวสันต
2: ์ในเรื่องการที่เราจะสร้างบ้านนะครับแล้วก็ไปจ้างนะครับผู้ที่ที่เราไปจ้างเนี่ยนะครับก็เราต้องดูนะครับว่าเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือที่ก่อสร้างนะครับว่าไม่เคยทิ้งงานไม่เคยทำให้ลูกค้าเสียหายไม่เคยทำเป็นปัญหาร้อยแล้วนะครับเราก็ติดต่อไปนะครับเนี่ยอันขั้นแรกเลยนะครับเพราะคู่สัญญาตรงนี้เราต้องเป็นผู้ดูนะครับเพื่อที่จะกันไว้เบื้องต้นก่อนนะครับว่าเราจะมัดสัญญากับใครทำสัญญากับใครเพราะอันนี้มันเป็นการสัญญาที่ยิ่งใหญ่ในการที่เราไปสร้างบ้านนะครับเพราะแล้วก็ถ้าไม่ถูกใจก็นอนจะไม่ค่อยหลับเดี๋ยวจะแก้นั่นแก้นี่บานปลายออกไปเขาเรียกว่าบานทีหลังนะทำไปเรื่อยบานออกไปเรื่อยก็จะไม่มีความสุขนะครับเนี่ยก็ดูเขาเรียกว่าดูคนที่เราจะไปจับมือก่อนนะครับถ้าดูแล้วผ่านนะเช็คประวัติแล้วคนนี้ดี 100% ไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเลยนะครับเราก็เริ่มคุยกันครับคุยกันก็เขาก็จะดูก่อนกดอะไรอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วนะครับเรื่องการเขียนแบบมีไหมนะครับหรือเราไปจ้างเองนะครับสถาปนิกเขาเรียกว่าผู้ออกแบบนะครับปกติจ้างสถาปนิกว่าออกแบบบ้านให้ผมหน่อยครับผมต้องการบ้านแบบนี้ครับผมมีตัวอย่างอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มานะครับชอบแบบนี้กี่ห้องนอนกี่อะไรสถาปนิกเขาก็จะตกลงกับเราอย่างเงี้ยนะครับว่าอันนี้คุยกับสถาปนิกว่าในเรื่องของการออกแบบเนี่ยสถาปนิกจะเอาไปประกอบแบบหรือบริษัทเขามีนะครับบริษัทเขามีเราก็ต้องคุยกับเขาก่อนนะครับว่าไอ้ในส่วนเนี้ยมันแยกกันยังไงนะครับเกี่ยวกับเรื่องสัญญาที่จะเป็นไงหรือว่ารวมอยู่ในนี้เมื่อกี้บอกว่าจ้างเหมารวมนะครับเหมาอะไรก็ต้องดูด้วยนะครับคำว่าเหมาเนี่ยเหมาแบบไหนเหมาสถาปนิกเหมาทุกอย่างดูแลหมดทุกอย่างอย่างนี้ก็เราก็ต้องดูให้ดีนะครับเมื่อตกลงกันได้เป็นขั้นเป็นตอนแล้วตรงนี้ได้ตามนี้ที่เราพูดเราคุยกันนะครับก็ต้องมีการลงนะครับรายละเอียดย่อไว้ก่อนว่าอันเนี้ยตกลงกันแล้วเนี่ยตกลงจะให้ผมทำไหมให้ทำนะผมดูโปรไฟล์คุณแล้วดูของบริษัทคุณแล้วนะครับแบบนี้เราอาจจะเรียกเขาก็ได้นะผมก็อยากจะสร้างความมั่นใจเหมือนกันว่าบริษัทคุณไม่ทิ้งงานเงินให้ผมสัก 25% ได้ไหมหรืออะไรประกันไว้ได้ไหมเผื่อมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่คุยกันนะครับคุยกันเพื่อให้มันเกิดความพอดับพอดีเมื่อตกลงกันได้แล้วก็ตัวอะไรมัดจำคือตัวที่ว่าเราจะต้องทำกันแน่นอนแล้วนะคุณจะต้องมาทำตามนี้แล้วนะจึงเกิดมัดจำมัดจำมันก็จะมีผลผูกพันนะผูกพันคู่สัญญาเราจะไปจ้างคนอื่นก็ไม่ได้นะครับมีคนอื่นเขาโอ้บริษัทนี้ดีมากให้ราคาจะไปจ้างไม่ได้นะเพราะคุณไปมัดจำทำสัญญาไว้แล้วกับคนแรกนี้นะครับหรือคนแรกก็เหมือนกันที่มัดจำกับเราไว้จะบอกว่าโอ้ไม่เอาหรอกครับนะผมดูแล้วคิดดูแล้วมันขาดทุนครับอย่างนั้นอย่างนี้ครับผมปัญหามันเยอะครับไม่เอาก็ไม่ได้อีกครับเพราะถึงความที่ว่าฉันจะกับเธอจะต้องทำงานด้วยกันแล้วนะจะต้องเดินด้วยกันแล้วนะถ้าผิดนะคุณผิดฉันลิฟต์นะคุณผิดฉันลิฟต์ไม่ให้ผมไปทำผม

0: ลิฟนะเพราะผมเสียหายมันเป็นการลิฟได้ครับตัวนี้เป็นผลประโยชน์เป็นค่าที่เราจะต้องโดนถ้าเกิดเราผิดถ้าเขาผิดคุณจะต้องเสียหายอะไรมันก็มีอีกในสัญญานะครับมันจะบังคับได้ตามเจตนาแล้วลงแล้วเหมือนกับลงแรงลงเงินลงอะไรเข้าไปให้เห็นแล้วนะครับสัญญาถือว่าผูกมัดแล้วครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนั้นครับ
1: เพราะตามหลักแล้วมัดจำเมื่อทำสัญญา
0: ครับ
1: เมื่อวางปุ๊บสัญญาเกิดเมื่อสัญญาเกิดทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตาม
0: ปฏิบัตินะครับก็จะนะครับว่าตามยาก็จะต้องไปพิพาทกันแหละทีนี้นะพิพาทกันว่าเออคุณไม่ทำตรงนั้นคุณไม่ทำตรงนี้มันจะมีปัญหาครับ
1: ครับ
0: แต่คุณต้องรับผิดชอบตามที่ได้ลงตามสัญญาที่เราได้พูดได้คุยไว้เพราะมีการมัด
1: สำคัญเนี่ยเมื่อสัญญามันเกิดแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เพราะมันมีการวางมัดจำแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ถ้ามัดจำจะได้คืนหรือจะโดนริบเนี่ยก็ต้องไปดูว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายที่ทำผิดสัญญา
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้คุณกำลังจะกล่าวอ้างไปต่อว่าผมมาดูแล้วปรับนู่นปรับนี่อย่างงู้นอย่างงี้คิดไปอย่างงู้นอย่างงี้อ่ะทีนี้จะไปอิงยังไงว่าน
0: ี่แหละครับคือข้อโต้แย้งพอข้อโต้แย้งข้ออะไรถ้าคุยกันได้รู้การรับสารภาพเออผมผิดเองผมอยากเลิกแค่นี้ผมคืนคุณมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าบอกว่าผมไม่ได้ผิดนะอย่างนั้นอย่างงี้นะผมไม่ให้นะอันนี้ก็จะเกิดกรณีพิพาทกันแหละเพราะผมก็ไม่ได้ไปทำงานคุณก็จะรีบเงินฉันอย
1: ่
0: างนี้กันนะครับเกิดข้อพิพาทอย่างนี้กันก็ต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลนะครับถ้าเราตกลงกันไม่ได้แต่ถ้าตกลงกันได้หมายความว่าเอออันนี้เป็นอย่างนี้งี้คุณไม่ทำอย่างนี้อ้าวอย่างนั้นผมยอมรับครับเพราะผมไม่สามารถจะไปกับคุณได้แล้วอ่ะผมขอคืนอันนี้ถ้าเขาคืนให้มันก็โอเคนะครับมันเป็นความที่ว่าเราได้พูดได้คุยกันนะครับสัญญาตัวนี้ว่าเราจะไม่เริ่มไม่ไปกันแล้วนะเราจะเลิกแค่นี้เราจะคืนกันแล้วเราจะไม่มีปัญหากันแล้วนะแต่ต้องคุยกันให้ได้
2: คร
0: ับ นะคุยได้แล้วก็ลงบันทึกไว้อะไรไว้ให้เรียบร้อยว่าตกลงของเราทั้งสองฝ่ายนี้จะคืนกันอย่างนั้นอย่างนี้หรืออาจจะคืนครึ่งหนึ่งนะเพราะเขาอาจจะมีการเตรียมเพราะไอ้คนที่จะมาทำงานเขาก็ต้องเตรียมตัวนะครับเตรียมคนงานเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้มาพอถึงเวลาอ้าวไม่ให้ทำอย่างนี้นะครับมันก็จะมีผลในสัญญาถ้าหากว่าไม่ทำแล้วปรากฏว่าเขาไม่ทำนะครับถ้าอ้างนะคุณ1ต้องอย่างนั้น2ต้องอย่างนี้3ผมต้องไปจ้างคนอื่นมาจ้างคนอื่นแล้วมันแพงกว่าอะไรกว่าคุณต้องรับผิดชอบไหมอันนี้เป็นรายละเอียดของสัญญานะครับถ้าเกิดพิพาทกันก็ต้องไปว่ากันตรงสัญญาว่าใครเป็น
1: แล้ววันนั้นที่วาง 50,000 สัญญากันเนาะ
2: ยังนะครับทีนี้ประเด็นมันตื่นตรงนี้ครับคือเนื่องจากว่าตอนที่วางเงินเนี่ยเรายังไม่ได้เซ็นสัญญาแล้วเราก็ยังไม่เห็นรายละเอียดของสัญญาด้วยพอเราเห็นรายละเอียดของสัญญาปุ๊บเนี่ยเป็นสัญญามาตรฐานของบริษัทแล้วสัญญาเนี่ยการแทนที่รูปแบบจะเสร็จเรียบร้อยซะก่อนเนี่ยมันกลับไม่ใช่แล้วกลับกลายเป็นว่าเขาเป็นคนแนะนำสถาปนิกวิศวกรมาออกแบบให้เราใช่ไหมฮะแล้วพอยาปุ๊บจ่ายเงินงวดที่หนึ่งการที่ว่ามัดจำต้องจ่ายตอนทำสัญญาแต่นี่ไม่ใช่เรามัดจำมาก่อนพอมัดจำมาปุ๊บก็บ้านหน้าตาอย่างนี้เนี่ยพอลงตัวได้ประมาณสัก 80-90% แล้วเขาก็จะนัดทำสัญญานี่พอทำสัญญาปุ๊บยังนัดทำสัญญาปุ๊บผมก็ขอสัญญามาอ่านก่อนพอสัญญามาอ่านแล้วมันไปแนะนำผู้ออกแบบมันก็เป็นจำนวนก้อนที่พอสมควรแล้วก็มาให้รูปแบบ
1: เรียบร้อยคืออย่างนี้เราฟังความของคุณเนี่ยข้างเดียวเนาะอันนี้เป็นบริษัทซึ่งเขารับดำเนินการในการก่อทับเดี๋ยวฟังนะเพราะทนายที่นั่งอยู่เนี่ยไอ้โทษนะไอ้หลักเราเนี่ยเราอาจจะคิดไปอย่างแต่หลักการของการไปจ้างบริษัทมาดำเนินการจะเป็นยังไงลองฟังทางทนายซึ่งท่านก็มีประสบการณ์สร้างบ้านมาก่อนเชิญเชิญ
0: ครับก็สร้างบ้านแล้วก็การสร้างบ้านก็ต้องใช้บริษัทนะครับเราก็พูดคุยกันนะครับก่อนที่จะทำอะไรมันก็จะมีพื้นฐานของสัญญาตัวพูดตัวคุยตัว

0: ล่างนะครับตัวล่างมาคุยกันว่าตั้งแต่เรื่องลงเสาเข็มว่าตั้งแต่มีการสร้างบ้านก็จะมีความรู้เลยนะผมมีแต่ที่อย่างเดียวเสร็จแล้วผมก็มีเงินหรือไม่มีเงินผมก็จะไปจะเอามาจ่ายเป็นการค่าที่ผมมาว่าจ้างคุณทําบ้านนี่แหละนะครับอย่างนี้ก็มีนะครับมันต้องพูดต้องคุยกันนะครับมีรายละเอียด1พอวางแล้วเนี่ยมันถึงกับสัญญามันเกิดแล้วที่ว่าจะวางแล้วเนี่ยนะครับมันจะพูดมันจะมีตรงนั้นมันจะยุ่งยากแต่ถ้าเราบอกยังไม่วางเพราะว่าผมยังไม่ชัดเจนเลยเพราะไอ้ข้อนี้นะครับเป็นอย่างไรตามนั้นนะครับว่าไม่มีข้อที่จะไปเป็นปัญหาก่อนจะวางครับเราก็ต้องตรวจต้องดูนะครับจะซื้อเขาวางมัดจำเนี่ยแสดงผมซื้อแบบเหมานะหรือผมซื้อเกิดพื้นที่ที่มันไม่แตกต่างแต่ถ้าเป็นตารางเราได้วางไว้ทีนี้ไอ้การฐานมาครับเกี่ยวกับเรื่องวิดีโอก็ดีเฟซบุ๊กก็ดีเป็นเครื่องนะในเรื่องที่เป็นปัญหาเนี่ยมันอาจจะคุยกันเรียบร้อยแล้วแต่พอถึงเวลาอ้าวคุณมากลับนั่นกลับนี่อย่างนี้นี่ดูด้วยครับผมมีไลน์มีอะไรครับก็ใช้ไลน์เสริมถ้าเกิดมีการฟ้องร้องกันนะครับการแพ้คดีชนะคดีใช้ตัวนี้ครับตัวที่ประชุมกันทางไลน์ทางอะไรโอ้ต้องฟ้องอีก30ล้านเดิมที50เปิดเพิ่มอีก3ยาเลยถ้าจะให้จะรับผิดกับเซตกับไลน์อยู่ตรงนี้ครับมันเป็นจริงนะครับ
1: ขออนุญาต
0: ไอ้ตัว
1: ครับตัว 90% ที่พูดเนี่ยมันเป็นแค่แบบครับมันไม่ได้มีรายละเอียดของสัญญาเพราะว่าตอนที่วางเงินเนี่ย
2: ตัวนี้ปัญหาของตัวคุณเนี่ยคืองี้ปัญหาของตัวคุณจะอ้างว่าผมวางมัดจำแต่ผมไม่ได้เซ็นแต่ในหลักของกฎหมายเนี่ยเมื่อวางมัดจำเนี่ยตกลงกัน
0: ครับ
2: ได้ผูกพันกันแล้ว
0: ผูกเลยครับ
2: เนี่ยคือสิ่งที่บอกว่าในวันที่คุณวางเงินเนี่ยคุณบอกผมไม่ได้เซ็นอะไรเลยสัญญาเกิดแล้วเป็นการตกลงกันแล
0: ้
2: วแม้จะมีแบบหรือยังไม่มีแบบก็ถ
0: ือ
2: ว่าเป็นทีนี้ประเด็นสำคัญเนี่ยนะครับคุณกำลังจะกล่าวอ้างว่ารายละเอียดพอผมมาเห็นรายละเอียดโอ้ยมันนึกนั่นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเยอะเลยทีนี้เนี่ยเวลาเขาขึ้นศาลแล้วเขาบอกผมจะเอาคืนถ้าเกิดเขาไม่ให้คืนนะบอกคุณเนี่ย
0: ใช่ครับ
2: คุณเนี่ยผิดสัญญาผู้วางอ่ะผิดสัญญา
0: ผิดสัญญา
2: อ่ะเวลาเขาพิสูจน์เขาพิสูจน์ยังไง
0: เวลาพิสูจน์การที่พูดคุยกันจนกระทั่งมีการวางเงินวางทองเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นการข่มขืนจิตใจไม่ได้เป็นการข่มขู่ว่าคุณต้องวางนะไม่วางฉันจะเอาปืนยิงคุณนะมันไม่มีมันเป็นเรื่องความสมยอมกันว่าทำแบบนี้อะไรอย่างนี้นะจะให้ผมสร้างบ้านอย่างนี้ตามที่คุยกันเนี่ยคุณโอเคเตรียมการไปเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้ไปเตรียมคนงานหรือเตรียมตามที่เราพูดเราคุยกันเขาเป็นบริษัทมีชื่อเสียงนะครับเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานนะครับตรงนี้นะครับเราก็ต้องระวังนะครับในเรื่องของการวางไม่วางเนี่ยเขาไม่ได้บังคับนะถ้าเกิดคุณพอใจนะครับเราก็วางแต่ถ้าคุยกันได้ตรงนี้คุณก็คุยกับเขาบริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะคุยได
1: ้
0: นะว่าอันนี้มันเป็นงี้ขอคืนได้ไหมครับเพราะผมเห็นตรงนี้มันขาดตกบกพร่องอยู่ผมยังมีเจตนาในการที่จะจ้างคุณอยู่แต่ว่าคุณยังไม่ได้ทำตรงที่ผมต้องการครับจริงๆเราก็ต้องมีตรงนี้คุยกับเขาเพราะบางทีมันอาจจะตกตะล่นครับมันคุยกันได้เพราะเราจะเป็นเหมือนกับมาเป็นคู่สัญญากันแล้วนะจะเริ่มเดินกันแล้วเกิดปัญหามันก็มีปัญหาแต่ไอ้คนที่เขามาจ้างเขาก็เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานนะเขาก็ต้องการคนที่ลูกค้าที่ง่ายๆที่ดีๆที่บอกว่าเอออัน

0: เนี่ยฉันงวดหนึ่งงวดสองมัดจำอย่างนี้ฉันเดินไปเลยฉันไม่เพราะเขาก็จะมีผลงานการันตีเขาอยู
1: ่
0: นะครับเป็นอย่างนั้นครับต่างคนก็ต่างดูกันครับแต่ถ้าเป็นปัญหาที่ว่านั้นคุยกันซะนะถ้าคุยอะไรมันจบได้ก็จบกันไปครับนะถ้าคุยไม่ได้ก็ไปฟ้องก็ว่ากันครับอันนี้ 50,000 บาทก็ไปฟ้องเอานะครับ
1: คือก็คุยกันอยู่ครับเพียงแต่ว่าตอนที่เราวางมัดจำอ่ะมันก็มีเขาเรียกว่าถ้าวางมัดจำแล้วก็จะมีส่วนลดเท่านี้เท่านั้นเราก็เลยวางทีนี้คำถามนะครับคือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเข้าใจแล้วว่าสัญญามันเกิดทีนี้ถ้าเกิดให้เขาลิฟต์ไปเลยเขาจะฟ้องร้องเราได้ไหมครับ
2: ครับ
0: ก็จะจบครับมันเหมือนกับว่าเราไม่ไปแล้วเขาไม่ทำแล้วเขาก็ลิฟต์เงินแค่นั้นเองครับเว้นแต่เขาได้สร้างไปขึ้นไปอีก 10% 20%
2: เขาก็จะ
0: เขาก็จะฟ้องในส่วนที่เขาทำไปแล้วตามความเป็นจริงว่าเขาเสียหายเท่านั้นเองเพราะเขาบอกเออเขาตอนนี้เขาลงไปแล้วนะครับลงพื้นฐานลงนั่นลงนี่ไปที่เป็นเงินเป็นทองเกินตรงนี้ครับเขาก็มีสิทธิ์ฟ้อง
1: โอเคครับครับ
0: ครับ
1: ถ้ามันลงเฉพาะในกระดาษยังไม่ได้มาลงขอสร้างก็คงไม่ได้เสีย
0: คุยกันได้ครับก็ต่างคนต่างพูดต่างคุยกันมันเสียหายอะไรจริงๆมันหน้างานมันจะเห็นครับ
1: ครับ
0: ก็คุยกันแล้วก็ตกลงกันไม่มีอะไรกันแล้วนะไม่ฟ้องแพ่งฟ้องอาญาและเขียนตัวนี้ไว้เลยครับกำกับไว้จบทุกอย่าง
1: ครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: คร
2: ับ ผมนะฮะท่านผู้ชมกวนหน่อยนะฮะเนี่ยเป็นเรื่องจริงที่ผมแจกเอกสารนะเอกสารทุกตอนที่เอามาแจกมันเป็นเรื่องในชีวิตของท่านเลยฟังดูเนาะว่าบริษัทเนี่ยเขาจะพลาดในเรื่องของการวางมัดจำและทำสัญญาเนี่ยผมว่ามันก็ยังฟังว่าเอ๊ะวางแค่เงินแล้วเงินจำนวนพอสมควรแล้วเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้วยในเรื่องนี้นะครับเพราะเนี่ยตกลงกันแล้วว่าสัญญามันเกิดนะสัญญามันเกิดแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะปฏิบัติตามสัญญาทีเนี้ยถ้าฝ่ายไหนเรื่องของการปฏิบัติตามสัญญามันก็จะว่ากันไปในเรื่องของการคืนกับการริบนะฮะจะมีอยู่2อย่างถ้าไม่ได้ตกลงเป็นอย่างอื่นไว้ในสัญญาที่เราทำในวันนั้นนะครับอยากจะได้เอกสารตัวเนี้ยเพราะการเข้าใจคำว่ามัดจำมันคือสิ่งที่จำเป็นครับเดี๋ยวผลยาจะแจกสัปดาห์หน้าคุณเนี่ยจะคืนมัดจำกับจะริบมัดจำเนี่ยว่าใครผิดใครถูกเนี่ยเขาดูกันยังไงเดี๋ยวมันจะมีคดีเกี่ยวกับเรื่องของการผิดสัญญาแล้วได้คืนมัดจำกับได้ริบมัดจำเนี่ยมีอีกเยอะในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวคอยตาม

0: ติดตามกันอยู่อย่าลืมนะครับทักทายกันเข้ามาแล้วก็ฝากข้อความบ้านของคนคนหนึ่งทีนี้ผมก็เลยไปถามตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะเอาไปคืนแต่พอไม่ตามเอาเนี่ยก็เลยเปิดเครื่องและนำไปใช้เนี่ยตอนนี้เขายอมคืนโทรศัพท์ให้ผมแล้วนะแต่ผมก็อยากทราบว่าเองนะฮะโดยไม่ได้มันจะมีความผิดไหมเพราะตอนนี้เจ้าของเนี่ยที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์เนี่ยจะสามารถไปแจ้งความหรือเอามาคืนเราตั้งแต่ที่นี้ของคุณดุสิตไว้แล้วก็กลับมาในที่ติดต่อไว้นะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไร
1: เอาขยะจากที่อื่นเนี่ยมา
2: ฟังเสียงประชาชนให้ถึง
3: คณะของท่านเป็นท่านแรกเลย
2: ให้ตรงจุด
4: มีอะไรขอให้บอกทางกรรมาธิการเราดีมั้ย
2: เพราะกรรมาธิการไม่ได้อยู่แค่ในสภาแต่พร้อมลงพื้นที่เพื่อเสียงมีความหมายทุกปัญหาต้องมีทางออกมาธิการได้ทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์
5: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่การเช็คอินทินผู้แทนเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวท็อปประจำจังหวัดปักทินผู้แทนทำสิ
6: ครับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักเสมอ
7: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเราที่ได้รับ
8: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
7: หวาน
8: ลดมัน
7: และ
9: บาทคิดถึงสุขภาพพระ

กลับมาติดตามกันต่อนะครับช่วงสุดท้ายของรายการท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับไม่ปล่อยไว้ไม่รอก่อนไม่เอาเลยอย่างเงี้ยไม่เอานะครับเพราะส่วนมากที่เรามากก็จะตอนที่บอกว่าไม่เป็นไรมันจะเป็นไรก็คือท่านโดนยึดทรัพย์อ้าวแล้วเข้าไปหาเจอได้ยังไงโอ้แบบกระบวนการในการสืบทรัพย์ซึ่งเจ้าหนี้เขาเก่งมากเลยนะครับในเรื่องของการสืบทรัพย์แล้วที่เจอหลายคดีนะก็คือโอนทรัพย์หนีไปละนะครับเสร็จแล้วไม่อีกนะฟ้องเพิกถอนการโอนทรัพย์นั้นไปนะครับหลายคนคิดว่าโอนไปแล้วเนี่ยมันรอดจริงๆไม่รอดนะครับเข้ามาที่รายการครับแล้วก็ฝากข้อความมาได้นะฮะแล้วก็เบอร์หาท่านเพื่อจะได้คุยในรายละเอียดในเรื่องต่างๆนะครับเอกสาร157ก็อย่าลืมนะครับว่าด้วยการมัดจำมัดจำคืออะไรมัดจำเนี่ยหาอะไรมาวางมัดจำแต่ยังไม่วางก็ถือว่ายังไม่เป็นว่างอย่างเงี้ยนะทำผิดสัญญาไปบังคับตามมัดจำก็ไม่ได้นะฮะสแกน QR code ที่หน้าจอสแกน QR code จำเบี้ยปรับนะครับการตาจะคืนจะลิฟเดี๋ยวท่านของมันแล้วก็ครบหมวดนี้เลยนะครับครับพิมพ์เข้ามาเอาเรื่องของ

0: มัดจำไปก่อน157นะครับอยู่กับทนายความวสันต์ฝีมือช่างวันนี้ไปคุณพรพจน์ต่อนะฮะคุณพรพจน์
1: ครับผม
0: คุณพรครับ
1: จะยายพอดีหลานผมเนี่ยเขาไปโดนบัญชีม้าโดนแบบไม่ได้ใช้แบบถูกหลอกนะฮะพอถูกหลอกทำติ๊กต็อกแป๊บมันก็มีเงินโอนเข้ามาในบัญชีเนี่ยน้องเขาไม่สามนะฮะแล้วทีมันก็มีเงินหมุนเข้ามาในระบบแล้วก็ถูกแบงก์อายัดแป๊บเนี่ยเหตุเกิดเนี่ยในหนึ่งวันพอถูกไอ้ก็มีหมายแรกเราก็ไปพบคู่ก็ไก่เกี่ยกันไปเพราะว่าก็คือจะหาแค่รายได้เสริมวิชแล้วก็อยู่ประมาณ5ล้านแต่ละรายนี่ก็อยู่ต่างจังหวัดผู้เสียหายเนี่ยแล้วยังรายกับชายาจะโจทย์เขาให้แต่มีเคสของที่เขาฟ้องส่งขึ้นศาลทีเนี้ยในชั้นศาลศาลก็เข้าไปมา2รอบท่านฟังอยู่ป่ะครับ
0: ฟัง
1: รอบที่3ที่ไปเน
0: ี่ยคุณพรพจน์ถามนิดนึงฮะนายยังมีแล้วขออนุญาตไม่ตอบฮะถ้ามีแล้วขออนุญาตไม่ตอบเป็นแล้วก็ฝาก
1: ไม่
0: ฝากคืออย่างนี้ฮะผมจะฟังคำถามแล้วก็ถ้านายที่ตอบได้ก็จะตอบในบางประเด็นที่ตอบได
1: ้
0: เท่านั้นเชิญครับ
1: คือเราถ้าเงินที่โอนเข้ามาแต่ทีเนี้ยมันจะต้องมีค่าสินไหมทีเนี้ยเขาไม่ยอมเลยเขาสมมติว่าบนเนี่ยมีทั้งหมดจำเลยโจทย์มีอยู่1ท่าน5รายมูลค่าความเสียหายบาทใช่ไหมฮะเราเนี่ยไปแสดงตัวตนหนีทีนี้เจ้าทุกเนี่ยโจทย์เนี่ยทั้งก้อนไม่ได้จะทำอะไรให้เหมาะสมใช่ไหมฮะเขาก็ยื่นมาประมาณ 50,000 ตรงเนี้ยเหมาะสมไหมว่าเราจะต้อง
0: ตอบไม่ได้นะขออนุญาตนะเนาะ
1: ครับครับ
0: เรามีท่านกวนคุยกับทนายท่านเห็นในรายละเอียดของคดีและท่านก็มีประสบการณ์แนะนำนิดนึงเนาะการไปถามคนนั้นเอาคำเห็นความ 50,000 ไม่เหมาะสมแต่คุณไปเอาความคิดเห็นของคนอื่นมาบอกทนายมันจะขานกันมันหาข้อมูลที่ทำคดีเพราะคนนอกคดีเขาไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดหรอกความเหมาะสมเขาทำคดีเพราะฉะนั้นจึงตอบคำว่าเหมาะสมหรือไม่ขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับกลับมาที่เขาก็คืนแหละโทรศัพท์นะครับอันนี้ก็คือสรุปอีกครั้งหนึ่งนะว่าแต่ระหว่างที่เขายังไม่คืนอยู่กับเขาสักหลายวันเขาก็สักอย่างนึงนะหรืออาจจะไม่ได้ใช้อาจจะคนมาเจอเจ้าของจริงมาเจอ

0: อ่ะเชิญพี่วสันต์ฮะพี่เขาหลายวันเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะการที่เราไปเก็บโทรศัพท์นะครับบอกว่าตอนเนี้ยเครื่องเนี้ยมันอยู่นะครับเขาก็ตามไปที่ร้านเลยนะครับอันนี้ก็นะครับในเรื่องของการว่าตรงเนี้ยตามนะครับพอเราเก็บได้เราต้องไปแจ้งความกับตำรวจเขานะเป็นโทรศัพท์อยู่ตรงนี้ตรงนี้นะตำรวจเขาก็จะประกาศหาเจ้าของไม่ได้นะครับหรือไม่มีคนมาได้เวลาแล้วเขาก็บอกคุณมาเอาไปครับเป็นอย่างนี้นะครับเรานั่งกันอยู่แบบนั่งร
0: อ
1: เห็นเขาลุกไปนะครับบางทีมันเป็นเจตนาเพราะว่าเราเนี่ยบอกเขาได้อะไรเขาได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้บอกไม่หยดส่วนตัวนะครับแต่อันนี้ไม่ได้เป็นนะครับอันนี้ก็คือเขาไปการไปใช้เนี่ยก็เหมือนกับอนุญาตแต่ถ้าใช้แล้วมันเกิดความเสียหายนะครับเช่นไปเอาไปโอนเงินโอนทองเขาออกสับปัจจุบันนี้นับที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินการอะไรต่างๆหรืออะไรต่างๆที่อะไรได้นะครับถ้ามันทำตรงนี้มันก็จะเป็นความผิดว่าเราเนี่ยเอาของเขาไปใช้แล้วทำให้เกิดความเสียหายครับตรงนี้ครับแต่ถ้าไม่เสียหายคือคืนก็บุญแล้วนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเขาด้วยนะคนที่เป็นเจ้าของอ่ะขอบคุณด้วยนะครับแต่ว่าเอาไปใช้นี่นะมันไม่มีประโยชน์ในการที่จะไปใช้บางทีถ้าเกิดบางคนเอาไปใช้นะอันนี้ไปหลอกเขาอะไรเขาไปไหนได้เราไม่ได้ใช้นะครับอันนี
0: ้ไปคุณสันตินะคุณสันติครับเชิญครับครับอย่าลืมนะท่านผู้ชมถ้าจะติดรายการได้เลยนะครับโทรมาวันราชการที่02ครับ2066102ส่วนระบบ LINE แล้วแอด LINE ท่านแอดเข้ามานะครับแล้วท่านก็ฝากเบอร์โทรไว้ได้ระบบ LINE มาไม่ต้องกลัวนะฮะว่าจะมีข้อความไปเด้งต่อสื่อสารกันบุคคลกับบุคคลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ในเรื่องของการติดต่อนะครับในส่วนของของประเด็นนะฮะ
1: ครับ
0: ครับคุณพานิชนะฮะสอบถามเรื่องขอสอบท่านหลายปีก่อนผมให้ยืมเงินไป 300,000 บาทมีผู้ยืมเงินแล้วก็กำหนดว่าจะคืนเงินเนี่ยคืนแล้วก็เพื่อนก็ตายนะครับภรรยาแล้วก็ลูกของเพื่อนเขาบอกว่าไม่รู้เรื่องหนี้สามีและพ่อเขายืมมาคนที่ยืมเงินก็คือสามีที่มีชีวิตอยู่ณปัจจุบันนะครับตอนนี้สามีก็ตายไปแล้วก็เลยอยากทราบว่าคืนจากกองมรดกได้ไหมแล้วก็ต้องเรียกจากภรรยาหรือลูกพี่ว่าสามีเอาจากใครได
1: ้ว่าด้วยการยืมเงินครับก็มีหลักฐานเป็นหนังสือแล้วนะครับและก็ระบุจำนวนเวลาคืนไม่เกินปีนะครับแต่ถ้าไม่เกินปีได้เลยนะครับไม่ต้องไปรอให้มันครบปีนะครับแต่เวลาปีนะครับเราจะฟ้องทายาทนะครับก็คือกรณีนะครับเพราะกฎหมายเขาบอกว่านะครับในเรื่อง

0: ไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัวนะไม่ได้ที่เขาจะต้องมายุ่งอย่างนี
1: ้
0: แต่เป็นทรัพย์สินของคนที่ตายนะครับเวลาเราฟ้องเข้ามานะครับศาลก็จะสั่งนะครับว่ามรดกที่คนรับมาน ะถ้าเกิดรับมา 500,000 นะครับก็ช่วยเอาเงินไปคืนได้เลยนะครับ3ไม่ได้รับเลยนะครับหรือรับมา 50,000 ก็จ่ายไปแค่ 5ก็ไม่ต้องไปรับผิดชอบเพราะผมบอกว่าผมรับมรดกเองและเป็นหนี้ส่วนตัวคุณพ่อมีร่วมเป็นหนี้อะไรต่างๆนะครับก็ฟ้องได
1: ้
0: นะครับทีเนี้ยพอตายแล้วก็อย่าไปรออะไรต่างๆรับแต่เราทราบนะเผาเขาด้วยนะครับแต่มาเกินก็จะมีปัญหานะครับ
1: คนที่เขามีสิทธิ์อย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะโต้ได้ฮะให้การไอ้ลูกนี่มันตายแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ฟ้องปีที่3อย่างเง
0: ี้ยครับเขาถูกกระทบมาโดยตรงไงครับจะต้องมารับแบบนี้นะครับ
1: แม้นี่จะถึงกำหนดชำระหรือต้องรีบ
0: รีบเลยครับจัดการเลยครับ
1: ตาที่กำหนดอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: ไม่มีปัญหาในเรื่องของการฟ้องนะ
0: ครับ
1: สมบัติถ้ามันมีก็เอามาได
0: ้เอามาได
1: ้ถึงนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาได้
0: ดึงมาได้ไปโอนให้ลูกให้ครอบให้ครัวไป
1: ครับผม
0: นะครับก็ถือว่ามาจากกองตรงนี้ครับมรดกตรงนี้มันเป็นกลช่อชนนะครับ
1: มรดกเลยก็คือไม่มีอะไรเลย
0: ไม่มีไม่ต้องเกี่ยวครับก็จะเขียนไว้เลยจะเขียนว่าให้รับผิดชอบนะครับไม่เกินที่รับมรดกมา
1: ในส่วนของรายการวันนี้นะครับท่านผู้ชมอย่าลืมโทรเข้ามาได้ที่รายการจะได้คุยกันเอกความมาทิ้งไว้นะฮะขอเอกสารขอมัดจำขอ157ก็ได้เดี๋ยวผมทนายความครับทนายความวสันต์ฝีมือช่าง
0: สวัสดีครับน้องนันครับ
1: ครับผมนะอย่าลืมติดต่อที่รายการทนายความวสันต์ฝีมือท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สภากดช่อง10ออนไลน์แนว
3: มองรัฐสภาชยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่ติดตามทุกปัญหาถึงมือฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อกำในมองรัฐสภาทุกวันจันทร์เพิ่ม2ตุลาคมนี้ทาง
4: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหมนาถบพิตรจึงพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตราชจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่29สิงหาคม2500หรือในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตบ้านสารวัตรและบ้านสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีเสี่ยงซึ่งประสบปัญหานานานับประการไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมสาธารณูปโภคการศึกษาเศรษฐกิจและการสื่อสารฤดูฝนของทุกปีทั้ง

0: ลากบนเส้นทางสัญจรเดินทางไม่น้อยกว่า 5-6 ชั่วโมงแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงเส้นทางให้สอดคล้องกับความเป็นอุทยานซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเส้นทาง
1: โครงการสระวัดไร่โว้นะครับก็ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายสัญจรได้ตลอดทั้งปีครับ
0: การจึงได้สนับสนุนให้มีการสร้างรวมทั้งมีการอบรมประชาชนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมสาธารณสุขชุมชนบ้านสารวะไอโวจำนวน26คนตอนใกล้เคียงในพื้นที่บ้านที่ไร่ป้าบ้านเสน่ห์พ่องและบ้านเกาะเสด็งโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิจอบรมที่โรงเรียนบ้านที่ไร่ป้าเมื่อวันที่28กันยายน2
2: ที่จะมีโรงเรือนอนามัยนะคะก็ชาวบ้านก็คือถ้าป่วยมีอาการจะช่วยกันลงไปแบกลงไปข้างล่างค่ะตั้งแต่มีโรงเรียนอนามัยสบายค่ะเจ็บป่วยนิดนึงก็คือมารักษาคุมกันคือมีอนามัยก็คือมียามายาก็ไม่ต้องซื้อแล้วค่ะก็มารักษาที่โรง
3: ไม้ของเรานะคะจัดตั้งขึ้นนะคะตอนนี้คือของสระวะแล้วก็ทางไรโวดบริการกับคนไข้นะคะก็คือให้บริการทั่วไปก่อนก็คือในเรื่องของการให้วัคซีนการคุมกำเนิดและฝากครรภ์นะคะคลอดในโรงเรียนอนามัยนะคะต่อไปก็จะเป็นประเด็นของการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะแล้วก็จะมีรถส่งผู้ป่วยเส้นทางในการรับส่งผู้ของเราที่ส่งต่อนะคะก็คือสามารถไปที่โรงพยาบาลสังขะได้อย่างปลอดภัย
0: ของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิดถึงเจลแอลกอฮอล์พระราชทานจำนวน 4,000 ชิ้นและชุดตรวจเอทิการยังได้นำถุงพระราชทานจำนวน200ถุงเข้าสารประชาชนทั้ง2ชุมชนที่ต้องพักโรงพยาบาลสนาม
4: ทางเราสำหรับที่จะรับผู้ป่วยการเตรียมอาหารอีกในด้านหนึ่งแพทย์เข้ามาร่วมกับสาธารณสุขในการตรวจหาเชื้อแล้วก็เข้ามาสวมครับ
0: ด้านการสื่อสารภายในชุมชนจะใช้การติดต่อวิทยุสื่อสารและสัญญาณไวฟ์ต่อสื่อสารประเภทวิทยุเป็นต่อสื่อสารตลอด24ชั่วโมงก่อนเริ่มโครงการประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้และไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สอดเรื่องระบบไฟฟ้าได้วางแผนหรือโซลาร์เซลล์มาใช้ควบคู่กับระบบไฟฟ้าพลังงานน้ำไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มีการติดตั้งทั้งแบบรวมศูนย์โซลาร์โฮมซึ่งปัจจุบันทั้ง2ชุมชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
5: ปัจจุบันแม้จะดูผลเสร็จแล้วเรายังมีการพัฒนาในการ5บาทสำหรับโซลาร์โฮมจะเหมาจ่ายเนื่องจากเป็นระบบเดียวที่ใช้กับบ้านเรือนคนเดียว
0: ระบบน้ำโครงการได้เข้าเพื่ออุปโภคบริโภคโดยได้ร่วมสำรองจำนวน42แห่งจ้างเป็นสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรในลำน้ำจำนวน33แห่ง
5: ช่วงฤดูแล้งจะเกิดผลต่อการอุปโภคบริโภคในโครงการนี้เราก็เลยได้ดำเนินการในส่วนของการหาแหล่งน้ำรวมถึงการทำความสะอาดการทำความรักษาแหล่งน้ำประปาแหล่งน้ำที่เราพัฒนาไปนี้สามารถรองรับการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ประชาชนในพื้นที่ได้ครับ
0: ดัง2ชุมชนดำรงชีวิตด้วย

0: ไร่เก็บของในป่ามาขายมีรายได้ต่อครัวเรือน 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อปีเมื่อครบสมโนประชากรชุมชนเสริมด้วยการปลูกผักทั้งในและนอกรกนาไม้ผลเดิมเช่นกาแฟเม็ดมะม่วงหิมพานต์ร่วมกับชุมชนในการเก็บผลผลิตที่ถูก 900 กิโลกรัมคิดเป็นเงิน 720,000 บาทที่จำหน่ายกาแฟได้เงิน 1 แสนการเข้ามาของโครงการก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนโดยมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อวันที่15/4
1: ในการเสริมสร้างเสียหัวใจหลักของการทำผักอินทรีย์คือความซื่อสัตย์เกิดปัญหาในเรื่องความเข้าใจต้องพยายามเข้ามาปรับเปลี่ยนแล้วสอนวิชาเรียนรู้ในระยะที่ผ่านมาชาวบ้านก็เกิดความพึงพอใจเรามองความยั่งยืนในถึงทั้งอาชีพแล้วก็เรื่องของป่าไม้และชุมชนดังนั้นผลผลิตที่ออกไปจากของความเป็นอินทรีย์เองหัวใจของความช่วยเหลือกันเองได
2: ้โลก็มีนะผมก็เลยบอกว่าถ้าคุณมี2โลงล่ะเก็บรอบนึงว่าก็ดีมากๆจะหนุนหาตลาดรองรับให้เราทำให้ไม่ลง
0: เลยการช่วยเหลือครัวเรือนขาดแคลนครัวเรือนที่ขาดแคลนโดยนำแนวทางผลิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าแนวทางหลักโดยให้ครัวเรือนขาดแคลนผลิตของชุมชนซึ่งทำให้ครัวขึ้นสามารถปลดหนี้สินได้บ้านครัวเรือนขาดแคลนที่สุดโทรมให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น
3: ไม่มีฝาเนี่ยผมก็แล้วโครงการสร้างน้ำเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเข้ามาครับแล้วอยู่ๆก็ถ้าให้อย่างดีเลยครับ
0: ด้านการศึกษาเดิมใน2ชุมชนละวะและบ้านไร่โว่เมื่อโครงการเข้ามาจึงมีการยกระดับละวะและสาขาบ้านไร่โว่และเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นรวมขึ้นนอกจากนี้มีการสอนเสริมมีการสอนในหลักสูตรพื้นถิ่นมีการจัดทำหลักสวนให้เห็นความสำคัญของการดูแลพื้นที่ยังมีความสามารถด้านสื่อให้มีการวาดรูปประกอบการเขียน
4: ที่ได้เรียน DLTV นะคะด้วยเนี่ยก็ทำให้พัฒนาการเรียนของ
0: การศึกษาต่อปีที่ผ่านมามีนักเรียนจากพื้นที่โครงการที่ศึกษาจำนวน6คนแต่โรงเรียนยังขาดแคลนหอพักนักเรียนเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาภาเป็นทุนตั้งต้นในการก่อสร้างหอพักนักเรียนซึ่งปัจจุบันก่อสร้าง
4: อยู่มาจากหมู่บ้านสารวาค่ะมาม.4ก็มาเรียนหอพักให้อยู่ค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะที่โรงเรียนอุดมจะมีการปลูกผักเลี้ยงปลาทำกับข้าวกินเองกับเพื่อนมากมายค่ะ
0: นอกจากนี้โครงการเพื่อครอบครัวได้เรียนต่อจึงได้จัดให้มีระบบการศึกษานอกโรงประชาชนในพื้นที่จำนวน112คนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนจากการที่กรมอุทยานได้ตราศักราช2562สัตว์ป่าพุทธศักราช2500ชนอยู่ร่วมกับป่าและใช้ประโยชน์จากป่าสนับสนุนแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเป็นจุดเริ่มต้นบนได้มอบที่ดินคืนให้แก่กรมอุทยานเพื่อใช้ประโยชน์ในการ2563ที่บ้านสารวะและวันที่29พฤศจิกายน

0: ที่บ้านไร่โว่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง
1: ป่าครับเราไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับบริบทแปลงนี้เนี่ยชาวบ้านก็ต้องการให้เป็นแหล่งต้นน้ำเราก็ต้องดาเรื่องไม้ใช้สอยเนี่ยก็เป็นเรื่องรองไป
0: โรมดาชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน 1,216 บาทเมื่อมีภาคส่วนได้เข้ามาสนับสนุนงานและอาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาให้คำแนะนักสารมีการสนับสนุนจากสมิกหรือเอ็ดด้ามาให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการตลาดทางออนไลน์เช่นช็อปปิทิกำลังดำเนินการคือที่ดินในแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งผลจากการทำให้ประชาชนในชุมชนเห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกันเพิ่มขึ้นจึงทำให้ประชาชนใน2ชุมชนได้ยกที่ดินให้กับมุ่ง100ไร่คณะกรรมการกรมอุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนที่ของการแบ่งดังจำนวน6ประเภทได้การสนับสนุนของมูลนิธิภูประดินจะเข้ามาสนับสนุนหน่วยงานที่ห่างไกลได้รับหรือเข้าถึงทักษะและวิธีคิดการจัดการกับภาครัฐและสนับสนุนให้เกิดการรักษาวิถีการดำเนินชีวิตของธรรมชาติของประเทศไทย
2: จริงๆแล้วต้องขอที่เป็นห่วงชาวบ้านไร่วัวสลับป่าในเขาท่านก็ไม่ลืมผู้เหล่านั้นครับ

0: ิวัตรฉัตราประชาชาติอภิวาทมิ่งมกุฏพิสุทธานำธรรมนูญแทนแก่แผ่นดิน
1: แม้พระบาทสมเด็จพระปกปัญหานานัปการมาตั้งแต่ก่อนเสด็จขึ้นครองราชประจวบกับการเผชิญปัญหาสิทธาว่าพระองค์ก็ทรงใช้บริหารงานราชการแผ่นดินมาโดยตลอดเมื่อเกิดเหตุการณ์ครั้งสำคัญในวันที่24มิถุนายนส่งผลให้ฐานะของพระองค์สัตว์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างเป็นสุภาพบุรุษความว่าข้าพเจ้าเห็นแก่ความเรียบร้อยของอาณาประชาราษฎร์ไม่อยากให้เสียเลือดเนื้อกับทั้งเพื่อจัดการโดยละม่อมละไมไม่ให้ขึ้นชื่อได้แก่บ้านเมืองและความที่จะเปลี่ยนแปลงตามทำนองปกครองตามพระธรรมนูญจึงยอมรับที่จะช่วยเป็นการตั้งรัฐบาลให้เป็นรูปตามวิธีเปลี่ยนแปลงตั้งพระธรรมนูญแท้ที่จริงแล้วพระได้ทรงตระเตรียมที่จะพระราชทานราษฎรอยู่แล้วดังจะเห็นได้จากพระราชดำรัสที่ทรงให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนที่สหรัฐอเมริกาในปี2ทรงเตรียมการที่จะให้ประชาชนเทศโดยเปลี่ยนแปลงการปกครองกล่าวได้ว่าพระบาทพระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้ายในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและเป็นพระมหากษัตริย์พระของประเทศไทยโดยในวันที่10ธันวาคม2475ทรงลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในกระบอบประชาธิปไตย
2: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงทุกดวงใจสถิตกลางจัดด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่เสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรันที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV

0: ตี
1: สวัสดี
0: ชมเข้าสู่รายการเอสโซนโซนสุขภาพเหมือนคนในครอบครัว
1: ครับ
0: หรือสามารถติดตามได้ที่แอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ TP Channel วิทยุและโทรทัศน
2: ์รัฐสภา
0: ก็สามารถแอดไลน์มาที
2: ่ช่วงโซนสุขภาพกายเนี่ยขอนำเสนอเรื่องของโรคข้อไหล่ติดในผู้สูงอายุปัญหาค่ะ
1: เมนูสุขภาพผมขอนำเสนอโยเกิร์ตขมิ้นชันป้องกันหวัดปรับสมดุลของลำไส้ครับ
2: และในช่วงโซนสุขภาพใจรู้จักกับทฤษฎีสามเหลี่ยมความรักทั้งหมดนี้ดีวันนี้ค่ะ
3: มาร่วมบอกดีๆโซนสุขภาพ
0: เฮชโซนโซนสุขภาพดี
4: เป็นไรครับคุยกับเพื่อนอยู่หรอครับเนี่ยทำไมดูท่าทางแบบเคร่งเครียดจังครับ
5: ใช่พ่อกับแม่ของเขาอะค่ะเลยโทรมาปรึกษาว่าจะทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ครับน้องโบตันต้องเตือนเพื่อนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ไออาหารเสริมพวกนี้นะครับมันมีสรรพคุณให้เลือกซื้อนะครับ
5: เอแบบเนี้ยค่ะพี่ป๊อปก็เป็นมิจฉาชีพมาหลอกขายของที่มันเกินจริงอยู่นะคะแบบนี้เรา
1: เขาแอบอ้างสรรพคุณว่าสามารถกำจัดโรคที่ซับซ้อนป้องกันโรคข้อและกระดูกข้อเสริมสร้างกระดูกและข้อซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่พบข้อมูลแต่อย่างใดซึ่งภาพผลิตภัณฑ์และข้อความทำให้เข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถบำบัดบรรเทารักษาป้องหรือความเจ็บป่วยและมีกายหน้าที่อวัยวะหรือระบบการทำงานของร่างกายซึ่งเป็นการโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณการโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมตา41และ40ศักราช2522สำนักงานคณะกรรมการอาหารและบัญญัติอาหารพุทธศักราช
5: แหมแบบนี้ตันต้องไปเตือนเพื่อนละค่ะพี่ป๊อปว่าให้เลือกซื้ออย่างมีสติถูกต้องของผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเลยค่ะวันนี้นะคะจะชวนคุณผู้ชมมาไขติดค่ะโรคนี้อาจจะไม่อุปสรรคในการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์กระดูกและข้อเวชศาสตร์การพยาบาลนครธนค่ะสวยแล้วนะคะที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับสวัสดีค่ะคุณหมอ
6: สวัสดีครับ
5: พูดถึงเรื่องของโรคข้อไหล่ติดรวมๆก่อนค่ะว่ามันคือโรค
6: ก่อนอื่นนะครับโรคข้อไหล่ติดเป็นโรค

0: กลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุแต่จริงๆแล้วก็เจอได้ทุกช่วงวัยนะฮะแต่กลุ่มโรคข้อไหล่ติดเนี่ยก็คือหรือที่เราเรียกว่าพิสัยการขยับเนี่ยมันไปได้ไม่สุดนะครับซึ่งพวกนี้สาเหตุเนี่ยเกิดจากภาวะเกิดผังผืดขึ้นทีนี้พอดึงรังแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เวลาเราเพราะมันติดที่ผังผืดตัวนี
1: ้มันเซลล์มันสร้างมาแล้วแบบว่ามันทำให้ไหล่เราแบบไปได้ไม่สุด
0: จริงๆปกติของการเหมือนเวลาเราเป็นแผลข้างนอกสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นแผลเป็นมันก็จะนูนๆขึ้นบ้างทีนี้แผลก็คือเรียกว่าผังผืดนะครับผังผืดก็คือพอเรามีแผลหรือมีอาการอักเสบที่เกิดในผังผืดทีนี้ถ้าเราไม่ได้ขยับข้อมันอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยได้ขยับทำให้อันเนี้ยทำให้เกิดโรคข้อไหล่ติดขึ้นมาตามมา
1: สูงอายุซะส่วนใหญ่อะค
0: ่
1: ะ
0: ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ยมีปัจจัยข้อนึงก็คือความเสื่อมโดยเฉพาะความเสื่อมของเส้นเอ็นข้อไหล่นะครับบางครั้งก็จะมีอาการปวดไหล่หรือว่ามีอาการขยับได้น้อยลงเนื่องจากความเสื่อมนะครับซึ่งพวกนี้ก็ทำให้ท่านเหล่านี้อย่างที่เรียนตอนต้นก็คือผังผืดมันก็มาเกาะโรคข้อไหล่ติดในผู้สูงอายุได้ง่ายช่วงอายุอื่น
2: แล้วเพศเราเกิดเรื่องเกี่ยวกับข้อไหล
0: ่พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับมากกว่าว่าในผู้หญิงเนี่ยที่ไม่เหมือนกับผู้ชายทำให้มีพวกภาวะความผิดปกตินี้นอกจากผู้หญิงเนี่ยก็ยังมีปัจจัยนะครับมีข้อมูลพบว่าโรคเบาหวานโรคเบาหวานเนี่ยไหลติดได้มากกว่าคนปกติฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อนึงที่เราต้องมีคุณพ่อคุณแม่หรือมีผู้สูงอายุในบ้านที่เป็นโรคเบาหวาน
2: ต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับ
0: ใช้ข้อไหลติดได้ก็อาจจะต้องแนะนำให้ท่านบริหารร่างกายเป็น
2: แล้วโรคปัจจุบันคือโรคเบาหวานแล้วจะมีโรคมันเกี่ยวกับโรคข้อไหลติดนะครับ
0: แต่โดยหลักๆที่เราเจอได้บ่อยๆก็คือโรคเบาหวาน
2: โรคเบาหวาน
0: แต่นอกจากนี้ก็อาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับพวกเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดอื่นๆก็เกิดได้เช่นกันครับ
1: ของข้อไหลติดเนี่ยมันมีหนักยาค่ะหมอบางคนอาจจะเป็นเบาๆแล้วบางคนหนักไปแล้วก็มารักษาไม่ทันแล้ว
0: โอเคคือจริงๆว่าโรคข้อไหล่ติดมันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นแต่เพียงแต่ว่าวันเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่เหมาะที่ควรนะครับไม่ของตัวโรคนะครับระยะของตัวโรคเนี่ยโดยปกติแล้วโรคระยะแรกก็คือระยะที่การปวดคนไข้จะมีอาการแล้วก็พอมีผังผืดขึ้นถึงไข้จะมีอาการปวดช่วงนี้คนไข้ก็จะมาหาหมอด้วยอาการปวดอาการซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นช่วงแรกของเนี่ยก็จะเป็นระยะในส่วนที่เรียกว่าก็คือจะขยับไม่ไปเพราะว่าผังผืดมันเกิดแล้วไหลเริ่มติดแล้วกลุ่มนี้ก็จะมาหาคนขยับที่ขยับแล้วไปไม่สุดที่เจอบ่อยๆก็คือในผู้ชายในผู้ชายคือจะล้วงกระเป๋าหลังไม่ได้สมมติว่าเราใส่กระเป๋าเงินไว้ในกระเป๋ากางเกงด้านหลังจะล้วงไม่ได้แล้วก็ในไม่สามารถติดตะขอเสื้อในด้านหลังได
1: ้
0: ถ้าในกรณีที่ใส่แบบอยู่ด้านหลัง
2: อันนี้คือเป็นการ
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: เป็นวิธีการสังเกต
0: ใช่อันนี้ก็สามารถเราก็จะสามารถสาธารณะอันนี้เริ่มจะมีอาการ
2: ยังไงคุณหมอครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับว่ามันเกิดความเจ็บปวดยังไงหรือว่าโอ้ยหรือมันจะแบบแป๊บ

0: คืออาการปวดจากการที่เป็นข้อหลังเนี้ยออกกำลังกายอาจจะปวดกล้ามเนื้
1: อ
0: เราก็จะคิดว่าคงปวดกล้ามเนื้อแหละไม่ใช่ข้อไหล่ติดหรอกอธิบายที
2: โอเคอย่างนี้จริงๆโรคข้อไหล่มีหลายโรคมากข้อติดเนี่ยเป็นแค่ที่มาด้วยอาการไหล่นะครับทีนี้ส่วนจะเป็นหน้าที่ของคุณหมอมากกว่าทีนี้วิธีการปวดไหล่แล้วหรือลองกินยาเบื้องต้นแล้วยังไม่ดีขึ้นรีบมาหาคุณหมอจะดีกว่าย
0: าเบื้องต้นคือยาอะไรคะ
2: ก็อาจจะเป็นกลุ่มยาลดอาการยาคลายกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้แนะนำว่าต้องมาเช็คแล้วเพราะว่าบางทีเราพบว่าถ้าเป็นโรคเอางี้อธิบายง่ายๆว่าถ้าเป็นโรคที่เป็นมากกว่านั้น
0: เช่น
2: อย่างเช่นภาวะเอ็นอย่างที่บอกตอนต้นว่าเราเจอได้บ่อยๆในผู้สูงอายุว่ามีภาวะเส้นเอ็นเปื่อยและฉีกขาดได้ง่ายการรักษาคือการผ่าตัดซึ่งก็จะค่อนข้างถ้าเทียบความรุนแรงแล้วเนี่ยความรุนแรงจะมากกว่ากลุ่มที่นะครับทีนี้การสังเกตเบื้องต้นก็คือภาวะการปวดไหล่ที่ไปได้ไม่สุด
0: อันนี้คือวิธีสังเกตง่ายๆนะคะคุณผู้ชมก็คือปวดด้วยแล้วไม่สุด
2: ไปได้ไม่สุด
0: อย่างโบตานนี่อาจจะปวดกล้ามเนื้อแต่ไปได้สุดก็คือไม่ใช่แล้ว
2: ใช่ครับ
1: เพราะหลังไม่ติดพอรู้เรื่องราวศึกษาบ้
0: าง
1: นะครับ
2: ครับก็อย่างที่เรียนก็เราจะให้การรักษาตามระยะที่เป็นเลยครับระยะแรกที่เป็นก็คือจะมีอาการเจ็บกลุ่มพวกนี้ก็จะให้ยาในกลุ่มที่ลดอาการปวดอาการอักเสบนะครับแล้วก็ขับแล้วก็สังเกตอาการว่าการลดลงหรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่พออาการลดลงแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าเพื่อป้องกันการเกิดการติด
1: ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับซึ่งเราก็สามารถทำเองที่บ้านเลยก็ได
1: ้
2: เพื่อป้องกันการเกิดภาวะข้อไหล่ปวดอาการอักเสบ
1: นะครับส่วนมากผู้สูงอายุนะพอปวดปุ๊บข้อไหล่ติดนะครับมีไหมครับแบบว่ารักษาโดยแบบมีแบบใช้น้ำมันนวดสูงอายุครับ
2: ครับก็ในแง่ของการประคบในแง่ของการรักษาครับก็จะมีอยู่2อันที่บางทีก็จะมีการสับสนอยู่เรื่อยๆนะฮะก็คือการประคบก็ผมอยากแยกง่ายๆอย่างนี้ก็คือเมื่อไหร่มีการบาดเจ็
1: บ
2: เกิดขึ้นเราประคบ
1: บาดเจ็บปุ๊บประคบเย็นทันทีเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับถ้ามีอาการบาดเจ็บนะครับอย่างเช่นนี่หรือว่าล้มไหลกระแทกเย็นในการช่วยลดอาการบวมอาการปวดอาการอักเสบสังเกตง่ายๆคือว่าข้างในมันร้
0: อ
2: นเราก็ต้องแต่ทีนี้แล้วถามว่าแล้วกลุ่มมีประโยชน์ในอะไรบ้างการก็คือทำให้กล้ามเนื้อมันมีการคลายเพราะฉะนั้นในการกล้ามเนื้ออย่างเช่นการกล้ามเนื้อตึงกล้ามเนื้อรังกลุ่มการประคบร้อนการประคบอุ่นนะครับก็จะมีข้อบ่งชี้ที่แตกต่างกันไป
0: การออกกำลังกายและบางคนบอกว่าอ่ะออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ช่วยในเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยมันจะทำหรือเปล่าเพราะว่าเราแบบเล่นแล้วมันมาซึ่งข้อไหล่ติดหรือเปล่าอันนี้คุณหมอลองอธิบายเพื่อทำความ
1: เช่นอย่างน้องโบตันบอกเรื่องของการคุณหมอรักษาเรื่องเกี่ยวกับพวกนักกีฬาอยู่แล้วนะครับเนี่ยก็จะมีเรื่องของเนี้ยนักไหล่ช่วยเนี่ยครับอันนี้ก็ต้อง
2: ก็ทีนี้ก็ต้องเรียนก่อนว่าเลี่ยงไม่ได้และมันมักจะมาคู่กันเสมอคือการบาดเจ็บ
0: ค่ะ
2: นะครับการที่เราจะเล่นกีฬาหรือการที่เราจะออกกำลังกายก็คือการเตรียมการให้พร้อมร่างกายวอร์มอัพให้พอหลัง

0: นะครับพวกนี้ก็จะทำให้โอกาสการเกิดการบาดเจ็บลดลงถ้ามาแล้วเนี่ยก็เบื้องต้นเราพักเราประคบเจนอย่างที่บอกกินยาเบื้องต้นแรงไปพบแพทย์แล้วล่ะจะได้รู้ว่าตัวโรคที่ตัวโรคนี้ก็แล้วก็อีกอันนึงก็คือควรจะต้องมีการออกกำลังกายอยู่ดีเพราะว่าไม่งั้นกล้ามเนื้อก็จะเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆก็ทำตรงกลางสมมุติว่ามีเส้นตรงอยู่เส้นนึงเนี่ยผมแนะนำให้ทำตรงกลางเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าทำเยอะเกินไปถ้าเกิดสมมติว่าทำน้อยเกินไปกล้ามเนื้อก็ต้องกลางก็ต้องรู้ระดับตัวเองว่าถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้สมมติว่าเราออกกำลังกายปวดแล้วก็อาจจะต้องพี่คนชอบทำกันเขาเรียกเจ็บต้องซ้ำ
1: เจ็บต้องซ้ำ
0: ผมว่าเคยได
2: ้ถ้ายังเจ็บก็ฝืนเล่นอันนี้จริงไหมคะ
1: ซ้ำลงไป
0: ไม่จริงครับตรงข้ามกับความจริงโดยสิ้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยเวลากล้ามเนื้อเรามีการบาดเจ็บครับถ้าเห็นคนที่เขาเล่นอย่างเช่นเล่นเวทหรือว่าพวกนี้แบบโปรเฟชชั่นอลเขาจะบอกว่า
2: เล่นเป็นส่วนสมมติว่าวันนี้เล่นมาเล่นเป็นส
0: ่
2: วนบน
0: ใช่ถูกต้องเพราะว่าให้ข้างล่างมันได้ให้ข้างล่างได้พักและได้ฟื้นฟูครับซึ่งตรงนี้จำเป็นมากเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการพักผ่อนและการฟื้นฟูของตัวเองการบาดเจ็บมันจะต่อจะทำให้เกิดภาวะเรื้อรังเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ดี
2: สรุปก็คือการออกกำลังขั้นที่จะทำให้เป็นข้อไหล่ติด
0: ใช่ครับแถมเป็นข้อดีด้วยซ้ำเพราะว่าเราได้มีการขยับ
3: ย้อนถึงเรื่องการรักษาตอนนี้รักษาเรื่องเกี่ยวกับข้อไหล่ติดนะครับ
0: ข้อไหล่ติดเนี่ยก็ใช้การกายภาพบำบัดในการรักษาข้อไหล่ติดแล้วเนี่ยแปลว่ามีผังผืดหลักการของเราก็คือเราต้องยืดผังผืดให้ได้ขยับได้มากขึ้นตามปกติของเราเบื้องต้นเราก็ใช้การทำกายบำบัดหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการนัดมาดูผลการรักษาเป็นระยะบาดสามารถทำให้อาการดีขึ้นได้ก็สามารถทำกายภาพบำบัดต่อเนื่องได้จนถึงขั้นในบางในคนไข้บางรายมีพิสัยการเคลื่อนไหวหรือการขยับของข้อไหล่ได้เหมือนปกติเลยก็การถ้าเราทำกายภาพบำบัดแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นหลังพวกนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้ในการทำการผ่าตัดนะครับผ่าตัดอะไรก็คือเรามีผังผืดอยู่เราไม่สามารถคลายมันด้วยกันเราก็ด้วยปัจจุบันเรามีโดยเฉพาะการผ่าตัดสองกล้องข้อไหล่เนี่ยปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่9
3: กันด้วยใช่ไหมครับ
0: หายไวครับหายไวเพราะเราใช้แผลขนาดเท่ารู
3: หลึกได้ไหมครับ
0: ต่างชาติเขาเรียกเขาใช้คำว่าคีย์แจก็คือเท่ากับแผลใช่แล้วก็ใส่อุปกรณ์ที่เป็นลักษณะเข้าไปในรูตรงนี้ก็จะมีแผลเป็นรูนะครับเพราะนั้นพวกนี้ก็ตัดแบบสมัยก่อนได้ก็คือผ่าตัดเปิดใหญ
3: ่เปิดแผล
0: ใช่จากแผลเป็น10เซน
3: ที่ออกมา
0: ใช่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเราก็สามารถใช้ตัวกล้องกับตัวอุปกรณ์พิเศษเนี่ยในการเข้าไปเลาะผังผืดได้นะครับหลังจากนั้นก็พอเราเลาะผังผืดแล้วมีการขยับได้ดีขึ้น
3: ครับและพักฟื้นนะครับสักกี่วันครับ
0: นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยอยู่ที่ประมาณแค่1แต่จุดนึงก็คือหลังจากการผ่าตัดแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็จะเป็นแผลนะก็คือหลังผ่าตัดก็ยังต้องทำกายภาพต่อเหมือนเดิมเพราะว่าป้องกันการเกิดผังผืดขึ้นมาใหม
2: ่
0: เพราะนั้นอันนี้ก็ยังเป็นความจำเป็นอยู่เราจะไปยืดผังผืดไหมมันเราได้ถูกมันถูกเลาะไปแล้วเราแค่ป้องกันไม่ให้มัน
2: เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นแล้วก็คือมีสิทธิ์ที่จะเป็นซ้ำ

0: อยู่ตรงนั้นแล้ว
1: ก็ต้องมีการออกกำลังกายเพื่อให้มัน
0: อย่างถูกต้องฟังแล้วก็ดูแบบว่าเข้าใจง่ายที่จะแบบว่าเกิดให้เกิดโรครุนแรงได้ให้คุณหมอฝากถึงผู้สูงอายุนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของอาการข้อไหล่ติดค่ะ
2: ก็เป็นโรคหนึ่งนะครับที่เกิดผู้สูงอายุนะครับที่มีอาการแต่ไม่ต้องกังวลครับโรคนี้ไม่ได้เป็นโรคที่ร้ายแรงนะครับเพียงแต่ว่าก็จะทำให้การใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยอาจจะมีแต่ก็ถ้าเบื้องต้นก็คือถ้าสมมติว่าคนไข้เริ่มมีอาการปวดข้อไหล่ร่วมกับการแคล้วยังไม่สามารถรักษาด้วยตัวเองหรือการยืดเหยียดเบื้องต้นยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็แนะนำว่าคนหาการวินิจฉัยที่การวางแผนการรักษาที่ถูกต้อง
1: ความรู้ดีๆเรื่องเกี่ยวกับข้อไหล่ติดจากคุณหมอนะครับน้องโบตัดวันนี้
0: คุณผู้ชมที่กังวลว่าผู้สูงอายุไหล่ติดหรือเปล่าวันนี้ก็ได้ทำความของการป้องกันนะคะก็คือไอรวมถึงเรื่องของการรักษาค่ะไม่สามารถเป็นโรคนะคะยังไงก็ขอขอบคุณคุณหมอเหมยมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: ภาวะข้อไหล่คือภาวะที่มีการขยับข้อไหล่ได้น้อยโดยมักจะไม่สามารถยกข้อไหล่ได้สุดต่อมาถ้าไม่ได้รับการรักษาจะเป็นมากขึ้นได้เลยโดยมีสาเหตุหลักของเนื้อเยื่อที่อยู่บริเวณรอบๆข้อเยื่อหุ้มข้อไหล่หรือแคปซูลปกติเยื่อหุ้มข้อไหล่อาจขยายตัวหรือหดตัวแต่เมื่อเกิดภาวะข้อไหล่ยึดติดขึ้นจะมีอาการอักเสบและหดตัวจนไม่สามารถยืดข้อไหล่ได้ลดน้อยลงและมีการกระแทกข้อไหล่การขยับเสพของกล้ามเนื้อเอ็นโดยรอบข้อไหล่ของเยื่อหุ้มข้อไหล่ได้ทั้งสิ้น
0: นี้พี่ป๊อปมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างคะ
1: เป็นโยเกิร์ตขมิ้นชันครับน้องตัน
0: โอ้โยเกิร์ต
1: ทำง่ายแล้วเราทำเองด้วยนะครับใช่ครับเพราะว่าเราจะเอานมที่มีอยู่เนี่ยมาต้มแล้วพักไว
0: ้
1: แล้วเอาส่วนครับที่เป็นหัวเชื้อของโยเกิร์ตเนี่ยใส่ลงไปเพื่อให้ทำเป็นโยเกิร์ตเพิ่มปริมาณมากครับคือโยเกิร์ตสามารถทำต่อไปได้อ๋อ
0: เราเอาหัวเชื้อมาแล้วก็มาใส่ในนมหล
1: ัง
0: จากนั้นมันก็จะ
1: ใช่ครับเลยมีปริมาณเพิ่ม
0: เลยว่าเราสามารถทำโยเกิร์ตเองค่ะ
1: คือโยเกิร์ตเนี่ยมันก็เกิดจากธรรมชาตินะครับแล้วคือเอาไอ้ตัวเนี้ยมาใส่ลงนะครับแบบอุ่นๆนะฮะแล้วมันก็ได้นะครับ
0: เดี๋ยวลองเลยดีไหมคะพี่ป๊อปเพราะว่าส่วนผสมมีแค่นมกับโยเกิร์ต
1: นมชันด้วย
0: วีพี่ป๊อปใส่ขมิ้นชันเข้ามาในโยเกิร์ตด้วย
1: ใช่ครับก็คือโยเกิร์ตเนี่ยถ้าเกิดน้องตันทานโยเกิร์ตเปล่าๆเนี่ยมันก็คงแบบครับมีแต่แบบมีแต่รสนมแล้วมีความเปรี้ยวของโยเกิร์ตที่มันแทรกอยู่นิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยนะ
0: บางคนทานไม่ได้ด้วยโยเกิร์ตธรรมชาติอ่ะ
1: ใช่ครับมันแบบทานยาใช้ขมิ้นชันเนี่ยเป็นตัวช่วย

0: อย่างที่ว่ากัน
1: ค่ะ
0: นะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันดีกว่านะครับต้องพักไว
1: ้แล้วเชื้อนี้เราสามารถซื้อได้ที่ไหนคะพี่ป๊อป
0: ซื้อได้ทำท้องอันนี้เราทำต้มนมก่อน
1: ค่ะ
0: นมสดนมสดธรรมดาที่เป็น UHT หรือพาสเจอร์ไรส์ก็ได้
1: ได้หมด
0: ได้หมดใช่ได้หมดธรรมชาตินมเพียวๆเนี่ยนะครับแล้วเราถึงจะลดธรรมชาติที่เราซื้อตามท้องตลาดแต่ต้องให้อุณหภูมิของของนมที่เราต้มเนี่ย
1: ร้อน
0: พักไว้จนอุ่นต้องอุ่นๆด้วยครับ
1: จนร้อนแล้วเน
0: ี่
1: ยพักไว้แป๊บนึงก่อน
0: ครับ
1: จนแบบความร้อนลดลง
0: ลดลง
1: เหลือเป็นนม
0: ธรรมชาติลงไปก็จะกลายเป็นโยเกิร์ตที่เป็นออกมาเนี่ยคือปริมาณที่เยอะเลยนะครับก็คือ
1: ใครสมมติว่าอาจจะอยากซื้อโยเกิร์ต1ถ้วยแต่ว่าไม่อยากซื้อมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวทำเองแต่นี่แหละมาแบ่งแล้วเราก็มาทำกับนม
0: ใช่ครับพอตัวที่เราทำเนี่ยเป็นโยเกิร์ตเป็นหัวเชื้
1: อ
0: เป็นโยเกิร์ตหัวเชื้ออีก
1: ต่อไปได้อีก
0: เราก็ทำต่อไปได้อีก
1: เราทำหม้อนี้แล้วเราดึงส่วนหนึ่งเก็บเป็นหัวเชื้อมันจะมีเนี้ยที่เราซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็จะมีวันหมดอายุอยู่บนกระป๋องอะไรเงี้ยก็หมดแล้วทีนี้พอเราเอามาทำต่ออย่างเงี้ยตัวนี้มัน
0: ไปถึงว่ามันพอมันต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันเขาเรียกมันก็จะต่อเขาเรียกต่อเวลาของมันไปจะบอกว่าถ้าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียเราเนี่ยเราต้องเก็บไว้ในตู้เย็น
1: ที่เป็นเริ่มอายุนับใหม่นับหนึ่งใหม่ห้าวันอาจจะเสียแล้วแต่พอเรามาทำไป
0: เนี่ยพอเดือดแล้วเนี่ยพอเดือดให้เห็นนะครับคือมันฟองขึ้นแล้ว
1: อันนี้เดือดแล้ว
0: เดือดแล้ว
1: ค่ะพี่ป๊อปบางคนบอกว่าไม่อยากใช้นมวัวใช้นมชนิดอื่นได้ไหมคะ
0: เป็นนมควายก็ได้ที่แบบว่ามีโปรตีนสูงนะครับอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วแต่เราเลยแต่ขอให้เป็นรสแล้วพอเราเดือดแล้วต้องทิ้งไว้นะก็คือจนกว่านมเนี่ยจะคลายความร้อน
1: ทิ้งไว้อุ่น
0: แล้วเราค่อยเอาโยเกิร์ตเนี่ยใส่ลงไป
1: แล้วมันจะยังอุ่นอยู่เหรอคะพี่ปออ
0: ุ่นอยู่คือขอเป็นอุณหภูมิห้องนะครับแล้วก็ทิ้งไว้เนี่ยพอใส่ไปปุ๊บเนี่ยต้องทิ้งไว้อีก
1: ค่ะ
0: มันจะไม่ทำงานจุลินทรีย์จะไม่เป็นโยเกิร์ต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับก็อีกเป็น8ชั่วโมงเงี้ย8ถึง10ชั่วโมงจนกว่าเป็นเนื้อโยเกิร์ตขึ้นมาใช่ครับเป็นข้นๆขึ้นมานะครับบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดเอาไปใช้ต่อเนี่ยเราทำเป็นกรีกโยเกิร์ตได้ไหมก็ทำได้ก็ผ้าขาวบางกรองมันก็จะมีน้ำใสๆออกมาที่เรียกว่าเวนะที่ดื่มได้มีประโยชน
1: ์ทำได้หลายอย่างจริงพอเราเสร็จโยเกิร์ตแล้วก็จะเป็นโยเกิร์ตขมิ้น
0: เอาน้ำตาลทรายน้ำนะครับมาเคี่ยวชันลงไปขมิ้นชันอาจจะได
1: ้
0: นะครับใส่ผสมลงไปก็จะกลายเป็นน้ำเชื่อมมันเป็นน้ำเชื่อมโยเกิร์ตก็จะกลายเป็นโยเกิร์ต
1: โชว์ไหมคะ
0: เนี่ยครับเดี๋ยวทิ้งนมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราอุ่นนะครับก็คือประมาณสัก8ชั่วโมงนะครับหรือแบบจนกว่าเราจะเห็นว่าลองแตะๆดู
1: ก็ทิ้งไว้เลย8ชั่วโมง8ชั่วโมง
0: ใช่ครับ
1: แล้วเราก็กลับมาทำใหม่ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวก็จนกว่า
1: ได้ๆค่ะ
0: โยเกิร์ตขมิ้นชันใช่ครับคือเรารอเป็นหลายชั่วโมงต้องตักเอาหัวเชื้อโยเกิร์ตใส่ลงไปในนมที่อุ่นๆแล้วเนี่ยเป็นโยเกิร์ตแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำชันเนี่ยเราก็ต้องเอาน้ำเชื่อมหรือตัวขมิ้นชันจนเกิดเป็นสีเหลืองแบบนี้ครับแล้วมาราดลงบนโยเก
1: ิร์ตแน่นอนเลยเป็นกินโยเกิร์ตนะคะเพราะว่าม
0: ันก็จะเจือจาง
1: น่าทาน
0: และคือทานง่ายด้วยนะครับน้องตัน
1: ง่ายเพราะว่าโยเกิร์ตคนที่ทานชอบทานนะคะ

0: เพิ่มประโยชน์ขึ้นไปอีก
1: ใช่ครับ
0: วิ่งเหรอคะพี่ป๊อป
1: เราอาจจะเอาไปผสมในน้ำสลัดก็ได้ครีมสลัดกับขมิ้นชันต่อไปก็ได้อาจจะไปเพิ่มเนื้อผลไม้ลงไปนะครับ
0: อันนี้เก็บได้กี่วันคะพี่ป๊อปสมมติเราทำวันนี้เรา
1: ตู้เย็นเนี่ยก็จะเป็นอาทิตย
0: ์โอ้ยได้เลย
1: ใช่ครับแล้วพอเราโยเกิร์ตคือโยเกิร์ตขาวๆของเราเนี่ยเป็นโยเกิร์ตหม้ออื่นได้ชุดอื่นๆได้
0: เป็นแบบเหมือนแบบว่าเรามีอันน
1: ี้
0: เพื่อที่จะเอาเป็นหัวเชื
1: ้อหัวเชื้อ
0: คือซื้อถ้วยเดียวจะเกิดถ้วยเดียวเลยแล้วก็
1: ลง
0: แบ่งเอายุคนี้เป็นยุคที่เราจะต้องไปชมแล้วก็โยเกิร์ตจะมีประโยชน์เพิ่มประโยชน์ของเขาเข้าไปอีก
1: ใช่ครับ
0: สองเด้ง
1: สองเด้ง
0: ใน1นะคะหน้าตาแบบนี
1: ้
0: เดี๋ยวตันกับพี่ป๊อปจะไปทานโยเกิร์ต
1: ของมิชชัน

0: รู้จักกับรูปแบบความรักทั้ง8แบบในทฤษฎีสามเหลี่ยมความได้นำมาปรับใช้กับคนรัก
1: วันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.หน่วยการสถาบันวิจัยทรัพยากรมนุษย์และสังคมกรรมการกลางค่ะ
0: และตอนนี้เราอยู่กับ
2: สวัสดีครับ
0: อันนี้น่าจะเป็นปัญหาความรักโรคผู้ชมที่แบบว่าอาจจะเจอบางคนอาจจะไม่ได้ประสบกับตนเองแต่ว่าก็เจอรักซ้ำเศร้าบ้าง
2: รักซ้อน
0: รักซ้อนใช่ไหมคนเดียวไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้มันคือมันเกิดจากอะไรคะ
3: คำถามอะไรคะ
0: รักคนเดียวไม่ได
4: ้เราทุกวันนี้ยังจำแฟนคนแรก
2: ได้อยู่นะครับ
0: อ
2: าจจะเป็นแบบว่าเขาเรียกป๊อปปี้เลิฟ
0: ต้องจำได้ทุกคนเลยพี่ขวัญ
2: ไม่ลืมด้วยหรอครับ
4: แฟนคนไหนที่แสบที่สุดสำหรับเราม
2: ีคนเจ้าชู้บางคนแบบว่าแอบไปเที่ยว
4: ไม่บอกเรา
2: ไม่บอกเรา
4: อะไรอย่างงี้เราก็จะแบบว่าตอนนั้นเราก็จะอาจจะคลาด
2: ตามก็เลยจำได้
4: แล้วมีไหมคะที่บางครั้งอะค่ะเขาดีแสนดีมากเลยนะ
0: ประจําค่ะ
4: เราจะไปไหนสิ่งเหล่านี้ค่ะเทย้อนกลับมาที่ตัวเองเนาะช่วงที่เราเจอคนที่เราต้องวิ่งตามเขาที่คุณป๊อปบอกเมื่อกี้ว่าโกหกเราบ้าง
2: เ
4: น
2: า
4: ะหรือว่าเป็นยังไงตอนนั้น
2: เหมือนคนแบบนะต้องโทรตาม
4: หรือนิ่งนิ่งเลยกันคนละรูปแบบคนละรูปแบบ
2: จะแบบว่าแอบส่องคือบางทีก็ขับรถตามไปเลยอะไรโอ้ไม่มีความสุขสิครับ
0: เหน
2: ื่
0: อย
2: ด้วยแถมแบบเราไม่ค่อยนอนดึกเนาะคนเที่ยวเที่ยวดึกเราต้องไป
4: อันนี้เห็นไหมคะเราเรียกว่าคลั่งรักแฟนมากเลยใช่ไหมคะตอนนั้น
2: ก็ลุ่มหลง
4: โอเค
2: ใช
4: ่อะไรที่เราเขาอยากได้เราหาไม่ได้เรา
2: ใช่ครับเข้าใจทุกอย่างใช่ไหม
4: อันเนี้ยนะคะเดี๋ยวคลั่งรักก็ใช่ที่เราชอบพูดว่าคลั่งรักเนาะแล้วสุดอะไรอ่ะยังไงเห็นตัวเองยังไงคะ
0: ไปซะที่ลำคาญลำคาญ
4: คุณทั้งที่คุณอื่นบอกว่าคนนี้ดีมากเลยนะถ้าเธอได้นี่คือแบบสุดแล้วนะ
0: คานไปหมดเลย
2: อ๋อเขาดีเกินไปใช่ไหมครับ
0: ทำอะไรก็ไม่ถูกใจ
2: เพลงเลย
0: แบบนี้ค่ะ
4: ไม่ใช่
0: ประมาณนั้น
4: ชอบอาจจะไม่ชอบคุณอาจจะเนาะโอเคแล้วถ้า

0: แล้วมาที่สมมติว่าคุณป๊อปก่อนคุณป๊อปมีถ้าเป็นตัวเองอยู่กับแฟนสมมติมา10ปีละทานข้าวน้ำมูกไหลเข้าห้องน้ำนะมันเกิดเห็นกันหมดแล้วอะแล้ววันนึงแฟนคุณไม่ฟังเลยพยายามจะเข้าอกเข้าใจคุณเหลือเกินนะแล้วเขาก็ดูแลคุณดี
1: มันกระทุ่มกระชวยนะ
0: กลับมาบ้านคุณจะเห็นคนข้างๆเป็นยังไงคะ
2: ที่มูกไหล
1: กินสวย
2: ไม่ไหวโซมกับโซม
1: หน้าก็ไม่แต่ง
2: เริ่มแกว่งแล้วทำให้เริ่มแกว่งแล
1: ้
2: ว
1: ไม่อร่อย
0: เดิมอีกนะกะเพราอีกนะเบื่อ
2: ทำพริกถ้วยเก่า
0: แต่เลิกได้ไหม
2: ไม่ได้
0: เพราะมันนานแล้วไงมันตกลงว่าจะอยู่ดูแลกันจนแก่เท่าเนี้ยค่ะแล้วเนี้ยมันคือความรักแบบผูกพันแต่พอเจอ
1: เร็วขึ้น
0: ฟัดปุ๊บอุ๊ย
1: อุ๊ย
0: แล้วก็แบบอยากไปคุยอ่ะแค่แบบสมมตินั่งด้วยกันเนี้ยค่ะไลน์ได้
1: แอบ
0: บอนเนี่ยปิดเข้าไปสิ
1: โบ
0: อันเนี้ยมันเริ่มมาอยู่ที่เสน่หาคุณเป็นเสน่หาก่อนนะคะเพราะเสน่หาเสร็จปุ๊บเนี่ยเกิดคุณไปรับปากเกิดไปมีเซ็กกันคราวนี้ติดละคนนี้จะกลายเป็นยังไงคะ
1: ยังไม่รู้
0: ก็ทำกับข้าวตามปกติ
2: ผมก็เริ่มหายไปแบบว่าเป็นยัย
1: ไปเลิกไหมคะ
2: ตัวเลิกไม่ได้
0: เลิกไม่ได้แต่ความรักเมื่อมีคนนี้เข้ามาเราเป็นฉันมันเป็นความรักที่มันพังไปแล้วอะคือมันอยู
2: ่มีภรรยากันแล้ว
0: เห็นหน้าไม่ถึง
2: มันก็เลยกลายเป็นเพื่อนที่อยู่ร่วมกันในบ้าน
0: เดียวใช่ค่ะความผูกพันและพันธสัญญาตัดสินใจแต่ก็ทิ้งกันไม่ได
1: ้
0: มันก็เลยต้องอยู่แบบนี้แต่อีกคนเป็นไงคะ
2: ก็ไปอยู่ก็ช่วยก็ช่วย
0: อยากไปไหนที่ยังไม่ไป
2: จะไปเดินห้างกันครับแข่งกันนิดนึง
0: พอคุณจับได้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้น
1: แตกเนาะ
0: เป็นเขาจับได้ปุ๊บกลัวแล้วคราวนี้สั่นแล้วนะ
2: อาจจะถือมีดถือโต้มาได้
0: ก็ทำนึกผิดในการแบบว่า
2: ก็กลัว
0: แรกก็จะนะคะมันแล้วเขาแบบไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณเชื่อไหมถ้าสักระยะหนึ่งที่ทะเลาะกันปกป้องผู้หญิงคนนี
1: ้
0: คุณจะเริ่มรู้สึกว่าครั้งสามีถอยรถมาเขาจะชนฉันตายอ่ะคิดไปถึงว่ามันด้อยคุณค่าตัวเองไปแล้วถ้าเขารักเราเขาต้องไม่มีคนอื่นนี่เป็นความเชื่อที่
1: ในการ
0: มันไม่มีผิดไม่มีถูกนั้นเราเชื่อแบบนั้นเอาความเชื่อมุมมองตอนนั้นละกันเขารักเรามีหลายๆท่านที่พูดว่าถ้าเขารักคุณพอให้แฟนเก่าคุณยังคิดถึงอยู่ทุกที่ทุกวันอันนี้คุณก็ผิดนะคุณข้าวกับแฟนอุ้ยถ้าเป็นคนนั้นเขาชอบกินสลัดอย่างนั้นคุณก็ผิดถ้าคุณยึดว่าคุณจะต้องมีแค่กันคุณต้องคิดถึงคนนี้เท่านั้นคุณต้องมีกันและกันเท่านั้นห้ามแวะไปคิดคนอื่นอย่างนั้นความรักอ่ะมันมีรูปแบบ
2: ถ้าพูดอย่างนี้ก็ต้องมีหลายยังมีในสมองเลยแอบแวะไปคิดถึงคน
1: รักให้กับคนเก่าอยู่ถูกต้องจะแบบว่าอยู่กับปัจจุบันทำงานกับคนปัจจุบันแต่ว่าไอ้ที่แวะไปนี่แหละความอย่างนั้น
0: ใช่ค่ะ
2: แอบคิดถึงแฟน
1: นี้ทำไมไม่ทำแบบแฟนเก่าหรือบางทีเผลอหลุดแฟนเก่าฉันก็ทำแบบนี
0: ้ก็เป็นปัญหา

0: แฟนเก่าฉันยังไม่ทิ้งเลย
1: กับลูกหลานประสบการณ์จริงเลยว่ะเราจะแต่งงานกับคนคนนึงหรืออยู่กับคนคนนึงแต่ว่าความรักก็สามารถยังอยู่ได้แล้วจริงเกิดใหม่อีกก็ยังเกิดได้อย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเกิดได้เกิดใหม่ได้ทุกวัน
0: เป็นปัญหาไหมครับ
2: มันเป็นปัญหาอยู่แล้วค่ะ
0: พอเป็นปัญหาแล้ว
2: ถามว่าเรายึดติดหรือเปล่ามันมีหลากหลายรูปแบบ
1: แล้วความรักที่เขาเรียกนะคะอย่างที่บอกว่าความรักของไหมคะเขาก็เป็นความรักแบบฉันชู้สาว
2: มันจะเป็นสามเหลี่ยมเราเรียกว่าทฤษฎีสามเหลี่ยมของความเป็นแบบนี้สามเหลี่ยมเนาะอย่างเช่นมันจะมีรายรับตลาดอย่างเงี้ยไปรักเขาเนาะมันก็ไม่ใช่สมมุติชอบกันอย่างเงี้ยค่ะคุณเขาความชอบนี่มันอาจจะยังอย่างเงี้ยค่ะในรูปแบบต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ลงมาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปเจอพี่เซ็กแอปเพลียวสูงมากเลยชอบมากเลยแค่เห็นแวบแรกแล้วเจอแล้วแบบหูความรู้สึกอย่างมีซึ่งนะคะ
1: ไม่ใช่ความรัก
2: พอมันจะมาวับไปเหมือนพอคุณคบกันเกิดความใกล้ชิดกันเกิดขึ้นเหนือหาแบบพูดง่ายๆว่าให้เงินให้ทองเขาสวยเขาแบบชุ่มชื่นทำให้เราโอเคอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็พอเริ่มคุยกันเริ่มมีการเอางี้ไหมเดี๋ยวแต่ละเดือนเงินพอไหม
1: จ่ายเป๊ะ
2: จะเกิดพันธสัญญาการตกลงกันมันเป็นเจ้าของนะฉันก็เป็นเมียคนนึงนะอ้าวมันจะขึ้นมาแล้วไงเหมือนที่คุณบอกว่าเป็นอนุอะไรเป็นมือสองอะไรเงี้ยเขามีกระเป๋านี่อะไรอย่างเงี้ยกระเป๋าบิ๊กหนูเขาไม่ควรได้วันเกิดต้องไปอย่างเงี้ยมันเริ่ม
0: ก็
2: ต้องเป็น
0: เป
2: ย์ให้หนึ่งก็ต้องให้เป็นนะมันจำเป็นนะ
3: ไม่งั้
2: น
3: อันนี้ก็ไม่เบา
2: พอทำให้คนนี้ปุ๊บก็รู้สึกผิดก็ต้องไปให้คนนั้นเพิ่มอีกเริ่มตีแล้วค่ะ
1: อ๋อที่เขาบอกไงว่าถ้าเกิดว่าคุณสามีเปลี่ยนไปว่าเอาใจผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยจากตรงนี้นี่แหละ
0: มีสายเป
1: กี่รูปแบบค่ะความรัก
2: ใช่
1: ทฤษฎีเนี้ยค่ะ
2: พูดไปไร้รักใช่ไหมคะอันนี้ขวัญอาจจะข้ามไปข้ามมาเนาะไม่เรียงนะคะเสน่หา
1: ลุ่มหลง
2: อันนี้อาจจะเป็นแบบอันนี้ด้วยนะคะแล้วก็
0: อันนี้ดูดีนะครับ
2: เป็นเพื่อนกัน
0: เป็นเพื่อนกัน
2: อยู่กันยาวนะถ้าสมมติขวัญเป็นภรรยาของคุณเนี้ยไม่ยิ้มละอารมณ์นี้
1: ก็คือมันดูแบบ
2: อยู่กันด้วยความผูกพันไปด้วยกันละกันเธอป่วยเธอก็ดูแลอย่างเงี้ยแต่อย่าให้ลูกคนนี้จะกลับไปที่ไหนคะมีพ่อหึงหวงมันยังมีความรักนี้อยู
1: ่แสดงว่าคนนะแบบพี่ปอแบบเป็นแฟนต่างนี้แต่ก็อาจจะมีลุ่มหลงได้บ้าง
2: ผสมคือคุณรักคุณหลายแบบในคนน
1: ี้
2: นะคะรักเรื่องของโรแมนติกคิดนะคะแล้วก็มีเสน่หาด้วยรักในรูปแบบเธอเรียกว่าพังทลายคือมันพันหรือความผูกพันนั้นเป็นเส้นบางอีกท่านหนึ่งมีคนอื่น
1: พังละ
2: มันก็จะแบบใจเรามันไม่เหลือท้ายมันอาจจะย้อนแย้งนิดนึงสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบคือสมมติว่าเราคบกันคุณสองคนคบกันดีละแต่ก็ยังมีเซ็กกันอยู
1: ่
2: ยังหึงหวงยังเสน่ห์รูปแบบแต่ก็คบกันเพียงแค่คนเดียว
0: อ
2: ันนี้คือสมบูรณ์ว่าด้วยความรักบางทีมันมีคนเดียวได้ไหมได้เมื่อคุณรักคนนี้แบบสมบูรณ์แบบ
1: คือครบทุกแบบ
2: ใช่
1: ไม่ว่าจะเสน่ห์

0: ูกพัน
1: มิตรภาพ
0: นั้นแต่จะไม่มีการพังทลาย
2: ทลายก็คืออ
0: าจจะ
2: ใส่อ๋องั้นแสดงว่าถ้าเกิดว่าบางคนคุณผู้ชมบอกว่าอ๋อพอเข้าใจแล้วว่าแบบอ๋อสามีเรา
0: ว่าแบบว่าอ๋อเขาก็เลยไปมีรักคนอื่นอย่างงี
2: ้ถ้าผู้หญิงทำหรือแบบว่าอาจจะเขาหันมามองตัวเองมากขึ้นว่าเอ้ยจะสามีนะแล้วเราจะ
0: เพิ่มได
2: ้อ่ะเพิ่มให้มัน
0: ก็จะมีถ้าจะฝากโค้ชที่พูดถึงว่าเราต้องแต่งตัวแบบยั่วหลากหลายเทคนิคอย่างเงี้ย
1: เพื่อเพิ่มรสชาติ
0: เพื่อเริ่มรสชาติในชีวิตเรื่องของรูปแบบของความรักที่มีเสน่หามากขึ้นหรือมากขึ้นคุณเลิกพูดเรื่องบ่นเล
2: ิกบ่นสามีก่อน
0: บ่นเรื่องภรรยาก็ได้บ่นให้สามีฟังอย่างเงี้ยจะมาช่วงใกล้ๆจะนอนเนี่ยเมื่อวานอะ
1: เลย
0: ไปเลย
1: สงบเลย
0: สงบเลยอย่างเงี้ยกะว่าวันนี้แบบอุ้ยแบบ
1: นั่นคือรสชาติของชีวิต
0: รสชาติชีวิต
1: เราจะต้องมีอะไร
2: เราจะได้ครบทั้งทุกรูปแบบ
1: ใช่
0: ไหม
2: ยกเว้น
0: เช่นสามีมาถึงปั๊บทำไมเสื้อมันไม่ได้ล่ะอย่างหนึ่งก็เซ็กอย่างเดียวนะคะมันเป็นเรื่องของสบายใจเซ็กจะมาต่อเมื่อเราสบายหาความแม้ขวัญเจอกลุ่มที่อีกท่านหนึ่งเข้ามานะคะ
2: สบายใจอ่ะ
0: คุณขวัญมันสบายใจอ่ะแล้วเราเป็นตัวตนเขาเห็นตัวเรารองเท้าไปกาแฟแล้วกันเรื่องเท้าเลือกของตัวเองอยู
2: ่อุ้ยไม่ดีไม่ดีมาคุยดีกว่า
0: แต่อีกคนนึงติ๊งๆพี่ชอบรองเท้าไซส์นี้นะคะหนูจะใจโหลดเกิน
2: อ
0: ่ะความรู้สึกมันก็คือมันก็อยากไปหาคนนี้เนาะมันคือความเผลอแต่ถามว่ารักใครเพราะว่ามันผูกพันเพราะฉะนั้นกลับไปอีกนิดคือความรักสมบูรณ์แบบมันจะมีเสน่หาใกล้ชิด3อันเนาะบูรณ์แบบนี้คือ
2: ยาก
0: มันแค่ 1% เองมั้งส่วนใหญ่มันจะยังเคยได้ยินไหมคะว่าฉันไปตามหา 2% ที่เล่นเนี่ยน้อยมากเลยแต่เธอทุ่มมากเลยนะ อะไรอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์ที่มันขาดกับเปอร์เซ็นต์เราเลือกคนนี้การจะเลือกมันหนักอยู่แล้วนะเราต้องคิดแล้วคิดอีกความใส่ใจคอมันต้องคิดแล้วคิดอีกนะเราถึงเลือกฉาบฉวยเลิกปุ๊บหาสังเกตไหมคะเลิกปุ๊บมีใหม่จับได้เลิกจับได้เลิกจนคนนี้เพราะมันต้องการแต่เขาก็รู้สึกว่ามันเป็นอย่างเช่นเขาบอกว่าแบบอ่ะมีอะไรกับผู้หญิงคนนี้โรคจิตหรือเปล่า มองเป็นผู้หญิงดีรวมทิ้งการมีเซ็กด้วยมันคือผิดบาปเพราะฉะนั้นการมีสาเหตุปัจจัยไม่ใช่ว่าอยู่ดีแบบเพราะแกไม่ดีเพราะอะไรไม่ใช่อย่างเงี้ยปัญหาครอบครัวแต่ละครอบครัวมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจากที่เจอก็จะแบบมันจะมีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะผู้ชายเขาก็ไม่มีปัญหานะ มันเยอะนะคะแต่ผู้หญิงก็จะแบบอย่างนี้ไม่ใช่ผู้หญิงไม่ดีนะเขาทำงานบ้านเขาเหนื่อยเขาดีที่สุดแล้วใครจะมาดูแลเธอถอดถุงเท้าให้เธอซักแล้วทำไมเธอไม่เห็นว่าฉันก็เหนื่อยบ้างคือมันคือความเข้าใจเกียรติกันนะคะไม่ว่าความรักคุณจะเป็นรูปแบบไหนหรือมีด้วยว่าถ้าเราจะคบคนคนหนึ่งให้มันยั่งยืนเราต้องถามตัวเองว่าเราไหวไหมนะเราพร้อมไหมนะแล้วเราพร้อมมันถึงมาตรงกลางถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรารู้สึกว่าเราถอยจนมันติดเราจะไปทางอื่นทันทีเขาถอยจนปิดประตูเขาก็ไปทางอื่นที

0: สมัยเนี้ยผู้หญิงก็เจ้าชู
1: ้
0: เพราะอะไรฉันหาเงินได้แกหล่อเหรอในใจมันก็หล่อแต่ว่ามันก็มีหล่อกว่านี้อะไรเงี้ยมันก็เถียง
2: อีกนิดสมัยนี้สวยด้วยนะครับแล้วทำแบบมีศิลปกรรมที่แบบว่าทำ
1: งั้นก็อยากให้พี่ขวัญฝากนึงสำหรับรักแปดแบบจะคุยกันเพลินมากว่าแบบถ้าสมมติว่าเนาะไม่ว่าจะเป็นฝั่งสามีทั่วไปอะไรเงี้ยเขาอยากจะใครๆก็อยากจะมีรักแบบสมบูรณ์แบบหรือว่าอยากจะปรับอะไรเงี้ย
0: ไม่ว่าเราจะมีความรักรูปแบบไหนอยู่ในตัวเองนะตอนนี้ทุกท่านเนี่ย อย่าโทษตัวเองบางครั้งถ้าเราอดทนมากเกินไปในความสัมพันธ์มันจะทำให้เราตกเพราะฉะนั้นถ้าอยากพูดอะไรไม่ต้องกลัวคำตอบเราต้องเพื่อที่จะบอกเขานะคะความรักมันไม่ใช่สิ่งที่เรามีได้หลายรูปแบบเพราะฉะนั้นขวัญอยากบอกว่าถ้าไม่ใช่ความรักแบบไหนอย่าไปรู้สึกผิดกับมันจงอยู่กับมันอย่างมีความสุขก็พอ
1: ฟังแล้วก็พอที่จะเข้าใจแล้วนะคะว่าความรักแบบรูปแบบเป็นยังไงนะคะแล้วก็เราคนหนึ่งอาจจะรักได้นี่ก็ขอขอบคุณพี่ขวัญมากเลยนะคะ
3: เป็นพื้นฐานของทุกชีวิตความรักโดยมีความรักเป็นจุดเชื่อมความสัมพันธ์ทั้งของญาติพี่น้องความรักของเพื่อนความรักของคนรักหากได้รับการดูแลได้รับความรักและความเอาใจใส่จากผู้ที่เป็นแม่อาการและเจริญเติบโตที่ดี
2: สำหรับความรู้มากมาจากรายการของเรานะครับและหวังว่าท่านผู้ชมนะครับ
1: และคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการที่ปลอดภัยแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพ
4: ประทัดรัฐสภาช่อง10
1: itpchannel.org Facebook วิทยุและโทรทัศน์เราก็สามารถแอดไลน์มาที
2: ่ผมและน้องโบตันนะครับต้องลาท่านผู้ชมไป

0: บริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: รายการต่อไปนี้ได้ทุกวัยรายการสุขนครเป็นเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์